0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sosai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Are you okay? Okay, I'm okay too. And how about teachers and students from the other school? Are you okay? I'm glad that you're okay. Now, welcome to English class. Let's see the topic of our lesson today is My Day at School 2. นะครับ topic ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ My Day at School เป็นครั้งที่2นะครับครั้งที่แล้วจะเป็น My Day at School 1. อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับอะไรไปอะไรนะครับ
2: เวลา
0: เวลา very good what else what else what did we learn from the last lesson มีเวลาแล้วมีอะไรอีกกิจกรรมกิจกรรมที่เราทำที่โรงเรียนนั่นเอง Okay, can you give me an example of the activity that you did or you do at school? มีใครที่จะบอกครูได้บ้างว่ากิจกรรมที่เราทำที่โรงเรียนนี่มีอะไรบ้าง มีไหม Okay, Billy.Read books, very good. What else? ภูมิกิจ
3: Swim.
0: Swim, very good. ว่ายน้ำนั่นเองเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำที่โรงเรียนนะต่อไป Copter.
4: Do homework.
0: Do homework, very good. Okay, sit down. Alright, thank you for your answers. นะครับคำตอบที่พูดมาเมื่อกี้ถูกหมดเลยนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับข้อแรกนะครับก็บอกว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำที่โรงเรียนได้นะครับข้อ2พูดบรรยายเรื่อง My School Day ได้แสดงว่าเดี๋ยวเด็กๆเนี่ยจะต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายได้นะครับว่ากิจกรรมที่เราทำที่โรงเรียนเนี่ยอ่านออกเสียงว่าอย่างไรแปลว่าอะไรและนอกจากนั้นยังสามารถที่จะพูดบรรยายนะครับเรื่องเกี่ยวกับ My Day at School ได้ด้วยก่อนอื่นเลยนะครับ Before we start the lesson let's review about the words that we have learned okay and now these are the words that we have learned about last lesson okay let's have a look at the first picture could you please tell me what activity did youLouder?
5: Come to school.
0: Very good. นะครับ Okay. Repeat after me. Come to school. Louder, please. Come to school. แปลว่าอะไรลูก Come to school. มาโรงเรียนนั่นเอง And next. มาโรงเรียนแล้วแล้วก็มาอะไรลูกในห้องเรียนยังจำได้ไหมคำนี้อ่านว่าอะไรครับstudy very good again please study แปลว่าเรียนนั่นเองนะครับ next what does she do
1: read book

0: Repeat after me.
1: Read books.
0: Read books.
1: Read books.
0: ก็คืออ่านหนังสือ Who love to read books? Raise your hand. ใครชอบอ่านหนังสือบ้างครับมีไหมไม่มีเลยทำไมอ่ะ Why? Why don't you love to read books? ทำไมไม่ชอบอ่านหนังสือบอกเหตุผลกูหน่อย Give me the reason. เพราะอะไรใคร who loves to play games raise your hand โอเคเอามือลงนักเรียนครับเดี๋ยวนี้การอ่านหนังสือเราไม่จำเป็นต้องไปห้องสมุดแล้วก็ไปยืมหนังสือมาอ่านมันจะเป็นหนังสือแบบไหนครับมันจะเป็นหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมลูกอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันนี้นักเรียนเขาสามารถที่จะเปิดอ่านในอีบุ๊กต่างๆได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าห้องสมุดแล้วต้องไปยืมสมุดหนังสือมาอ่านนะครับนะเด็กๆจะต้องอ่านหนังสือนะครับวันหนึ่งประมาณ5หน้านะครับนะต้องอ่านหนังสือวันละประมาณ5หน้าโอเคแล้วพวกเธอจะหลงรักการอ่าน next what are you doing ก็คือ draw pictures again please draw picturesDraw picture. แปลว่าทำอะไรครับวาดรูปนั่นเองนะครับ Next มีคอมพิวเตอร์อยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็มีนักเรียน2คนเด็กๆคิดว่าเขาทำอะไรลูกกำลังค้นหาข้อมูลบางอย่างอยู่หรือว่าอาจจะทำงานอยู่ก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้คุณครูอ่านนำเสนอคำว่า work on computer
1: work
0: on
1: a computer
0: work on a computer แปลว่าทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนักเรียนอาจจะแบบพิมพ์งานหรือว่าเซิร์ชหาข้อมูลบางอย่างจากคอมพิวเตอร์ได้นะครับ and then nextWhat are they doing? ดูอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยดูอะไรครับ Do homework. Louder.
1: Do homework.
0: แปลว่าทำอะไรครับทำการบ้าน Who likes to do homework? มีใครชอบทำการบ้านไหม Raise your hand. Okay, very good.แล้วคนที่ไปยกมือนี่คือยังไงไม่ชอบทำการบ้านก็โอเคเดี๋ยววันนี้คุณขวัญไม่ให้การบ้านไปต้องทำให้เสร็จที่โรงเรียนโอเค and then พวกเขาทำอะไรอยู่ลูก
1: Baseball.
0: เล่นกีฬานะครับยังจำคำว่าเล่นกีฬาเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมลูก
1: Baseball.
0: คำว่าอะไรครับ
1: Baseball.
0: Very good play sports
1: Baseball.
0: play sportsซึ่งคำว่า sports แปลว่ากีฬานั่นเองนะครับมี s ด้วยแสดงว่าก็มีกีฬาหลายประเภทนะฮะ next มีนักเรียนนั่งคุยกัน2คนนะครับในที่นี้เขาคุยกันนะครับครูอันนำเสนอคำว่า talk with friends
1: talk with friends
0: คำว่า talk with friends แปลว่าอะไรแล้วลูกมีคุยกับเพื่อนนะครับใครใช้เวลาว่างพูดคุยกับเพื่อนบ้างครับ very good โอเคเอามือลง so what story usually talk with your friends มีใครบอกเขาได้บ้างว่าแล้วคุยกันเรื่องอะไร firstWhat do you talk with your friend? What story did you talk with your friend? Or what the topic that you usually talk with your friends? Could you please share your experience? ลองเล่าประสบการณ์หน่อยสิว่าคุยเรื่องอะไรกัน English or Thai is okay? Go on.
2: คุยเรื่องเกมครับ
0: เรื่องเกม you talk with your friends about games right okay sit
2: yes.
0: down okay ไม่ผิดลูก and who else want to share your experience about talking with your friends

0: มีอีกไหมที่จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดกับเพื่อนไม่มีนะโอเคไม่เป็นไร next นะครับภาพนี้คือภาพอะไรครับจำได้ไหม
1: yeah.
0: very good น้องผู้ลูก
1: dance
0: dance แปลว่าอะไรครับ
1: เต้น
0: นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคำว่าเต้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถแปลว่าเต้นรำหรือว่ารำก็ได้ใช่ไหมฮะอย่างที่ขวัญได้นำเสนอไปครั้งที่แล้วครับว่าถ้าแปลว่ารำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะใช้กับประเทศไทยนะครับเช่นรำไทยอย่างนี้เป็นต้นเราก็สามารถใช้เป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Thai classical dance นะครับ Thai classical dance ก็คือรำไทยนั่นเองนะครับอย่างที่ต้นน้ำกำลังรำอยู่ตอนนี้นะฮะโอเค next what activity does he do อะไรลูกOkay, repeat after me, swim.
1: Swim.
0: Swim. แปลว่าว่ายน้ำ who can swim? มีใครว่ายน้ำเป็นบ้าง? Raise your hand. Wow, very good. Yes. Okay, เอามือลง. แสดงว่าหลังจากเลิกเรียนเนี่ยเราไปเรียนว่ายน้ำใช่ไหมลูก? ไม่ แล้วทำไมว่ายน้ำเป็นอ่ะ เพราะอะไร? อะไรนะลูกแม่จับโยนน้ำแล้วหนูแล้วว่ายเป็นจริงเหรอ Is it true? Your mother throw you in the ocean and then you swim on your own ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ You have to learn about to swim Okay Next And then what activity it is when you do at school ทำอะไรลูกรับประทานอาหารเที่ยงนั่นเองเด็กๆนะครับ have lunch
1: have
0: lunch คำว่า have lunch นะครับแปลว่ารับประทานอาหารเที่ยงนั่นเองนะครับซึ่งคำว่า have ในที่นี้แปลว่ารับประทานนะครับไม่ได้แปลว่ามีนะครับหรือนักเรียนอาจจะแทน have เป็น eat ก็ได้นะครับ eat ที่แปลว่ากินนะครับ eat lunch or have lunch is okayAnd next, what are you doing? Play? Very good. Play basketball.
1: Play basketball.
0: แปลว่าเล่นอะไรครับ เล่นบาสเกตบอลทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าเล่นฟุตบอลเราจะต้องเปลี่ยนบาสเกตบอลเป็นอะไรครับ Yes, play football. Play football. นะครับเล่นวอลเลย์บอลก็ playVolleyball นะครับโอเค and then it's time to yes it's time to go home or go back home นะครับถึงเวลาที่ต้องไปไหนแล้วฮะ
1: กล
0: ับบ้านโอเค repeat after me go home ทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องของการบอกเวลานะครับซึ่งการบอกเวลาในที่นี้ครูอันให้ใช้ AM และ PM ใช่ไหมฮะเอาละเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่AM เนี่ยเราจะใช้นะครับโดยเริ่มนับตั้งแต่ตอนไหนครับ
1: เที
0: ่
1: ยงค
0: ื
1: น
0: louder เที่ยงคืนนะครับ24นาฬิกาหรืออะไรครับ 00.00 นั่นเองนะครับถึงตอนกี่โมง 11:59 นาทีในตอนเช้านะครับสรุปง่ายๆคือตั้งแต่เที่ยงคืนจนไปถึงกี่โมงครับ11:59 เราจะใช้อะไรครับ AM สมมุติว่าเราจะบอกว่าเราตื่นนอนตอน 7:30 เราใช้ AM หรือ PM
1: AM
0: ถ้าเราบอกว่าเรารับประทานอาหารเช้าตอน 8:40 นาทีเราจะต้องใช้
1: AM
0: very good and next PM how about PM อะไรลูก PM ก็คือตั้งแต่เวลาไหนครับเที่ยงวันนะครับถึงประมาณ 5:59 นาทีหรือ 23:59 นาทีนั่นเองนะครับเราจะต้องใช้ PM อย่างเช่น เราบอกว่าเราเล่นกีฬาตอน 2:20 นาทีเราจะใช้ AM หรือ PM ครับ
1: PM
0: เพราะ 2:20 มันอยู่หลังอะไรครับเที่ยงวันถ้าเราบอกว่าเรากลับบ้านตอน4โมง

0: ง30นาที4โมงเย็น30นาทีเราจะใช้ AM หรือ PM ครับ
1: PM
0: louder
1: PM
0: very good เก่งมากนะครับโอเคนักเรียนเข้าใจแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันอันนี้คือเขาบอกว่าเขา come to school นะครับมาโรงเรียนมาถึงโรงเรียนเขาถามว่านาย A ถามว่า what time do you come to school เด็กๆอ่านคำถามให้ครูฟังพร้อมกันลูก what time do you come to schoolประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณมาถึงโรงเรียนตอนกี่โมงทีนี้นาย B ตอบว่า I come to school at 7:30 I come to school at 7:30 ผมมาถึงโรงเรียนตอนกี่โมงครับ 7:30 7:30 นะครับ 7:30 นาทีทีนี้ตัว AM กับ PM มันหายไปเด็กๆลองบอกครูอันหน่อยสิครับว่าเราควรจะใช้ AM หรือ PM ดีLouder.
1: AM.
0: Louder.
1: AM.
0: Yes. เราใช้ AM เพราะ 7:30 มันอยู่ตอนช่วงไหนลูก หลังเที่ยงคืนนั่นเองนะครับ Next. อันนี้นะครับเขาบอกว่าเขาให้คำว่า study มาก็คือเรียนนะฮะทีนี้นาย A เขาถามอีกว่าWhat time do you study? Repeat after me. What time do you study? Louder. แปลว่าคุณเรียนเริ่มเรียนตอนกี่โมงนะครับเริ่มเรียนตอนกี่โมงนาย B ตอบว่า I study at 8:30. I study at 8:30. ผมเรียนตอนกี่โมงลูก8โมงครึ่งเด็กๆลองบอกครูอันซิว่าเราจะใช้ AM หรือ PM ดีครับ
1: AM
0: louder
1: AM
0: very good AM นั่นเองนะครับเพราะ8โมงครึ่งอยู่หลังเที่ยงคืนนะครับ next have lunch แปลว่าอะไรล่ะครับ have lunch ทำอะไรลูกรับประทานอาหารกลางวันนั่นเองนะครับลองถามครูฟังหน่อยสิครับว่าคุณรับประทานอาหารเที่ยงตอนกี่โมงทุกคนถามให้ครูอันฟังหน่อยครับพร้อมกัน 1 2 3 go What time do you have lunch นะครับประโยคนี้แปลว่าคุณรับประทานอาหารกลางวันตอนกี่โมงนะครับเดี๋ยวครูอันตอบว่าอย่างไรมาฟัง I have lunch at 11:30 I have lunch at 11:30 ทีนี้สังเกตดูว่าตอนนี้ 11:30 นาทีเราจะใช้ AM หรือ PM ข้อนี้มีนักเรียนตอบผิดแน่นอน AM หรือ PM ลูก
1: AM
0: เก่งมาก AM นะครับยังไม่ใช่ PM เพราะยังไม่เลยเที่ยงนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้บ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะถามเด็กๆแล้วให้เด็กเรียนต้องตอบคุณครูอันมาทุกคนเลยนะครับครูอันถามว่า What time do you play basketball? What time do you play basketball? นักเรียนเล่นบาสเกตบอลตอนกี่โมงคุณครูอันให้เวลามาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบ 1 2 3 go
1: at
0: อะไรหายไป
1: AM
0: ใครบอกว่า AM ยกมือใครบอกว่า PM ยกมือคำตอบคือ PM นั่นเองเพราะว่า4โมงมันอยู่หลังอะไรลูก
1: PM.
0: หลังเที่ยงนั่นเองนะครับเอาล่ะ This is the last นะครับอันนี้คือข้อสุดท้ายละถามนักเรียนนะครับ What time do you go home? What time do you go home? ทุกคนช่วยกันตอบ 1 2 3 go

0: AM หรือ PM
1: PM
0: ถ้าคุณครูใส่ AM เข้าไปเนี่ยเด็กๆลองบอกขวัญได้ไหมว่าเป็นเวลากี่โมงกี่โมงลูก
1: ตี 3

ีไหมกลับบ้านตอนดีสามไม่มีนะครับโอเค alright now I would like you to have this worksheet number 15นะครับ the name of the worksheet is Pichar's Day at School นะครับชื่อใบงานว่า Pichar's

ทำอย่างไรนะครับเขาบอกว่า look at the instructions first listen to Pichar's talk about his day at school ให้นักเรียนฟังนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของพิชาที่ทำที่โรงเรียนนะครับฟังก่อนนะ and then number two write down the missing words in the blanks ให้นักเรียนนะครับเติมคำลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องแสดงว่าคำสั่งมีอยู่สองอย่างหนึ่งนักเรียนฟังก่อนแล้วก็นักเรียนทำอะไรครับเขียนคำตอบลงปั๊บทีนี้นะครับเดี๋ยวกิจกรรมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนฟังนะครับสิ่งที่คุณครูพูดแล้วก็ให้นักเรียนเติมคำศัพท์ลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูคำศัพท์ก่อนว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับคำแรกเด็กๆช่วยอ่านคุณหน่อยลูกคำว่าอะไรครับเก่งมากครับ study นะครับคำต่อมา have lunch นะครับ study แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเรียนนะครับส่วน have lunch ก็คือรับประทานอาหารกลางวัน badminton ก็คือกีฬานั่นเองนะครับคือแบดมินตันต่อไป arrive at คำนี้อ่านว่า arrive at แปลว่ามาถึงนะครับต่อไปคำนี้ read books แปลว่าอ่านหนังสือส่วนสุดท้ายเลยนะครับก็คือ go back home กลับบ้านนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวคุณครูอันจะอ่านให้ฟังนะครับแล้วให้นักเรียนเนี่ยเติมคำตอบลงไปนะครับ are you ready okay let's goGood morning, everybody. My name is Pichar. I am a student in Pratham 4 at Wang Klai Kangwon School. Today, I am going to talk about my day at school. I arrive at school at 7 a.m. I study at 8:15 a.m. I have lunchAt 11 a.m., I play badminton with my friends after school, and I go back home at 4:30 p.m. I am very happy at school, and I love my school very much. Thank you for listening. ทันไหมลูก ทีนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูอันจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับประโยคแรกนะครับ Good morning everybody My name is Pichar I am a student in Pratham 4 at Wang Klai Kangwon School Today I am going to talk about my day at school I arrive at school at 7 a.m. I study at 8:15 a.m.And I have lunch at 11 a.m. I read books at my playtime. I play badminton with my friends after school. And I go back home at 4:30 p.m. I am very happy at school. And I love my school so much. Thank you for listening. ทีนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนเนี่ยลองใส่คำตอบเข้าไปดูก่อนโอเคไหมนักเรียนลองใส่คำตอบเข้าไปดูก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยกัน

Kev, you finished? ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยกันนะครับว่าเด็กๆได้เขียนคำตอบไปถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวครูอันจะอ่านให้ฟังนะครับ Good morning everybody. My name is Picha. I am a student in Prathom 4 at Wang Klai Kangwon School. Today I am going to talk about my day at school. ดูข้อ1นะครับเขาบอกว่า I arrive at school at 7 a.m. คำว่าอะไรหายไปลูกคำว่าอะไรครับ arrive นั่นเองนะครับ arrive at นะครับคำว่า arrive at นะครับหายไปนะครับแปลว่าอะไรครับเมื่อสักครู่ที่ขวัญแปลให้ฟังมาถึงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อ2 number 2 I study at 8:15 a.m. คำว่าอะไรหายไปครับ study นั่นเองนะครับ very good เก่งมากนะครับต่อไป number 3 I have lunch at 11 a.m. คำว่าอะไรหายไปครับข้อ3 number 3 very good ก็คือ have lunch นั่นเองนะครับ and then number 4 I play badminton at my playtime I'm sorry นะครับขอโทษครับข้อ4นะลูก number 4นะเอาใหม่นะ I read books at my playtimes คำว่าอะไรหายไปลูก number 4 read books เก่งมากเลยครับต่อไปครับ number 5 I play badmintonWith my friends after school. I play badminton with my friends after school. ทำอะไรลูกฉันเล่นอะไรครับ badminton นั่นเองนะครับก็คือเล่นแบดมินตันกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับ number 6 and I go back home at 4:30 p.m. ทำอะไรลูกข้อ6 go back home นั่นเองเก่งมากก็ถึงเวลากลับบ้านนะครับแล้วเขาพูดต่อว่า I am very happy at school and I love my school very much thank you for listening เอาละเดี๋ยวเรามาแปลกันว่าพิชาเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับตัวเขาที่อยู่โรงเรียนอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าสวัสดี good morning นะครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนฉันชื่อพิชานะครับฉันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวังไกลกังวลนั่นเองนะครับ Today I am going to talk about my day at school นะครับวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่โรงเรียนให้ฟังนะครับ I arrive at school at 7 a.m. ก็คือฉันมาถึงโรงเรียนตอนกี่โมงครับ7โมงเช้านั่นเองนะครับ I study at 8:15 a.m. นะครับแล้วฉันก็เป็นไงครับเริ่มเรียนตอน 8:15 นาทีนะครับ I have lunch at 11 a.m. นะครับรับประทานอาหารกลางวันตอนกี่โมงลูก 11 โมงนะครับแล้วก็เขาบอกว่า I read books at my playtime ตอนเวลาว่างเนี่ยเขาชอบทำอะไรอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ I play badminton with my friends after schoolเขาก็เล่นอะไรกับเพื่อนครับเล่นแบดมินตันนะครับกับเพื่อนๆหลังโรงเรียนเลิกนั่นเองนะครับ And I go back home at 4:30 p.m. ตอนเวลา 4:30 น.เขาทำอะไรลูกกลับบ้านนั่นเองนะฮะแล้วเขายังบอกต่อว่าเขาเป็นไงครับมีความสุขที่โรงเรียนมาก I am very happy at school and I love my school very much แล้วเขาก็เป็นไงครับรักโรงเรียนนะฮะมากๆเลยThank you for listening ก็คือขอบคุณสำหรับการฟังนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวคุณครูอันให้นักเรียนตรวจคำตอบสักครู่นึงครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ

Have you finished? Okay, welcome back. Now we have another activity to do. เดี๋ยวเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับในใบงานที่16นะครับเรื่อง My School Routine. My School Routine. ให้นักเรียนนำใบงานที่16ขึ้นมาก่อนเลยลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับทีนี้บอกคุณครูหน่อยครับว่าใบงานที่16เนี่ยอยู่หน้าที่เท่าไหร่74นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับคำชี้แจงว่ากิจกรรมนี้ทำอย่างไรเขาบอกว่า write about your day at school write about your day at school ให้นักเรียนเขียนนะครับกิจกรรมแล้วก็เวลาของนักเรียนเองลงไปนะครับลักษณะใบงานของนักเรียนจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเหมือนกับของพิชชาเลยเมื่อสักครู่นะครับแต่กิจกรรมและเวลาเนี่ยต่างกันนะครับขอให้เป็นของนักเรียนเองเดี๋ยวเรามาดูว่ามีคำว่าอะไรบ้าง Good morning everybody my name is แล้วก็ใส่ชื่อของนักเรียนไปนะครับสวัสดีทุกคนนะครับฉันชื่ออะไรก็ใส่ไป I am a student in ประถม4ฉันเป็นนักเรียนนะครับอยู่ชั้นศึกษาปีที่4ประถมศึกษาปีที่4 atและตามด้วยโรงเรียนของนักเรียนนะครับตรงนี้จะเป็นนักโรงเรียนชื่อโรงเรียนนะครับ Today I am going to talk about วันนี้นะครับฉันจะมาพูดในหัวข้อ My day at school นะครับ My day at school แล้วก็ I to school at I come to school at กี่โมงนักเรียนก็ใส่ไปเลยนะครับ I study ฉันเริ่มเรียนตอนกี่โมงI จุดand จุด I play sports with my friends at and I go home at กี่โมงนักเรียนก็ใส่ไปนะครับแล้วตอนท้ายเขาบอกด้วยว่า I am very happy at school and I love my school very much thank you for listening นะครับทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนใส่ของนักเรียนเองนะครับทีนี้คุณหวานมีตัวอย่างให้ดูอันนี้ตัวอย่างของครูอั๋นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทำตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับ

0: เด็กๆครับหมดเวลานะครับเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนของวันนี้กันเลยนะครับในช่วง wrap up โอเคทีนี้นะครับในช่วง wrap up ของวันนี้นะครับคุณครูอั๋นจะขอตัวแทนนะครับของเพื่อนออกมาอ่านนะครับเกี่ยวกับ My Day at School ให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับโอเค Who want to be volunteers ใครจะเป็นอาสาสมัครครับโอเค Perth come onCome in front of the class.
1: Good morning, everybody. My name is Hong Kit Nekakit. I'm a student in Pratham 4 at Mokakamun School. Today, I'm going to talk about my day at school. I arrive at school at 7:10 a.m. I study at 8:10 a.m. I have lunch at 11:30 a.m.I talk with friends at my playtime. I play sports after school, and I go back home at 4 p.m. I am very happy at school, and I love my school very much. Thank you for listening.
0: Okay, very good. Okay, thank you. Next. Okay. Benle.
2: Good morning, everybody. My name is Subhakar Sithong. I am a student in Pathum 4 at Wang Kai Kong World School. Today, I am going to talk about my day at school. I arrive at school at 7:50 a.m. I study at 8:10 a.m. I have lunch at 11:30 a.m. I talk with friends at my playtime. I play basketball after school, and I go back home at 5 p.m. I am very happy at school, and I love my school very much. Thank you for your listening.
0: Very good. เอาปรบมือเพื่อนหน่อยลูก

Okay, you can have a seat. Go on. ทีนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้คุณครูขอฝากให้นักเรียนทำแบบประเมินนะครับให้คุณครูหน่อยลูกโอเคนะครับแบบประเมินตนเองนะครับในหน่วยที่2เรื่อง School Life นะครับเดี๋ยวครูให้นักเรียนทำแบบประเมินสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

Okay, นะครับ Before we leave today, I would like you to have a look at the next lesson. เดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันก่อนนะครับก็คือเรื่อง places in my school นะครับสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมก็คือใบงานที่17เรื่อง Where do you study art นะครับแล้วก็ใบงานที่18เรื่อง Around my school นะครับส่วนเด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th ได้นะครับ All right. So, today, do you have any questions?

ัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ PhotosynthesisPhotosynthesis Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll Chlorophyll Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ SugarSugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่เมฆหมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าบทเรียนของเรานะครับเดี๋ยวครูจะมาบอกสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณที่เราจะทำกิจกรรมกันเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่ครูบอกว่านักเรียนพร้อมไหมพวกเราก็จะบอกว่าพร้อมแล้วแบบเสียงแบบเอื้อยๆเนาะนี้เดี๋ยวครูจะมาเปลี่ยนนะครับสัญญาณของเราให้เรามีความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนักเรียนปลายทางก็ทำด้วยนะครับทำตามที่ครูบอกนะเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนถ้าครูบอกว่าพร้อมไหมพร้อมไหมพวกเราก็ต้องตอบว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้สองครั้งนะพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวรอฟังนะเตรียมพร้อมนะ3 4พร้อมไหมพร้อมไหม
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
0: เฮ้เฮ้เฮ
1: ้เฮ้พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
0: เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับของพวกเราทีนี้เข้าบทเรียนของเรากันเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้ครูจะมีเกมมาให้พวกเราเล่นนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็ร่วมเล่นเกมได้นะครับถ้าหากว่ามีอุปกรณ์หรือถ้าไม่มีอุปกรณ์ไม่มีลูกโป่งนะครับไม่เป็นไรนะครับสามารถดูนะครับและสังเกตเรียนรู้กิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับเกมที่ครูหมายถึงนั่นก็คือเกมเหยียบลูกโป่งนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ทุกๆคนจะได้เล่นเกมนี้กันทีนี้ทุกคนเรามาฟังกติกากติกาคือทุกคนจะได้ลูกโป่งคนละ1ใบนะครับจากนั้นเป่าให้เต็มใบเลยพอเป่าเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อก็ต้องมัดกับสายยางนะครับมัดให้แน่นแล้วรัดไว้ที่ข้อเท้าหรือว่าตาตุ่มของนักเรียนนะครับเมื่อรัดเสร็จแล้วทำยังไงต่อเสร็จแล้วใช่ไหมครูก็จะให้สัญญาณนะครับว่าเริ่มได้นักเรียนก็ต้องเป็นยังไงครับนักเรียนก็ต้องเหยียบลูกโป่งของเพื่อนให้ได้มากที่สุดในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาลูกโป่งของตนเองให้ได้นานที่สุดตามเวลาที่ครูกำหนดให้นะครับพร้อมไหม

ตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้อุปกรณ์ของเขาไปแล้วนั่นก็คือลูกโป่งนั่นเองถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้ามีลูกโป่งเป่าได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับเราก็ได้ลูกโป่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อนักเรียนได้ลูกโป่งแล้วให้เอามารัดกับข้อเท้าของตนเองได้เลยครับเอามารัดกับข้อเท้าของตนเองได้เลยเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วยืนขึ้นเอาละครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อม

หมดเวลาเล่นเกมกันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสนุกไหมครับโอ้โหสนุกสนานกันเลยครับเมื่อสักครู่นี้ทุกคนก็ต่างที่อยากจะเป็นยังไงเหยียบลูกโป่งของเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาถอดบทเรียนนะครับเกมเหยียบลูกโป่งกันเอ๊เกมเหยียบลูกโป่งเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกันกับการที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับนักเรียนครับครูสมมุตินะว่าเหยียบลูกโป่งที่เรามีอยู่นั้นเปรียบเสมือนกระเป๋านักเรียน

เปรียบเสมือนกระเป๋านักเรียนของตัวเราเองเนี่ยทีนี้เนี่ยการที่เราไปเหยียบลูกโป่งซึ่งเป็นกระเป๋าของเพื่อนโดยการครูจะแทนว่ากระเป๋าของเพื่อนเนี่ยก็คือเราไปเหยียบใช่ไหมนั่นก็คือการไปเปิดซิปกระเป๋าของเพื่อนออกใช่ไหมในระหว่างที่เพื่อนไม่อยู่เนี่ยเราไปเปิดซิปกระเป๋าของเพื่อนครูถามว่าเอ๊ะมันเป็นการละเมิดสิทธิเสรี

0: ที่1เป็นไงครับละเมิดสิทธิ์เพื่อนไหม
1: ไม่ครับเพราะว่าเป็นการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของเพื่อนครับและไม่มีมารยาทอีกด้วยครับ
0: เป็นการละเมิดใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นการละเมิดเพราะว่าเราถือว่าไม่มีมารยาทกับเพื่อนเลยใช่ไหมไปเปิดซิปกระเป๋าของเพื่อนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับกลุ่มที่สี่ละเมิดไหมครับ
2: ละเมิดค่ะเพราะว่าเพื่อนไม่อนุญาตให้เราเปิดค่ะ
0: เห็นไหมนักเรียนจากการที่เราได้เล่นเกมเหยียบลูกโป่งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับครูก็ได้ยกตัวอย่างว่ามันก็คือการไปเปิดซิปกระเป๋าเพื่อนนะครับก็คือเปรียบเสมือนตัวแทนก็คือเป็นลูกโป่งใช่ไหมที่เราไปเหยียบนะครับนี่แหละครับก็คือการเป็นพลเมืองที่ดีนะนักเรียนก็ต้องรู้จักเคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองในขณะเดียวกันนักเรียนจำได้ไหมเราก็ต้องรักษาสิทธิของเราโดยการยังไงไม่ให้เพื่อนนะครับมาเหยียบลูกโป่งเราหรือว่าไม่ให้เพื่อนมาเปิดซิปกระเป๋าเราโดยการเป็นยังไงต้องปิดกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับปิดให้มิดชิดนะครับนี่นะครับก็ถือได้ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องพลเมืองดีนั่นเองทีนี้การเป็นพลเมืองดีเนี่ยทำอย่างไรนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองช่วยกันคิดนะครับว่าคำถามที่ครูจะมาถามนักเรียนนะครับคำถามนี้คือพลเมืองดีดีอย่างไรให้นักเรียนนะครับลองนึกนะครับว่าการเป็นพลเมืองดีเนี่ยมันทำอย่างไรเขาควรปฏิบัติอย่างไรมีใครอยากจะตอบกับครูไหมครับว่าการเป็นพลเมืองดีต้องปฏิบัติอย่างไรครับมีไหมไม่มีเลยเหรอนักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นยังไงครับสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าการที่เราจะเป็นพลเมืองดีเนี่ยเราควรต้องปฏิบัติอย่างไรไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่าถ้าเราคิดคนเดียวเนี่ยอาจจะคิดไม่ออกเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมาทำกิจกรรมกลุ่มกันนะครับโดยครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันระดมความคิดนะครับเกี่ยวกับพลเมืองดีเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะให้ระดมกันเป็นความคิดระดมความคิดเป็นกลุ่มนะครับกลุ่ม1 2 3 4 5ให้เขียนลงในกระดาษกรุ๊ปได้เลยนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถเขียนลงในสมุดได้เลยนะครับว่าการเป็นพลเมืองดีเนี่ยควรปฏิบัติตนอย่างไรแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูข้อกติกานะครับข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มก่อนนะครับซึ่งครูก็ได้บอกเกือบทุกคาบเลยถ้าเรามีงานกลุ่มนะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางช่วยกันอ่านพร้อมๆกันนะครับมีทั้งหมด3ข้อข้อที่1คืออะไรเอ่ยร่วมกันทำงานอย่างตั้งใจข้อที่2
3: ใช้คำพูดที่เหมาะสม
0: ใช้คำพูดที่เหมาะสมและสุดท้ายข้อที่3ครับแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนี่คือข้อปฏิบัติที่เราจะต้องทำกันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมไหม

0: หมดเวลาทำงานแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถเขียนได้หรือเปล่าเอ่ยว่าการเป็นพลเมืองดีนั้นต้องทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงการนำเสนอกันดีกว่านะครับเดี๋ยวการนำเสนอพลเมืองดีดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับให้ดูและสังเกตนะครับของนักเรียนต้นทางว่าเอ๊การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนต้นทางเนี่ยเขาเขียนว่าอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเรียงลำดับตั้งแต่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5เลยนะครับนักเรียนต้นทางเตรียมพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่ม1วันนี้จะมาบอกกันเป็นพลเมืองดีครับ1ช่วยเหลือผู้อื่น 2. ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 3. ไม่สร้างปัญหาให้ผู้อื่น 4. ไม่คดโกงผู้อื่น 5. ไม่ทิ้งขยะเลอะเทอะ 6. เก็บขยะใส่ถังให้เรียบร้อย 7. ไม่รบกวนผู้อื่นและ 8.ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนครับ
2: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม2ค่ะการเป็นพลเมืองที่ดีต้องทำอย่างไร 1. ทำตัวเป็นประโยชน์ 2. อย่าเป็นภาระต่อสังคม 3. ช่วยเหลือสังคม 4. ไม่เบียดเบียนผู้อื่น5. ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค
0: ่ะยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่มที่3ได้เลยครับ
3: เรามาจากกลุ่มที่3ค่ะการเป็นพลเมืองดีดีอย่างไร 1. กระถือผู้อื่น 2. ช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนบาดเจ็บ3. มีการแบ่งปัน 4. ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มที่4เชิญได้เลย
4: สวัสดีค่ะหนูมาจากกลุ่ม4การเป็นพลเมืองดี 1. ช่วยเหลือผู้อื่น 2. ทิ้งขยะให้ลงถัง 3. ช่วยกันเก็บขยะ 4.ช่วยดูแลรักษาความสะอาด 5. ห้ามทิ้งขยะตามทาง 6. ทิ้งขยะในห้ามทิ้งขยะในแม่น้ำ 7. ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 8. ช่วยทำให้มีประโยชน์แก่สังคม
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มที่5เลย
5: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะเป็นคนดีต้องดีอย่างไรข้อ1เจอของตกนำไปให้ตำรวจค่ะ2ช่วยเหลือผู้อื่น3ไม่ส่งเสียงดังค่ะ4ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ 5. ไม่ขโมยของค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือและแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอนะครับการเป็นพลเมืองดีนะครับต้องดีอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรนะครับตามความคิดของนักเรียนต้นทางครับทีนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะนำความหมายของพลเมืองดีนะครับมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันว่าการเป็นพลเมืองดีเนี่ยเราเป็นนักเรียนตอนนี้เนี่ยควรกระทำนะครับตามแบบไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแบบแรกเลยการเป็นพลเมืองดีนั่นก็คือการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเราต้องเริ่มทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากครอบครัวครับการที่เราจะเป็นคนดีได้เป็นพลเมืองดีได้เริ่มต้นจากครอบครัวต่อไปข้อที่2นะครับการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนการที่เราเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเข้ามาอยู่ในสังคมของโรงเรียนนะครับเราก็ต้องเป็นสมาชิกที่ดีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าทำยังไงนะการที่เราจะเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะครับและสุดท้ายเราอยู่ในชุมชนเราก็ต้องเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะครับเราอยู่ชุมชนหนองพรับเราก็ต้องเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนหนองพรับ เราอยู่ชุมชนหัวหินเราก็ต้องเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนหัวหินเดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบนะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างขอเริ่มนะครับตั้งแต่การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะครับเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยนักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนักเรียนบางคนอาจว่าเกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับก็เกี่ยวข้องกับการเป็นคนดีในครอบครัวนะครับนักเรียนเพราะว่าการที่พ่อแม่ที่จะทำให้พ่อแม่ภูมิใจนะครับคือการที่เราตอนนี้เราเป็นนักเรียนก็คือการที่เราตั้งใจเรียนนั่นเองศึกษาเล่าเรียนนะครับโดยขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้หมั่นทบทวนตำราเรียนอยู่เสมอนะครับพวกเราได้ปฏิบัติตามนี้ไหมตอนนี้ปฏิบัติหรือเปล่าเอ่ยทำไมเสียงเงียบจังเลยปฏิบัติใช่ไหมครับต่อไปเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่นะครับนั่นก็คือประพฤติปฏิบัตินะครับตนเป็นคนดีของครอบครัวนะครับไม่กระทำเรื่องเสื่อมเสียหรือสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับต่อไปแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำอย่างไรเอ่ยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่นะครับในข้อที่1ช่วยเหลืองานบ้านของพ่อแม่ข้อที่2นะครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านนักเรียนครับนักเรียนต้นทางครูขอสัก2คนซิว่าเราจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองได้อย่างไรบ้างขออาสาสมัคร2คนมีใครจะตอบบ้างครับกลุ่มที่1อีกแล้วกลุ่มที่1ว่ามาเลยครับจะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ยังไงเอ่ย
1: เก็บสิ่งของต่างๆเช่นรองเท้าของเล่นให้เป็นระเบียบครับ
0: เก็บของที่เป็นของส่วนตัวของเราให้เป็นระเบียบใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับยังมีอีกสักคนหนึ่งไหมกลุ่มที่2เป็นยังไงครับจะแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ยังไงเอ่ย
6: ช่วยมามีล้างจานกวาดพื้นบ้านค
0: ่
6: ะ
0: ช่วยมามีล้างจานกวาดพื้นบ้านนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้นทางบอกนะครับว่าเขาได้แบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับได้แบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างไรบ้างครับก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับหัวข้อต่อไปเลยครับนั่นก็คือการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนักเรียนปลายทางถ้ามีคำถามอะไรนะครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางว่าการที่จะเป็นสมาชิกที่ดีในโรงเรียนเนี่ยควรปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในข้อที่1เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูนะครับนั่นก็คือมีสัมมาคารวะแสดงความเคารพต่อคุณครูนะครับไปมาลาไหว้ใช่ไหมเวลามาโรงเรียนก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูใช่ไหมครับต่อไปข้อที่2นะครับนั่นก็คือนำคำสั่งสอนของครูไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสมาชิกที่ดีในโรงเรียนนะครับข้อต่อไปครับนักเรียนนั่นก็คือเคารพและปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนแต่งกายถูกระเบียบตามที่กำหนดนะครับโรงเรียนของเราเนี่ยก็กำหนดไว้ว่าต้องแต่งกายชุดนักเรียนตัดผมให้เรียบร้อยใช่ไหมนี่คือกฎระเบียบที่โรงเรียนวางไว้ก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับต่อไปมาโรงเรียนและเข้าเรียนตรงเวลานะครับความตรงเวลาเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรที่จะต้องมีนะครับและสุดท้ายนะครับนักเรียนไม่สร้างความเสื่อมเสียหรือว่าความเสียหายแก่สาธารณสมบัติของโรงเรียนสาธารณสมบัติของโรงเรียนคืออะไรเช่นห้องน้ำเช่นประตูหน้าต่างนะครับของใช้ต่างๆในโรงเรียนเราต้องเก็บรักษาไม่สร้างความเสียหายนะครับต่อไปรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในโรงเรียนนะทำอย่างไรเอ่ยในข้อที่1 นะครับมีน้ำใจช่วยเหลือคุณครูและเพื่อนนะครับการช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นการช่วยเหลือแบบเล็กน้อยก็ได้นักเรียนก็คืออาจจะสอนหรือว่าติวหนังสือให้เพื่อนทบทวนบทเรียนให้เพื่อนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วนะครับต่อไปนะครับช่วยการดูแลรักษาโรงเรียนให้สะอาดนะครับการที่เราไม่ทิ้งขยะก็ถือว่าเป็นการดูแลรักษาแล้วนะครับนักเรียนต่อไปนะครับการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนักเรียนปลายทางก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงกับที่นักเรียนตอบหรือไม่นะครับในข้อที่1 นะครับ รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับจากที่เมื่อสักครู่นี้เราได้ทำกิจกรรมกันใช่ไหมว่าพลเมืองดีๆอย่างไรบางกลุ่มเนี่ยครูไปสังเกตดูแล้วก็มีการเขียนว่าต้องไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนก็ถือได้ว่าเป็นพลเมืองดีของชุมชนนั่นเองนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมชนทำยังไงนะครับก็ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมต่อไปไม่ทิ้งเศษขยะลงในแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็นะครับช่วยการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนอะไรบ้างล่ะที่เป็นสาธารณสมบัติของชุมชนก็อาจจะเป็นสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะหรือว่าจะเป็นที่ต่างๆของชุมชนที่ผู้คนใช้รวมกันศาลาหมู่บ้านวัดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งของหรือว่าเป็นสาธารณสมบัติของชุมชนที่เราจะต้องช่วยกันรักษากันนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนครับต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านต่างๆในชุมชนรวมกลุ่มกันครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนและสุดท้ายครับนักเรียนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนเราเป็นนักเรียนเราจะต้องทำอะไรได้บ้างล่ะก็ตัวอย่างเช่นช่วยกันดูแลป้องกันการก่ออาชญากรรมในชุมชนนักเรียนถ้าเราเห็นขโมยขโจรขึ้นบ้านเนี่ยแล้วเราเป็นนักเรียนเราเป็นเด็กเราจะต้องทำยังไงเอ่ย
7: แจ้งตำรวจ
0: เราต้องแจ้งตำรวจใช่ไหมหรือว่าแจ้งผู้ใหญ่แจ้งพ่อแม่ใช่ไหมเราสามารถเข้าไปห้ามโจรเลยได้ไหมไปสู้กับโจรได้
7: ไ
0: หมไม่ได้นะเราเป็นนักเรียนเราเป็นเด็กเรายังไม่สามารถทำแบบนั้นได้เนาะเราเป็นพลเมืองดีได้ที่สุดก็คือการแจ้งตำรวจการแจ้งตำรวจต้องกดอะไรเอ่ย
7: 191
0: นั่นเองนะครับโทรเล่นได้ไหม191เนี่ย
7: ไม
0: ่ได้เลยนะต้องเป็นเรื่องที่ฉุกเฉินแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจัดการไม่ได้นะครับต้องให้ตำรวจนะครับมาช่วยเรานั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเรานะครับจะมาดูข้อสุดท้ายและร่วมกันป้องกันไม่ให้มียาเสพติดในชุมชนนะครับอาจจะเป็นการรณรงค์กันนะครับไม่ให้เยาวชนหรือว่าเด็กๆเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองนะครับต่อไปเข้าสู่ขั้นสรุปหนูทำได้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับนักเรียนว่าวันนี้จากที่เราได้เรียนไปเรื่องพลเมืองดีนะครับดีอย่างไรพลเมืองดีที่ต้องเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพลเมืองดีใช่ไหมทีนี้เวลาที่เราจะสรุปอย่างไรเอ่ยแน่นอนครับให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักกวีน้อยอีกเช่นเดิมนะครับให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญของบทเรียนหรือแสดงความรู้สึกต่อบทเรียนผ่านบทกลอนสั้นๆนะครับจำนวนพยางค์แต่ละบรรทัดคือ5 7 5ตัวอย่างที่ครูนำมานะครับบรรทัดที่1นักเรียนพลเมืองที่ดีมีกี่พยางค์เอ่ย5พยางค์เป็นคนดีรู้เคารพสิทธิ์กี่พยางค์กี่พยางค์เอ่ยกี่พยางค์เอ่ย
7: 7
0: พยางค์และบรรทัดสุดท้ายมีจิตใจเอื้อเฟื้อกี่พยางค์ครับกี่พยางค์เอ่ย5พยางค์แสดงว่าเราต้องเขียนกี่บรรทัด3บรรทัดบรรทัดที่1เขียนกี่พยางค์5พยางค์บรรทัดที่2 7พยางค์และบรรทัดที่3 5พยางค์นะครับโดยเราจะสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้นั่นเองสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนปลายทางเปิดสมุดหรือว่ากระดาษขึ้นมาเขียนได้เลยนะครับจากที่ครูอธิบายให้ฟังแล้วถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนอ่ะเดี๋ยวเราลองส่งสัญญาณนักเรียนต้นทางหน่อยพร้อมไหมพร้อมมา

หมดเวลาเขียนแล้วนะครับนักเรียนบางคนนะครับตั้งใจเขียนมากเลยบางคนก็คิดไม่ออกว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะให้ได้5พยางค์ให้ได้7พยางค์เดี๋ยวเรามาให้นักเรียนต้นทางนะครับติดโพสต์อิทโน้ตกันได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยมาติดได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มาติดโพสต์อิทโน้ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูขอซุ่มอ่านหน่อยนะครับว่าเขาจะสรุปบทเรียนออกมาเป็นอย่างไรนะครับในวันนี้คนนี้อ่านว่าพลเมืองที่ดีจะทำให้เป็นผู้นำดีมีความเพื่อแผนจ้าคืออะไรครับเนี่ยเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นคนที่ดีเข้มแข็งทุกคนต้องช่วยเหลืออย่างเป็นคนดีที่ดีมากต่อไปเราคนเราต้องทำดีเป็นคนดีในชุมชนกันจงช่วยทำดีต่อไปอะไรครับเนี่ยพลเมืองต้องดีช่วยเหลือทุกคนในชุมชนต้องทำดีที่สุดนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้นทางได้ทำการสรุปบทเรียนนะครับออกมาเป็นนักกวีน้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเราไปประเมินตนเองกันดีกว่าครับเรามาดูกิจกรรมของเรากันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ฉันทำได้เป็นการประเมินตนเองนะครับขอให้นักเรียนประเมินตามสภาพจริงนะครับบอกความหมายของพลเมืองดีถ้านักเรียนบอกความหมายได้ถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ครอบคลุมทั้งครอบครัวโรงเรียนชุมชนนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนเนี่ยบอกได้ถูกต้องแต่ยังไม่ครอบคลุมยังไม่ชัดเจนประเมินให้ตัวเองพอใช้ครับและสุดท้ายถ้านักเรียนบอกว่าเอ๊ไม่รู้เลยว่าพลเมืองดีคืออะไรไม่สามารถบอกความหมายได้เลยวันนี้ที่เรียนมาก็ไม่รู้ว่าเรียนอะไรประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับทีนี้ประเมินตามสภาพจริงนะครับใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือมีอยู่กลุ่ม1กลุ่ม4กลุ่ม2กลุ่ม3เอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้ครับเอามือลงครับสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงบ้างไม่มีนะครับถือว่านักเรียนต้นทางเนี่ยเก่งมากๆนะครับก็เป็นคนที่เรียนรู้นะครับและเข้าใจในบทเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับประเมินให้ตนเองดีมากพอใช้หรือว่าปรับปรุงครับต่อไปนะครับเรามาดูสไลด์ต่อไปนะครับนั่นก็คือโฮมเวิร์กนั่นเองโฮมเวิร์กคืออะไรคือการบ้านนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้นักเรียนสำรวจปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาในโรงเรียนของเราเตรียมทำกิจกรรมเรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วนี่คือกิจกรรมของเราที่เราจะได้มาทำกันนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปสำรวจว่าโรงเรียนเรามีปัญหาอะไรบ้างนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับอาจจะทำเป็นกิจกรรมของห้องก็ได้นะครับลองดูซิว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างห้องน้ำดีหรือเปล่าขยะในโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างต้นไม้ในโรงเรียนเป็นอย่างไรลองสำรวจนะครับต่อไปเรามาดูกันกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับนี่คือกิจกรรมเพิ่มเติมให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหาช่วงเวลานะครับที่นักเรียนว่างหรือว่าก่อนกลับบ้านช่วงพักกลางวันนะครับทำใบงานนะครับเป็นใบงานที่1เรื่องพลเมืองดีในชุมชนนั่นเองนะครับจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วและนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของใบงานที่1นั่นเองนะครับอย่าลืมไปทำใบงานกันด้วยนะครับนักเรียนต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้และทำกิจกรรมกันนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีนะครับว่าต้องทำอย่างไรเอ่ยการเป็นพลเมืองดีซึ่งเรามีการบ้านจากครู

0: และเรานั้นจะต้องทำยังไงเอ่ยทำยังไงครับการบ้านครูครูบอกว่าให้นักเรียนทำอะไร
1: สำรวจ
0: สำรวจอะไรเอ่ยสำรวจอะไรปัญหาที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนที่โรงเรียนเป็นรายกลุ่มหรือว่ารายคน
1: ราย
0: กลุ่มแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยนะนักเรียนถ่ายรูปไปด้วยเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้มองเห็นปัญหาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรแล้วก็นักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

สวัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอ้อมอีกครั้งนึงค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็จะยังคงเรียนรู้กันในเรื่องของการค้นหาข้อมูลอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะเราจะมีเกี่ยวกับบทความหรือว่าเนื้อเรื่องให้นักเรียนได้ลองค้นหาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ลองวิเคราะห์จากเนื้อหาดูว่าควรจะพิจารณาข้อมูลอย่างไรนั่นเองนะคะ

าเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อแรกเลยค่ะอธิบายองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลข้อที่2นะคะเลือกข้อมูลได้ตรงตามความต้องการจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ข้อที่3ค่ะเห็นประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการทำงานต่างๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมนะคะครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนได้ลงมือทำกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีอยู่ว่าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาข้อมูลอาการของโรคลมแดดหรือที่เรียกว่า heat stroke แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกข้อมูลจาก1เว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือโดยไม่ซ้ำกับกลุ่มอื่นนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะในกิจกรรมแรกนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันในการสืบค้นข้อมูลว่าโรคลมแดดที่เราเคยได้ยินนะมีคำอธิบายหรือว่ามีเว็บไซต์ไหนบ้างที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับโรคลมแดดไว้นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนสมาชิกในกลุ่มช่วยกันอภิปรายร่วมกันว่าควรจะเลือกข้อมูลหรือข้อความจากเว็บไซต์ใดนะคะอาจจะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์หรือหลักฐานอ้างอิงก็ได้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนักเรียนนำเสนอว่าเมื่อนักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มแล้วมีการเลือกเว็บไซต์ใดที่นำเสนอเกี่ยวกับโรคลมแดดได้บ้างนะคะในส่วนของกิจกรรมนี้นะคะมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะกิจกรรมแรกนี้นะคะเราจะใช้เว็บไซต์ Google ในการค้นหาเหมือนเดิมนะคะซึ่งครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของ Google ได้เป็นอย่างดีเลยถูกไหมลูกเพราะเราได้มีการปฏิบัติกันมาหลายครั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลำดับแรกเลยให้นักเรียนทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถค้นหาข้อมูลไปพร้อมๆกันได้นะคะว่าโรคลมแดดที่นักเรียนเคยได้ยินนะคะมีเว็บไซต์ไหนที่ได้นำเสนอไว้บ้างแล้วก็ลองเลือกข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะโดยอาจจะอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆรวมไปถึงที่มาแหล่งอ้างอิงนะคะว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่แล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอไปพร้อมๆกันว่ามีเว็บไซต์ใดบ้างนะคะที่นักเรียนได้มีการคัดเลือกแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือของข้อมูลค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในระหว่างนี้ครูจะให้เวลานักเรียนนะคะในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกในกิจกรรมนี้ค่ะนักเรียนลงมือได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะก็หลังจากที่ครูได้ลงไปดูนักเรียนในการปฏิบัติค้นหาข้อมูลนะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องและถูกวิธีกันเลยนะคะลำดับต่อไปค่ะเช่นเคยที่ครูได้บอกไว้นะคะจะให้ตัวแทนนักเรียนจากแต่ละกลุ่มนะคะออกมานำเสนอนะคะโดยการนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ที่นักเรียนในกลุ่มตนเองได้มีการอภิปรายร่วมกันแล้วก็เลือกเลยว่าเว็บไซต์นี้มีความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนนักเรียนคนแรกที่มีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกเพื่อที่จะได้ทำการอธิบายให้กับนักเรียนคนอื่นๆแล้วก็นักเรียนปลายทางได้รับฟังไปพร้อมๆกันค่ะขอตัวแทนนักเรียนคนแรกค่ะมี2คนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มทางฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้นักเรียนอธิบายนะคะคร่าวๆว่าข้อมูลเว็บไซต์ที่นักเรียนได้ทำการค้นหานะคะว่าเป็นของเว็บไซต์ใดมีเนื้อหาในเว็บไซต์ว่าอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนขอไมค์ให้กับเพื่อนด้วยค่ะแนะนำตัวก่อนลูกชื่ออะไร
1: ผมชื่อเด็กชายกำมันเวิร์ดคงเจริญค่ะ
0: ค่ะแล้วเว็บไซต์ที่นักเรียนได้ทำปัญหาเกี่ยวกับโรคลมแดดและมีการอภิปรายกับเพื่อนแล้วหนูเลือกเป็นเว็บไซต์อะไรลูก
1: โรงพยาบาลกรุงเทพครับ
0: ของโรงพยาบาลกรุงเทพใช่ไหมคะแล้วในเว็บไซต์มีเนื้อหาคร่าวๆว่าอย่างไรบ้าง
1: อาการของโรคลมแดดที่คุณอาจสังเกตหรือตรวจเช็คได้ง่ายเช่นอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 40.5 องศาเซลเซียสมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทครับ
0: นี่คือข้อมูลจากเว็บไซต์ที่หนูได้ทำการเลือกใช่ไหมคะ

0: เก่งมากๆเลยคุณครูขอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงลูกทำไมหนูถึงคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือคะ
1: เป็นการให้ความรู้ของแพทย์ชั้นสูงค่ะ
0: เป็นการให้ความรู้ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมลูกนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับคำตอบของเพื่อนเลยค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเพื่อนสามารถตอบได้ถูกต้องนะคะมีการค้นหาข้อมูลได้ชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เพื่อนได้นำเสนอไปคนแรกคุณครูขออีกหนึ่งคนขอเป็นผู้หญิงก็ได้ว่ามีการค้นหาข้อมูลได้เว็บไซต์ที่แตกต่างจากเพื่อนหรือไม่ขอตัวแทนคนที่สองค่ะทางด้านหน้านะคะอันดับแรกเลยนักเรียนเลือกข้อมูลจากเว็บไซต์ใดในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคลมแดดคะข้อมูลจากเว็บไซต์ใดลูก
2: โรงพยาบาลสินแพทย์ค
0: ่
2: ะ
0: โรงพยาบาลสินแพทย์ใช่ไหมคะลองอธิบายเนื้อหาคร่าวๆจากในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าเนื้อหาคร่าวๆในเว็บไซต์มีอะไรบ้างคะ
2: โรคลมแดดหรือฮีทสโตรกเป็นภาวะที่เกิดจาก
0: ไหนลูกโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกเป็นภาวะที่เกิดจาก
2: ร่างกาย
0: มีความร้อนสูงแล้วก็อะไรอีกลูก
2: เกินไปซึ่งมักเกิดจากทำงานใช้แรงงานหรือออกกำลังกายอย่างหนักในภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะปรบมือให้กับคำตอบของนักเรียนคนที่สองค่ะเก่งมากๆนะคะครูขอถามเพิ่มเติมอีกว่าทำไมนักเรียนถึงคิดว่าเว็บไซต์นี้มีความน่าเชื่อถือคะ
2: เพราะว่ามาจากโรงพยาบาลค
0: ่ะเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานของโรงพยาบาลใช่ไหมคะที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ไว้ใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เพื่อนทั้งสองคนนะคะได้ร่วมการตอบคำถามเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคลมแดดนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเพื่อนได้มีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่างๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งโรงพยาบาลนะคะที่ได้นำเสนอข้อมูลให้กับนักเรียนนะคะได้นำมาใช้ในการเรียนการสอนในวันนี้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะมีนักเรียนคนใดที่ค้นหาข้อมูลได้นอกเหนือจากเพื่อนที่อยากจะนำเสนอเพิ่มเติมมีไหมคะทางด้านหลังหนึ่งคนสำหรับนักเรียนมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคลมแดดโดยนำข้อมูลจากเว็บไซต์ใดลูก
3: นำมาจากโรงพยาบาลซานเปาโลค
0: ่
3: ะ
0: ของโรงพยาบาลซานเปาโลใช่ไหมลูกแล้วเนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีการนำเสนอเกี่ยวกับโรคลมแดดไว้ว่าอย่างไรบ้าง
3: คือโรคอันตรายที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าร้อนจากที่อยู่ท่ามกลางอากาศร้อนมากเกินไปทำให้เกิดภาวะร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเมื่อเกิดอาการควรได้รับการรักษาในทันทีเพราะอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อหัวใจสมองไตและกล้ามเนื้อหากได้รับการรักษาที่ล่าช้าอาจทำให้อันตรายแก่ถึงแก่ชีวิตได้ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก็จากที่เพื่อนนะคะได้นำเสนอเพิ่มเติมในเรื่องของโรคลมแดดในเว็บไซต์ที่3นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีการอธิบายในเรื่องของวิธีการรักษาวิธีการดูแลเมื่อเกิดอาการนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอมาแล้วนะคะครูก็เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้อย่างดีเลยว่ามีเว็บไซต์ใดบ้างที่มีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเหตุผลที่นักเรียนได้อธิบายประกอบก็คือเป็นเว็บไซต์ที่มีหมอหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำไว้นะคะรวมไปถึงเป็นเว็บไซต์ที่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจนมีความน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางได้ข้อมูลว่าอย่างไรกันบ้างคะมีใครได้เว็บไซต์นอกเหนือจากนี้หรือไม่นักเรียนสามารถนำเสนอออกมาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่นักเรียนค้นหาข้อมูลนะคะจะต้องให้แหล่งอ้างอิงจากเว็บไซต์ที่เรานำข้อมูลมาใช้ด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรม

แรกไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลในเรื่องของโรคฮิสโตรกหรือโรคลมแดดนะคะวันนี้ครูยังมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะคะครูขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะเนื่องจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะครูให้นักเรียนวิเคราะห์เว็บไซต์ว่ามีข้อมูลจากเว็บไซต์ใดบ้างที่มีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ตอบมาว่าวิเคราะห์ว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแล้วก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้ความรู้ไว้ในเว็บไซต์นั้นๆนะคะซึ่งนอกเหนือจากนี้ค่ะนักเรียนเราสามารถพิจารณาเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือได้นะคะโดยพิจารณาตามประเด็นต่างๆดังนี้ค่ะโดย1 นะคะได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการ2 เจ้าของเว็บไซต์ 3 ชื่อผู้เขียนและ 4 วันที่เผยแพร่ข้อมูลค่ะโดยรวมแล้วนะคะหากนักเรียนเข้าค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนจะได้พบเลยก็คือข้อมูลที่เราได้รับตรงตามความต้องการหรือไม่เมื่อตรงตามความต้องการแล้วให้นักเรียนตรวจสอบต่อไปว่าเจ้าของเว็บไซต์เป็นใครเป็นบุคคลใดหรือเป็นหน่วยงานใดนะคะว่าหน่วยงานเหล่านี้มีหลักฐานอ้างอิงน่าเชื่อถือหรือไม่เมื่อทราบในส่วนของเจ้าของเว็บไซต์แล้วนะคะลำดับต่อไปก็คือในส่วนของชื่อผู้เขียนว่าผู้เขียนบทความนี้นะคะมีประวัติผลงานหรือมีแหล่งอ้างอิงอย่างอื่นชัดเจนยืนยันหรือไม่และสุดท้ายนะคะว่าวันที่เผยแพร่ข้อมูลนะคะข้อมูลนี้เป็นปัจจุบันมากน้อยเพียงใดหากนักเรียนเข้าเว็บไซต์ไปแล้วข้อมูลนี้เผยแพร่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะคะอาจจะเป็นข้อมูลที่ล้าหลังหรือไม่เป็นปัจจุบันนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการสืบค้นข้อมูลนะคะพยายามตรวจสอบให้ดีว่าเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือไม่นั่นเองนะคะนี่คือส่วนประกอบหรือองค์ประกอบหลักๆที่เราจะใช้ในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่ออย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะว่าวันนี้ครูมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็คือใบงานนั่นเองนะคะเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปชมหน้าตาของใบงานครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนกลุ่มละ 4-6 คนร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากนั้นบันทึกคำตอบลงในใบงาน03ความน่าเชื่อถือของข้อมูลค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงาน03โดยสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนเข้าไปศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ทั้ง4เว็บไซต์ในใบงานคนละ1เว็บไซต์ค่ะนี่คือหน้าตาของใบงานนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในใบงานจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขสายพันธุ์ Golden Retriever นะคะซึ่งในใบงานนี้จะมีเว็บไซต์อยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่เว็บไซต์ลูกช่วยกันตอบเสียงดังๆเลย4เว็บไซต์ใช่ไหมคะโดยวิธีการในการสืบค้นข้อมูลในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุนัข Golden Retriever นะคะโดยครูมีสถานการณ์ในโจทย์อยู่ว่าอิงฟ้าต้องการมีจุ๊มเหม่งเป็นของตัวเองเธอจึงขอคุณแม่เลี้ยงสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์แต่คุณแม่บอกว่าหากต้องการเลี้ยงอิงฟ้าต้องรู้จักวิธีการเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์นี้เสียก่อนเธอจึงเข้าไปในเว็บไซต์ Google แล้วค้นหาด้วยคำว่า Golden Retriever แล้วพบว่ามีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอยู่หลายเว็บไซต์ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาข้อมูลจากทั้ง4เว็บไซต์ดังนี้ค่ะอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะในใบงานมีด้วยกันทั้งหมด4เว็บไซต์นะคะโดยนักเรียนจะต้องทำการค้นหาเพื่อเป็นการช่วยอิงฟ้าสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ Golden Retriever เมื่อนักเรียนทำการค้นหาใน Google พิมพ์คำว่า Golden Retriever ไปแล้วนะคะให้นักเรียนลองพิจารณา4เว็บไซต์ในใบงานที่มีให้หลังจากนั้นนะคะนักเรียนสามารถแบ่งกันก็ได้ในกลุ่มของตนเองนะคนที่1หาเว็บไซต์ที่1ก็ได้คนที่2ลองค้นหาในเว็บไซต์ที่2ดูนะคะในกลุ่มของตนเองช่วยกันแล้วก็ลองวิเคราะห์กันดูว่าใน4เว็บไซต์นี้มีข้อมูลที่ตรงตามความต้องการเกี่ยวกับสายพันธุ์สุนัข Golden Retriever หรือไม่นะคะนี่คือเว็บไซต์ที่1และเว็บไซต์ที่2ต่อไปจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ที่3แล้วก็เว็บไซต์ที่4นะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นักเรียนจะต้องช่วยกันค้นหาข้อมูลนะแล้วก็อภิปรายร่วมกันว่าใน4เว็บไซต์นี้มีเว็บไซต์ใดบ้างที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของอิงฟ้าแล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยนะคะ

ในส่วนของเว็บไซต์ทั้ง4เว็บไซต์นี้มีใครอยากสอบถามครูเพิ่มเติมไหมลูกยังไม่มีนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นักเรียนหลายๆคนเริ่มลงมือปฏิบัติใบงานกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอไปต่ออีกนิดนึงนะลูกในส่วนของใบงานนะคะ

นะคะนักเรียนคะในใบงานมีด้วยกัน3ข้อมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการในการบันทึกคำตอบมีไหมลูกยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ของสุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยขณะทำใบงานหรือปฏิบัติกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนสอบถามกับครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ค่ะลำดับต่อไปนะคะจะให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบในใบงานนะคะหลังจากที่ครูได้ให้เวลานักเรียนได้ลองค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆในใบงานเกี่ยวกับสุนัขสายพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4เว็บไซต์หลังจากนั้นให้นักเรียนลองวิเคราะห์และพิจารณาดูว่ามีเว็บไซต์ใดบ้างที่น่าเชื่อถือแล้วก็ข้อมูลตรงกับองค์ประกอบในการสืบค้นข้อมูลหรือว่าการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั่นเองนะคะเอาละค่ะลำดับต่อไปค่ะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอขอตัวแทนสักหนึ่งคนลูกนำเสนอใบงานให้กับเพื่อนๆแล้วก็นักเรียนปลายทางได้รับชมไปพร้อมๆกันว่านักเรียนได้มีการสืบค้นแล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้อย่างไรบ้างขอตัวแทนค่ะด้านหน้าเลยลูกนักเรียนคะปรบมือเสียงดังให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะเดี๋ยวอันดับแรกแนะนำตัวนะคะชื่ออะไรแล้วก็นำเสนอได้เลยลูก
1: สวัสดีค่ะชื่อปันปันนะคะ
0: ปันปันในข้อแรกที่ครูได้ให้หนูทำการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ทั้ง4เว็บไซต์นะคะโดยในตารางข้อที่1หนูจะต้องทำการอธิบายว่าแต่ละเว็บไซต์มีข้อมูลที่ตรงตามความต้องการหรือไม่เจ้าของเว็บไซต์เป็นใครชื่อผู้เขียนคือใครแล้วก็วันที่เผยแพร่คือวันที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากเว็บไซต์แรกเลยลูกเว็บไซต์ที่1ค่ะ
1: ตรงค่ะ
0: ตรงกับสิ่งที่ต้องการเจ้าของเว็บไซต์ล่ะคะ
1: เอกชนค่ะ
0: เจ้าของเว็บไซต์เป็นเอกชนแล้วชื่อผู้เขียนล่ะมีไหมเอ่ย
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีวันที่เผยแพร่ล่ะคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเช่นกันเพราะฉะนั้นต่อไปในเว็บไซต์ที่2ลูกอธิบายต่อเนื่องได้เลยค่ะ
1: ตรงค่ะเผยแพร่เจ้าของเว็บไซต์เอกชนค่ะชื่อผู้เขียนไม่มีค่ะวันที่เผยแพร่ไม่มีค่ะ
0: เว็บไซต์ที่3เริ่มตั้งแต่ข้อมูลตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือไม่คะ
1: ไม่ตรงค่ะ
0: เจ้าของเว็บไซต์ล่ะ
1: เอกชนค่ะ
0: ต่อเลย
1: บ้าน
0: ผู้เขียน
1: บ้านและสวนค่ะ
0: วันที่เผยแพร่ค่ะ
1: 8กุมภาพันธ์ค่ะ
0: 2024ใช่ไหมคะอ่ะเว็บไซต์ที่4ค่ะลูกเว็บไซต์ที่4เริ่มอธิบายต่อเนื่องเลย
1: ข้อมูลตรงกับสิ่งที่ต้องการตรงค่ะเจ้าของเว็บไซต์เอกชนค่ะชื่อผู้เขียน
0: ล็อกอิน
1: ล็อกอินค่ะวันที่เผยแพร่23
0: ปี2000เท่าไหร่ลูก
1: ปี2022
0: มั้ย2022นะคะข้อที่2ค่ะอิงฟ้าควรเลือกศึกษาวิธีการเลี้ยงสุนัขพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์จากเว็บไซต์ใดเพราะเหตุใดจากที่หนูได้ทำการวิเคราะห์กับเพื่อนๆในกลุ่มมาคิดว่าควรจะศึกษาจากเว็บไซต์ใดลูก
1: เว็บไซต์ที่4ค่ะเพราะว่าน่าเชื่อถือค่ะ
0: เว็บไซต์ที่4เพราะว่ามีความน่าเชื่อถือใช่มั้ยคะโดยพิจารณาจากองค์ประกอบในตารางข้อที่1ใช่ไหมลูกเก่งมากๆสุดท้ายค่ะในข้อที่3ให้นักเรียนเขียนสรุปวิธีการเลี้ยงสุนัขพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เพื่อแนะนำอิงฟ้าจากที่หนูได้เข้าไปสืบค้นแล้วมีการเลือกเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการสรุปคร่าวๆว่าการเลี้ยงสุนัขหรือจากที่เราได้สืบค้นมาอธิบายเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆฟังเลยค่ะ
1: สุนัขสายพันโกลเด้น
0: รีทรีฟเวอร์
1: มีความฉลาดและเก่งในหลายด้านจนสามารถทำหน้าที่เป็นทั้งสุนัข
0: นำทาง
1: และสุนัขตำรวจค่ะ
0: นอกจากนี้ครูขอถามเพิ่มเติมลูกหนูเคยเห็นสุนัขสายพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์เคยปฏิบัติกิจกรรมอะไรที่ได้นำเสนอมาว่าเกี่ยวกับสุนัขนำทางแล้วก็สุนัขตำรวจหนูเคยเห็นกิจกรรมเหล่านี้จากที่ไหนบ้างไหมคะ
1: สถานีตำรวจค่ะ
0: สถานีตำรวจใช่ไหมคะช่วยใน

0: ื่องอะไรพอจะอธิบายเพิ่มเติมได้ไหม
1: ช่วยดมกลิ่นเพื่อหาผู้ร้ายค
0: ่
1: ะ
0: ช่วยดมกลิ่นเพื่อหาผู้ร้ายหรือค้นหายาเสพติดใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะค่ะที่ได้เลยลูกเก่งมากๆเลยนะคะจากที่นักเรียนได้ลองค้นหาข้อมูลนะคะเพื่อนก็ได้นำเสนอออกมาได้ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนโดยมีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของสายพันธุ์สุนัขโกลเด้นรีทรีเวอร์นะคะที่ได้นำเสนอมาว่าสามารถนำทางได้รวมไปถึงช่วยงานในสถานีตำรวจได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสืบค้นใช่ไหมคะดมกลิ่นสารเสพติดหรือว่าผู้ร้ายต่างๆเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนในส่วนของใบงานมีใครได้คำตอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากเพื่อนไหมลูกแสดงว่าส่วนใหญ่นะคะได้คำตอบคล้ายกันนะคะเนื่องจากเราค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ทั้ง4เว็บไซต์นะคะแต่ในส่วนของการสรุปใช่ไหมลูกสรุปข้อมูลในข้อที่3แล้วก็ข้อที่2อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะก็ขึ้นอยู่กับการอภิปรายร่วมกันในกลุ่มของนักเรียนนะคะลำดับต่อไปค่ะเรามาชมแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่าว่าหลังจากที่นักเรียนได้วิเคราะห์ดูแล้วนะคะแนวคำตอบของเราจะใกล้เคียงกันหรือไม่นะคะในส่วนของข้อแรกค่ะที่เป็นตารางบันทึกคำตอบนะคะข้อมูลนะคะที่ทำการสืบค้นจากทั้ง4เว็บไซต์นะคะมีเว็บไซต์ที่3ที่ไม่ตรงตามความต้องการส่วนเว็บไซต์อื่นตรงหมดเลยนะคะเจ้าของเว็บไซต์เป็นเอกชนทั้งหมดเลยชื่อผู้เขียนนะคะเว็บไซต์ที่1และ2จะไม่มีชื่อผู้เขียนแล้วก็ไม่มีวันที่เผยแพร่ส่วนเว็บไซต์ที่3นะคะชื่อผู้เขียนคือบ้านและสวนนะคะแล้วก็วันที่เผยแพร่จะเป็น8กุมภาพันธ์2024นะคะส่วนเว็บไซต์ที่4นี้นะคะชื่อผู้เขียนคือ Yora Expert นะคะแล้วก็วันที่เผยแพร่จะเป็นJanuary ที่3ปี2022นะคะซึ่งใกล้เคียงกับคำตอบของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เลยอาจจะมีไม่ตรงกันในส่วนของชื่อผู้เขียนนะคะนักเรียนอาจจะยังวิเคราะห์ไม่ถี่ถ้วนหรือว่าอาจจะยังค้นหาชื่อผู้เขียนได้ยังไม่ถูกจุดนะคะเพราะฉะนั้นลองพิจารณาใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าชื่อผู้เขียนเป็นใครแล้วก็บันทึกคำตอบให้ถูกต้องนะคะข้อต่อไปในข้อที่2ค่ะนักเรียนที่ให้ทำการร่วมกันอภิปรายแล้วก็แนะนำอินฟาว่าควรจะเลือกข้อมูลจากเว็บไซต์ใดแนวคำตอบของครูเป็นเว็บไซต์ที่4ค่ะซึ่งตรงกับของเพื่อนเลยโดยเว็บไซต์ที่4นะคะเนื่องจากมีข้อมูลตรงตามที่ต้องการเจ้าของเว็บไซต์เป็นหน่วยงานเอกชนมีการระบุชื่อผู้เขียนและวันที่เผยแพร่จากในข้อนี้อิงมาจากในตารางเมื่อสักครู่นี้นะคะเนื่องจากเว็บไซต์ที่4มีข้อมูลครบถ้วนอ้างอิงชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อผู้แต่งหรือวันที่เผยแพร่นะคะซึ่งตรงตามองค์ประกอบที่เราได้ทำการสืบค้นกันไปแล้วก็มีข้อมูลที่ตรงตามความต้องการมากที่สุดนั่นเองนะคะในข้อที่3ค่ะนักเรียนที่ให้นักเรียนเขียนสรุปวิธีการเลี้ยงสุนัขโกลเด้นรีทรีเวอร์นะคะตรงส่วนนี้นักเรียนอาจจะเขียนออกมาได้แตกต่างกันเนื่องจากเว็บไซต์ที่สืบค้นมีการสรุปที่แตกต่างกันใช่ไหมคะในส่วนของเนี่ยคำตอบของครูเป็นการสรุปคร่าวๆว่าการดูแลลูกสุนัขโกลเด้นรีทรีเวอร์ช่วงอายุ 1-3 เดือนควรเอาใจใส่ในลักษณะท่าทางการเดินถ้าพบว่ามีท่าเดินที่แปลกประหลาดให้พาไปพบหมอทันทีและเพื่อสร้างพื้นที่อาณาเขตสำหรับที่กินเดินนอนและขับถ่ายในบ้านให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเคยชินนั่นเองนะคะนี่คือการสรุปคร่าวๆของคุณครูซึ่งของเพื่อนที่สรุปมาเมื่อสักครู่นี้ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะที่บอกว่าสุนัขโกลเด้นรีทรีเวอร์มีลักษณะพิเศษในเรื่องของการนำทางใช่ไหมลูกช่วยเหลือสถานีตำรวจในการดมกลิ่นหาผู้ร้ายหรือหาสิ่งเสพติดนั่นเองก็ถือว่าเป็นข้อดีหรือลักษณะพิเศษของโกลเด้นรีทรีเวอร์เช่นเดียวกันนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวเองเลยค่ะจากกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องถูกวิธีแล้วก็สามารถอภิปรายร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ว่ามีเว็บไซต์ใดที่น่าเชื่อถือบ้างนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ปฏิบัติกิจกรรมไปทั้ง2กิจกรรมแล้วนะคะในส่วนของสรุปบทเรียนวันนี้ค่ะครูขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการตอบคำถามในแบ่งงาน03บทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปการตอบคำถามในแบ่งงาน03ค่ะค่ะเดี๋ยวขอตัวแทนสัก1คนช่วยสรุปก็ได้ว่าตอบคำถามก็ได้ว่าวันนี้เราได้ใช้วิธีการในการพิจารณาความน่าเชื่อถืออย่างไรบ้างอ่ะตัวแทนค่ะนักเรียนมีการพิจารณาความน่าเชื่อถือจากข้อมูลที่เราได้สืบค้นจากอะไรบ้างลูก
1: ดูจากแหล่งที่มาชื่อผู้

0: และตรงตามความต้องการ
1: ดูจากแหล่งที่มาชื่อผู้แต่งแล้วก็ข้อมูลตรงตามความต้องการใช่ไหมลูกซึ่งข้อมูลเหล่านี้หนูนำมาจากในใบงานใช่ไหมคะตรงส่วนที่เราบันทึกคำตอบลงในตารางเนาะเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะเห็นไหมลูกวันนี้เราได้ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลรวมไปถึงการค้นหาเกี่ยวกับโกลเด้นรีทรีฟเวอร์แล้วเพื่อนก็ได้สรุปออกมาว่าจากที่เราทำไปนี้นะคะใช้ข้อมูลโดยการพิจารณาจาก1เลยข้อมูลตรงตามความต้องการ2หน่วยงานที่เผยแพร่ใช่ไหมคะเจ้าของเว็บไซต์ชื่อผู้แต่งแล้วก็วันที่เผยแพร่นะคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นเวลาเราสืบค้นข้อมูลอย่าลืมพิจารณาตรงส่วนนี้ด้วยนะคะในประเด็นต่างๆที่ได้นำเสนอออกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้เกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้นะคะการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ตรงตามความต้องการควรพิจารณาจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือผู้เขียนและวันที่เผยแพร่ของข้อมูลนั่นเองนะคะอย่างที่เพื่อนได้ตอบมาแล้วก็ที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าการตรวจสอบหรือว่าประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆสามารถทําได้ง่ายๆเลยโดยสามารถสังเกตได้จากชื่อผู้เขียนใช่ไหมคะวันที่เผยแพร่หรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่เราได้รับตรงตามความต้องการหรือไม่นะคะนักเรียนสามารถนําไปปรับใช้กับการค้นหาข้อมูลอื่นๆในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะเอาละค่ะในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สําหรับกิจกรรมที่เราจะทํากันนะคะในครั้งหน้าค่ะนักเรียนเราจะยังคงเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตครั้งที่4ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะและเราจะกลับไปเรียนกันที่ห้องเรียนปกตินะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะคะได้แก่1ค่ะใบงาน04เรื่องภัยจากอินเทอร์เน็ต2ใบงาน05แบบฝึกหัดเรื่องการค้นหาข้อมูลและ3ค่ะใบบันทึกคำตอบคำถามหลังจากกิจกรรมนั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะเอกสารต่างๆเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เลยค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาแล้วจ้า
2: ของปูน้องเจล
3: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
3: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มหาลัยบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็หนึ่งครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ดทําความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาววันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการจำแนกสัตว์ได้อย่างไรนะคะครั้งที่5เด็กๆขาในชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราได้ดูวิดิทัศน์เกี่ยวกับอะไรไปเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือว่าไม่มีคะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะจากวิทัศน์ที่เราได้สังเกตไปเราได้ข้อมูลลักษณะของสัตว์อะไรเพิ่มเติมบ้างคะการวางไข่อะไรอีกคะการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะเขาใช้อวัยวะไหนในการเคลื่อนที่มีอีกไหมคะที่อยู่อาศัยว่าบางชนิดอยู่บนบกบางชนิดอยู่ในน้ำบางชนิดอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำเลยใช่ไหมคะอันนี้คือข้อมูลที่เราได้ในชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆคะแล้วหลังจากที่เราจัดกลุ่มบัตรภาพนักเรียนมีคำถามที่อยากรู้เพิ่มเติมไหมหลังจากดูบัตรภาพแล้วดูวิดิทัศน์แล้วมีข้อมูลไหนที่ยังคาใจอยู่ยังอยากจะรู้เพิ่มเติมอยู่มีไหมคะมาริเชิญค่ะมีอะไรที่เราอยากจะรู้เพิ่มเติมอีกคะ
3: โลมาใช้สัตว์เลี้ยงลูกลมไหมคะ
2: อันนี้คือที่เราติดค้างกันไว้เกี่ยวกับโลมานั่นเองปรบมือให้มะลิด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยวันนี้นะคะเราจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับโลมากันว่าเขาเป็นสัตว์กลุ่มใดนะคะมีลักษณะอย่างไรนั่นเองนะคะเด็กๆคะนอกจากโลมาที่มะลิตอบไปเมื่อสักครู่ชูก้าไกลเดอร์ล่ะลูกเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมไหมคะใครคิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมยกมือเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหรือไม่แล้วเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพราะว่าอะไรลูกทำไมถึงคิดว่าชูก้าไกลเดอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคะขอฟังหนึ่งคนขอฟังเลขที่อะไรดีนะขอฟังเลขที่8ค่ะใครเอ่ยนิวตันนิวตันหยิบไมค์เลยครับนิวตันคิดว่าชูก้าไกลเดอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมใช่ไหมคะเพราะอะไรถึงคิดแบบนั้นครับเอาตามความคิดตนเองได้เลยหนูคิดว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพราะอะไรเคยเห็นเขามีนมไหมหรือว่าเห็นขนเขาเป็นแบบไหนลองตอบดูครับเชิญครับลองดูที่ขนขนเขามีลักษณะเป็นยังไงลูก
3: เส้นครับ
2: ขนเขามีลักษณะเป็นเส้นเหมือนกับสัตว์ชนิดไหนเลยครับ
3: สุนัขครับ
2: แล้วหนูเคยเห็นสุนัขเขาเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมไหม
3: เคยครับ
2: ทีนี้พอเขามีขนแบบเดียวกันคิดว่าเขาน่าจะเลี้ยงลูกแบบเดียวกันไหมลูก
3: แบบเดียวกันครับ
2: อันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลได้การที่เขามีขนแบบเดียวกันขนเป็นเส้นเขาอาจจะมีการเลี้ยงลูกแบบเดียวกันก็คือเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั่นเองขอบคุณนิวตันมากครับเชิญนั่งเลยมี2ชนิดที่วันนี้เราจะต้องหาคำตอบเพิ่มเติมคือโลมาแล้วก็ชูก้าไกลเดอร์ว่าทั้ง2ชนิดนี้เขาเป็นสัตว์กลุ่มใดกันแน่นะคะเด็กๆคะจากที่เราได้ตั้งข้อสงสัยกันไปเมื่อสักครู่วันนี้มี2จุดประสงค์ที่เด็กๆจะต้องทำได้นะคะอ่านจุดประสงค์ที่1พร้อมกันได้ไหมคะทุกกลุ่มเลยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: โอ้โหพร้อมแบบไม่สดใสเลยขออีกครั้งหนึ่งพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: เยี่ยมมากเลยถ้าพร้อมแล้วอ่านจุดประสงค์ข้อที่1เลยค่ะ

ข้อที่1นี้นะคะคือเราจะต้องจำแนกสัตว์นะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังเข้ากลุ่มมีโลมาชูการ์ไกลเดอร์2ชนิดนี้จะเข้ากลุ่มไหนกันแน่วันนี้เราต้องจัดเขาเข้ากลุ่มให้ได้นะคะอย่างที่2ค่ะอ่านพร้อมกันเลย1 2 3ข้อที่2นี้นะคะคือเวลาที่เราจะบอกให้เพื่อนๆได้ฟังว่าเราคิดว่าชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะเราจะไม่บอกแค่นี้แต่เราต้องบอกเหตุผลต่อด้วยว่าทำไมเราถึงคิดแบบนั้นหรือถ้าเราจะบอกเพื่อนๆว่าโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะเราก็ต้องมีเหตุผลต่อด้วยว่าเพราะอะไรถึงคิดว่าโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้เข้าใจไหมคะคิดว่าทำได้ไหมลูกแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าทำได้ไหมคะทั้งสองข้อเชื่อว่าน่าจะทำได้เช่นกันนะคะเรามาดูที่ส่วนต่อไปนะคะเป็นวิธีทำนะวิธีทำนี้คุณครูขอฟังเด็กๆอ่านให้พร้อมเพียงกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าเขาให้ทำอะไรกันแน่นะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางเลยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่ม

เยี่ยมมากเลยในข้อที่5นี้เราต้องทำอะไรเป็นลำดับแรกคะลูกใช่เราต้องสืบค้นข้อมูลนะคะสืบค้นข้อมูลลักษณะเฉพาะของสัตว์ในบัตรภาพสัตว์ในบัตรภาพที่นี้หมายถึงชูการ์ไกลเดอร์กับอะไรคะโลมา2ชนิดนี้ที่เรายังไม่สามารถจัดเขาเข้ากลุ่มทีนี้เด็กๆคะการสืบค้นข้อมูลเนี่ยเราจะต้องเลือกแหล่งข้อมูลที่เป็นอย่างไรลูกใช่ต้องเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตสืบค้นจากบทความหรือสืบค้นจากหนังสือสามารถสืบค้นได้หลากหลายวิธีแต่ต้องเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะทีนี้หลังจากเลือกแหล่งข้อมูลแล้วนะคะเด็กๆจะต้องทำอะไรด้วยต้องเอาข้อมูลมาทำอะไรด้วยคะพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับสิ่งที่เราคิดคือเด็กๆต้องเล่าให้เพื่อนๆในกลุ่มฟังว่าเราคิดว่าโลมาอยู่กลุ่มนี้เพราะอะไรพูดให้เขาเชื่อให้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีทำไหมคะไหนใครไม่เข้าใจตรงไหนยกมือถามได้เลยนะตอนนี้เราต้องสืบค้นนะคะแล้วก็จัดตัดสินใจว่าจะให้เขาอยู่กลุ่มไหนแล้วก็ลองพูดกับเพื่อนๆในกลุ่มว่าเหตุผลเป็นแบบนี้แบบนี้เธอเชื่อที่ฉันพูดไหมแบบนี้นะคะไปต่อนะส่วนต่อไปนะคะบันทึกตรงไหนวันนี้นะคะเราจะบันทึกลงในที่หน้า59นะคะหน้าที่59เนี่ยคุณครูฝากการบ้านไปแล้วว่าให้ไปเขียนสิ่งที่อยากรู้ใช่ไหมคะ

ตรงนี้เลยสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมนะคะบรรทัดด้านบนถ้าใครที่ยังไม่เขียนสามารถเขียนเพิ่มเติมในช่วงที่ครูให้ทำกิจกรรมได้นะคะส่วนด้านบนตรงนี้คะสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเด็กๆอาจจะเขียนเป็นคำถามนะคะตัวอย่างเช่นชูการ์ไกลเดอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหรือไม่หรือถ้ากลุ่มไหนจะสืบค้นกับเกี่ยวกับโลมาตรงนี้หนูก็อาจจะเขียนเป็นโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหรือไม่แบบนี้นะคะหรือจะสืบค้น2อย่างเลยก็ได้นะมี2กรอบข้อความให้โอเคไหมคะทีนี้ข้อมูลที่สืบค้นเราจะเอาข้อมูลตรงไหนมาเขียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างอย่างเช่นนะคะถ้าเด็กๆสืบค้นด้วยคำถามเมื่อสักครู่นะชูการ์ไกลเดอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหรือไม่และสมมติเด็กๆเลือกเว็บไซต์นี้ลองอ่านดูซิตรงไหนที่บ่งบอกว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเจอไหมคะบริเวณไหนเอ่ยตรงนี้เลยกรอบสีแดงตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกเลยว่าชูการ์ไกลเดอร์เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอันนี้ก็เป็นหนึ่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าชูการ์ไกลเดอร์อยู่กลุ่มนี้อันนี้คือตัวอย่างนะคะเราก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปเขียนใส่ในข้อมูลที่สืบค้นได้เลยว่าชูการ์ไกลเดอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหรือถ้าเราพบข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นชูการ์ไกลเดอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแล้วเขาจะให้นมลูกในช่วงอายุกี่เดือนถึงกี่เดือนถ้าหนูมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงนั้นสามารถเขียนลงตรงนี้ได้นะคะเข้าใจไหมคะทีนี้ส่วนต่อมาแหล่งที่มาเราจะเขียนอย่างไรมาดูตัวอย่างนะคะแหล่งที่มาเช่นเดิมเว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะมาดูว่าส่วนไหนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์เป็นผู้เขียนเว็บไซต์นั้นเราจะเอาชื่อของเขานะคะมาเป็นแหล่งที่มาอย่างเช่นตรงนี้ถ้ากรณีที่เด็กหาชื่อเจ้าของเว็บไซต์ไม่เจอสามารถคัดลอก URL มาได้เลยคัดลอกที่อยู่ URL ตรงนี้นะคะคัดลอก URL มาหรือกรณีที่2ถ้าเราทราบว่าใครคือเจ้าของเว็บไซต์หรือว่าเป็นขององค์กรหรือหน่วยงานใดหนูสามารถเขียนชื่อหน่วยงานเขาได้อย่างเช่นเว็บไซต์นี้เป็นของหน่วยงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หนูก็สามารถเขียนชื่อเจ้าของหน่วยงานได้นะคะตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เลือกได้2วิธีแหล่งที่มาหนูจะคัดลอก URL ก็ได้หรือเขียนชื่อหน่วยงานก็ได้นะคะใครมีข้อสงสัยวิธีบันทึกไหมคะไหนใครเข้าใจปรบมือ1ครั้งใครงงปรบมือ2ครั้งไม่มีใครงงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมนะคะในช่วงนี้ขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะแจกเครื่องมือในการสืบค้นนะคะให้กับนักเรียนหรือจะเป็นบทความสัตว์มีกระดูกสันหลังก็ได้เช่นกันนะคะหรือเป็นแหล่งข้อมูลอื่นที่คุณครูสามารถจัดหาให้ได้นะคะรวมถึงให้คำแนะนำในการเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือด้วยส่วนนักเรียนมี2 อย่างที่ต้องทำคืออะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางต้องทำอะไรบ้างเอ่ยใช่แล้วข้อที่1คือสืบค้นแล้วก็บันทึกลงไปในหน้าที่59ส่วนข้อที่2ลองพิจารณาต่อว่าจากข้อมูลที่ได้จะจัดชูการ์ไกลเดอร์ไว้กลุ่มไหนจะจัดโลมาไว้กลุ่มไหนนะคะทุกคนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งมีคนยังไม่มีสติเอาใหม่รอบสุดท้ายสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้ง1ครั้งเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากเด็กๆคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะให้ออกมานำเสนอนะคะโดยคนที่ออกมานำเสนอเนี่ยคุณครูจะให้ออกมา2คนจะต้องนำเสนอด้วยความมั่นใจพูดชัดเจนกระชับตรงประเด็นพูดแบบระบุมาเลยว่าสัตว์ที่เรานำเสนอวันนี้คือสัตว์ชนิดใดนะคะเราอยู่ให้เขาอยู่กลุ่มใดเพราะว่าเราเจอข้อมูลจากที่ไหนมานะคะบอกแหล่งที่มาของข้อมูลบอกข้อมูลที่ค้นได้ด้วยนะคะและเพื่อนผู้ฟังเหมือนเดิมต้องตั้งใจฟังแล้ว

ก็ไม่พูดแทรกนะคะหลังจากที่เพื่อนนำเสนอเสร็จจะมีการสะท้อนผลในสิ่งที่เขาทำได้ดีแหล่งข้อมูลเวลาหนูสะท้อนด้วยว่าแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือไหมแล้วก็สัตว์ที่เขาจัดจำแนกเข้ากลุ่มเนี่ยเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะ

0: จากกลุ่มที่1ค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อฟาเซค่ะมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
0: สิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมโลมาเลี้ยงลูกด้วยนมจริงหรือไม่ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแหล่งที่มาศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางชุมพรค่ะ
2: อันนี้คืออันแรกนะคะเขาบอกว่าโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเขาหาข้อมูลมาจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใช่ไหมคะที่ชุมพรทีนี้มาดูข้อที่2ค่ะเชิญค่ะ
1: สิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือไม่ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็กชนิดหนึ่งแหล่งที่มาวิกิพีเดียค่ะ
2: แหล่งที่มาที่สองนี้นะคะเป็นวิกิพีเดียซึ่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชูการ์ไกลเดอร์และพบว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเช่นกันนะคะเด็กๆคะทีนี้จะให้สะท้อนผลนะคะว่าเพื่อนๆนำเสนอข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่และเห็นด้วยไหมที่จะจัดสัตว์ต่างๆเข้ากลุ่มดังที่เพื่อนนำเสนอนะคะเลขที่19ค่ะเชิญค่ะอย่างแรกก่อนแหล่งข้อมูลที่เพื่อนเลือกมามีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะ
1: มีความน่าเชื่อถือค่ะ
2: มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าอะไรคะเป็นหน่วยงานที่มีอยู่จริงไหมหรือว่าไม่มีอยู่จริง
1: มีอยู่จริง
2: เป็นหน่วยงานที่มีอยู่จริงนะคะแล้วหนูเห็นด้วยไหมคะที่โลมากับชูการ์ไกลเดอร์จะอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
1: เห็นด้วยค่ะ
2: เห็นด้วยเพราะว่าอะไรคะเอาตามความคิดตนเองได้เลยค่ะเพราะว่าโลมามีอะไรชูการ์ไกลเดอร์มีอะไร
1: เพราะว่าโลมาเป็นสัตว์เลือดอุ่นค่ะ
2: แล้วก็อะไรอีกคะเขามีอะไรด้วยให้ลูกเขาม
1: ีน้ำนม
2: แล้วชูการ์ไกลเดอร์ล่ะคะ
1: มี
2: อะไรให้ลูกด้วยเหมือนกัน
1: มีน้ำนมค่ะ
2: มีน้ำนมด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณมีมี่มากค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนผู้นำเสนอด้วยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะวันนี้นะคะเราเดี๋ยวรับสติกเกอร์ทายคาบนะคะทั้ง3คนวันนี้เนี่ยเรามีเวลาจำกัดดังนั้นคุณครูจะขออนุญาตให้นำเสนอแค่กลุ่มเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าที่เพื่อนนำเสนอมาเนี่ยเราจะให้ข้อสรุปว่าอย่างไรนะคะจากที่เพื่อนนำเสนอมาเรื่องของโลมานะคะคุณครูก็ได้ไปสืบค้นเพิ่มเติมมาเช่นกันนะคะเป็นเว็บไซต์เดียวกันกับเพื่อนๆเลยนะคะก็คือเป็นการนำเสนออินโฟกราฟิกนะคะเกี่ยวกับเรื่องปลาหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่าในทะเลเนี่ยมีทั้งปลาแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอาศัยอยู่รวมกันแต่แน่นอนว่าทั้งปลาโลมาวานต่างๆเนี่ยไม่มีขาเขามีเหมือนกันคือเขามีอะไรคะเด็กๆมีอะไรมีครีบที่ใช้ในการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เขามีเหมือนกันแล้วอะไรที่เขาต่างกันเวลาที่เราจะสังเกตว่าอะไรคือปลาอะไรคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมวิธีสังเกตคือเราจะดูที่การสะบัดครีบครีบหางของเขานะคะถ้าเป็นปลานะคะสมมุติอันนี้คือมือคุณครูนี้คือครีบนะครีบอยู่แบบนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นปลาเขาจะสะบัดซ้ายขวาแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอันนี้คือครีบเขาจะสะบัดขึ้นลงแบบนี้อันนี้คือความแตกต่างนะคะถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครีบจะสะบัดขึ้นลงแต่ถ้าเป็นปลาครีบจะสะบัดซ้ายขวาแบบนี้นะคะอันนี้คือข้อมูลที่เราได้มานะคะดังนั้นเด็กแยกออกหรือยังว่าโลมาเขาเป็นปลาหรือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมดูจากภาพนี้ครีบเขาเป็นไงสะบัดลงนะแสดงว่าเขาเป็นสัตว์กลุ่มไหนคะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะส่วนชูการ์ไกลเดอร์เราสังเกตได้จากขนได้เลยเขามีขนเป็นเส้นแบบเดียวกันกับสุนัขกับแมวซึ่งสุนัขกับแมวก็มีน้ำนมดังนั้นชูการ์ไกลเดอร์มีขนแบบเดียวกันคิดว่าเป็นยังไงคะมีน้ำนมเช่นกันดังนั้นทั้งโลมาแล้วก็ชูการ์ไกลเดอร์อยู่สัตว์กลุ่มใดคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั่นเองนะคะสำหรับภาพอินโฟกราฟิกเมื่อสักครู่นะคะก็ขอขอบคุณนะคะศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจังหวัดชุมพรนะคะที่ทำเนื้อหาดีๆให้เด็กได้มาศึกษานั่นเองนะคะเด็กๆคะทีนี้เขียนเพิ่มลงไปเลยในหน้าที่58ค่ะโลมาอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

0: ลักษณะที่เราพบเพิ่มคือบางชนิดเขาอาศัยอยู่ในที่ไหนคะในน้ำเขียนเลยค่ะเขียนโลมาเพิ่มลงไปแล้วก็ลักษณะที่พบเพิ่มคือบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำนอกจากโลมามีใครทราบบ้างว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอะไรอีกที่อยู่ในน้ำพยูนอะไรอีกคะวานเยี่ยมยอดมากโลมาพยูนวาน3อย่างนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อยู่ในน้ำเขียนเลยค่ะตอนนี้ให้เวลาเขียนค่ะเขียนชื่อโลมาเพิ่มลงไปในหน้าที่58นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะแล้วก็เขียนเพิ่มลักษณะเฉพาะคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางชนิดจะอาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะเขียนเลยเรียบร้อยไหมเอ่ยไหนกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วยกมือเหลือกลุ่ม3กลุ่ม3เร่งมือค่ะเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเยี่ยมมากเลยนะคะในส่วนต่อไปนะคะคือเราจะมาสรุปร่วมกันกลุ่มแรกกลุ่มปลาสัตว์กลุ่มปลาลักษณะเฉพาะมีอะไรบ้างเด็กๆลองตอบสิเขามีอะไรมีครีบมีขนไหมมีเกล็ดไหม
1: ม
0: ีนะคะมีครีบมีขนแล้วก็มีเกล็ดนะคะทีนี้อยู่ในน้ำตลอดชีวิตด้วยวางไข่ที่ไหนด้วยในน้ำต่อมากลุ่มที่2กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกผิวหนังเขาเป็นยังไงมีอะไรบ้าง
1: เปียกชื้นตลอด
0: เปียกชื้นตลอดมีขนไหมคะ
1: ไม่มี
0: มีเกล็ดไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีแล้ววางไข่ที่ไหนคะ
1: ในน
0: ้ำต่อมาสัตว์เลื้อยคลานผิวหนังเป็นอย่างไร
1: ม
0: ี
1: เกล
0: ็
1: ด
0: มีเกล็ดคุมทั่วตัวเลยนะคะแล้ววางไข่ที่ไหน
1: บนบก
0: บนบกสัตว์ปีกล่ะผิวมีอะไร
1: ม
0: ีขนเป็นแบบ
1: แผ
0: งมีอะไรด้วย
1: ก
0: ี่คู่
1: สอง
0: หนึ่งคู่แล้วมีขากี่คู
1: ่
0: หนึ่งคู่นะคะวางไข่ที่ไหนคะ
1: บนบก
0: และสุดท้ายคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนแบบไหนขนแบบเส้นแล้วก็มีอะไรที่เอาไว้ให้ลูกกิน
1: ม
0: ีน้ำนมแล้วออกลูกเป็นอะไร
1: เป
0: ็นตัวนะคะนี่คือลักษณะที่เราสังเกตได้ของสัตว์ทั้ง5กลุ่มเลยนะคะเวลาที่เด็กเจอสัตว์รอบตัวก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปสังเกตดูสิเขาเป็นสัตว์กลุ่มใดนะคะเด็กๆคะทีนี้ทุกคนเปิดไปที่หน้า62ค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในช่วงนี้เราจะทำแบบฝึกหัดหน้าที่62ถึง63ทุกคนดูที่ข้อที่1ในข้อที่1นะคะคุณครูจะมีการแบ่งนะคะแบบฝึกหัดในรอบนี้จะมีทั้งหมด5ข้อคุณครูจะแบ่งให้เด็กๆแต่ละกลุ่มทำกลุ่มละ1ข้อค่ะให้ทำกลุ่มละ1ข้อกลุ่มที่1นะคะทำข้อที่1ทีนี้ทุกคนดูข้อที่1พร้อมกันเขาถามว่าอย่างไรคะลูก

คะคือเขาเจอสิ่งมีชีวิตชนิดนึงที่มีสีเขียวแล้วก็ไม่เคยเจอมาก่อนเลยทีนี้เขาจะยืนยันว่าสิ่งมีชีวิตนี้เป็นพืชเขาต้องรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มนะคะต้องบอกลักษณะใดเพิ่มถึงจะจัดเข้ากลุ่มพืชได้อันนี้กลุ่มหนึ่งนะคะรับผิดชอบข้อนี้กลุ่มหนึ่งมีข้อสงสัยไหมลูกไม่มีนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองนะคะเขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับไข่น้ำมาให้นะคะหรือว่าผลับนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเป็นพืชขนาดเล็กมากมองไม่เห็นดอกเนื่องจากมีขนาดเล็กมากมีลักษณะเป็นรูปไข่คือดอกเขามีลักษณะเล็กแล้วก็มีเป็นรูปไข่นะคะคล้ายๆไข่ปลาเล็กๆอันนี้คือผับเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้คล้ายกับไข่ปลาเลยนะคะทีนี้เขาบอกว่าสามารถดูดน้ำจากแหล่งที่อยู่ได้โดยตรงนะคะพบผับได้บริเวณผิวน้ำทั่วไปให้เราพิจารณาว่าไข่น้ำจัดอยู่กลุ่มใดเพราะเหตุใดนะถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก iPad ได้อันนี้ข้อ2นี้กลุ่ม2รับผิดชอบมีข้อสงสัยไหมคะไม่มีนะคะต่อมาข้อที่3นะคะจากข้อความที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ที่มีกระดูกแข็งเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังให้เด็กๆพิจารณาว่าข้อความนี้นักเรียนเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยเพราะเหตุใดนะคะและนอกจากนั้นยังมีคำถามที่2อีกคำถาม B ของข้อ3นะมี2คำถามพอตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่แล้วให้พิจารณาว่าถ้าจะสรุปว่าสัตว์ชนิดนั้นมีกระดูกสันหลังเราต้องมีหลักฐานใดถึงจะทำให้คำพูดของเราเนี่ยน่าเชื่อถือขึ้นอันนี้ข้อ3เนี่ยมี2ข้อย่อยนะคะหนูทำ2ข้อย่อยโอเคไหมคะกลุ่ม3ทีนี้ข้อที่4ค่ะข้อที่4มีรูปมาให้แล้วบอกว่าในรูปเนี่ยมักถูกเรียกว่านกมีหูหนูมีปีกสัตว์ดังกล่าวเนี่ยจะอยู่กลุ่มสัตว์ปีกหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกันแน่เพราะเหตุใดสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ตอบได้กลุ่ม4รับผิดชอบข้อนี้โอเคไหมคะกลุ่ม5ค่ะกลุ่มที่5รับผิดชอบข้อที่5สัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำจัดอยู่ในกลุ่มปลาได้หรือไม่เพราะเหตุใดถ้าทุกคนไม่มีข้อสงสัยแล้วลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลงมือทำได้เลยการทำกลุ่มละ1ข้อได้เลยนะคะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งส่วนใหญ่พร้อมแล้วนะคะเราจะมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะว่าเพื่อนๆตอบว่าอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากข้อที่1นะคะเรามาดูข้อที่1กลุ่มที่1ค่ะเล่าให้คุณครูฟังหน่อยว่าหนูตอบว่าอย่างไรเพื่อนๆฟังนะเพื่อนๆฟังว่ากลุ่ม1ตอบว่าอย่างไรแล้วหนูสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงไปได้หลังจากที่ฟังเพื่อนตอบแล้วเชิญค่ะ
1: ถ้านักเรียนพบสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีสีเขียวซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนหากต้องการยืนยันว่าสิ่งมีชีวิตนี้เป็นพืชนักเรียนต้องสังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นอีกอะไรบ้าง
0: ตอบว่าอะไรคะ
1: ต้องมีลักษณะพืชคือสร้างอาหารเองได้เคลื่อนที่ไม่ได้เติบโตได้ค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าต้องสังเกตลักษณะการสร้างอาหารว่าสร้างอาหารได้หรือไม่แล้วก็สังเกตการเคลื่อนที่ด้วยว่าเคลื่อนที่ได้หรือไม่ถ้าเป็นพืชต้องสร้างอาหารได้ไหมคะเด็กๆต้องสร้างอาหารได้แล้วเคลื่อนที่ได้ไหมถ้าเป็นกลุ่มพืชต้องเคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะให้สังเกตเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แล้วก็การสร้างอาหารของสิ่งมีชีวิตนั้นนั่นเองปรบมือให้กลุ่มหนึ่งด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเรามาดูที่กลุ่มที่2กันเลยนะคะยื่นไมค์ให้ก่อนเลยกลุ่มที่2เลือกตัวแทนได้เลยนะใครจะเป็นคนตอบข้อที่2นี้นะคะเขาถามว่าไข่น้ำจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยจัดเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดเพราะเหตุใดตอบได้เลยค่ะ
1: เป็นพืชมีดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดค่ะ
0: เป็นพืชมีดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะเพราะเหตุใดเราถึงจัดให้เขาเป็นพืชมีดอกคะลูก
1: เพราะว่าเขามีดอกค่ะแต่แค่พืชของเขาขนาดเล็กค่ะจึงทำให้เรามองไม่เห็นดอกค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเขาสืบค้นมาแล้วนะคะคือเขามีดอกแต่ดอกขนาดเล็กมากเลยนะคะเราก็เลยมองไม่เห็นนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถไปบันทึกเพิ่มเติมได้นะคะว่าข้อนี้ตอบว่าอยู่กลุ่มอะไรคะเด็กๆอยู่กลุ่มพืชมีดอกหรือไม่มีดอกมีดอกนะคะเดี๋ยวไปบันทึกเพิ่มเติมเป็นการบ้านได้นะมาดูข้อต่อไปกันเลยข้อที่3ข้อ A ก่อนข้อ A เนี่ยเขาถามว่าเราเห็นด้วยไหมกับข้อความที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มีกระดูกแข็งเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเพราะเหตุใดเราตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยลูก
1: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยเพราะอะไรคะ
1: เพราะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเพราะสัตว์ที่มีกระดูกต้องมีกระดูกสันหลังค่ะ
0: เพราะว่าสัตว์ที่มีกระดูกแข็งส่วนใหญ่จะมีกระดูกสันหลังอันนี้คือความคิดของหนูนะคะทีนี้ถามเพื่อนๆในห้องบ้างหนูเห็นด้วยไหมคะกับข้อความนี้ไหนใครเห็นด้วยยกมือไหนใครไม่เห็นด้วยยกมือขอฟังเหตุผลเจทูเพราะอะไรเจทูถึงไม่เห็นด้วยคะเชิญครับ
2: อย่างเช่นปลาหมึกครับปลาหมึกก็มีแกนตรงกลางที่แข็งเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ใช่สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังครับ
0: อันนี้คือความคิดเห็นของเจทูเชิญค่ะเชิญมาลี่อีกคนหนึ่งค่ะ
3: ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่ากระดูกสันหลังนั้นจะมีเป็นข้อเรียงต่อกันค่ะ
0: อันนี้คือความคิดเห็นของมะลินะคะทีนี้เรามาดูข้อนี้จะตอบอย่างไร

0: อบได้ทั้ง2แบบเลยนะคะถ้าคนที่ตอบเห็นด้วยเนี่ยก็คือตรงบริเวณที่เป็นกระดูกสันหลังเนี่ยมันคือกระดูกแข็งอยู่แล้วดังนั้นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเขาก็จะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกแข็งนะคะหรือคนที่ตอบว่าไม่เห็นด้วยก็ได้เช่นกันเพราะกระดูกแข็งบางจุดอาจจะไม่ได้เป็นกระดูกสันหลังอย่างเช่นกระดูกแขนกระดูกขาของเราก็เป็นกระดูกแข็งแต่ไม่ได้เป็นกระดูกสันหลังนะคะอ่ะทีนี้ข้อต่อมาถามว่าถ้าเราจะสรุปว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเราจะต้องมีหลักฐานใดถึงจะทำให้ความเข้าใจนี้น่าเชื่อถือมิมี่ตอบว่าอะไรลูก
1: หลักฐานคือกระดูกเรียงต่อกันค่ะ
0: กระดูกที่เป็นยังไงนะคะตอบอีกครั้งนึงค่ะ
1: เรียงต่อกันค่ะ
0: เป็นแบบไหนเรียงต่อกันคะ
1: กระดูกชิ้นเล็กๆ
0: ชิ้นเล็กๆเป็นข้อหรือว่าเป็นแท่งเดียวยาว
1: เป็นข้อค่ะ
0: ก็คือถ้าเขาจะจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังคือจะต้องมีกระดูกที่เป็นข้อเรียงต่อกันจากหัวไปถึงไหนลูกหัวถึงตรงไหนคะจากหัวจนถึงตรงหางนั่นเองนะคะขอบคุณมิมี่มากค่ะต่อมาข้อที่4ค่ะข้อที่4นกมีหูหนูมีปีกจัดเป็นสัตว์กลุ่มใดเพราะเหตุใดเชิญค่ะ
2: เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพราะมีนมออกลูกเป็นตัวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดเดียวมีปีกเป็นแผ่นมีขนทั่วตัวค่ะ
0: เราตัดสินใจว่าให้เขาอยู่กลุ่มเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพราะเขามีอะไรคะ
2: มีนมค
0: ่
2: ะ
0: ทุกคนสังเกตบนภาพนี้นะเห็นไหมลูกเขากินอะไรอยู่เห็นไหม
3: เห็นยัง
0: เป็นค้างคาวที่มีตัวแม่กับตัวลูกนะคะตัวลูกเขากำลังกินอะไรอยู่คะกินนมอยู่แสดงว่าเขามีน้ำนมให้ลูกนะคะรวมถึงขนเป็นแบบแผงหรือแบบเส้นเขามีขนตามตัวแบบเป็นเส้นเยอะเลยเหมือนสัตว์กลุ่มไหนคะลักษณะนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีปีกแต่เขามีน้ำนมและขนแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเราจะจัดเขาไว้กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมข้อสุดท้ายมาเลยข้อที่5เชิญค่ะ
4: สัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำจะเป็นกลุ่มปลาหรือไม่เพราะเหตุใดไม่ได้เพราะโลมาพยูนวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำไม่ใช่ว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำจะเป็นกลุ่มปลาเสมอไปค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำบางชนิดเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอย่างเช่นวานโลมาพยูนเนี่ยเขามีน้ำนมแต่เขาเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำนะคะอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ร่วมการสืบค้นแล้วก็ตอบมาเด็กๆค่อยไปบันทึกเพิ่มเติมเป็นการบ้านอันนี้คุณครูฝากนะคะเด็กๆคะที่ลองสรุปร่วมกันได้ไหมว่าจากการจำแนกทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาเราสามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรเราจำแนกสิ่งมีชีวิตได้3กลุ่มอะไรบ้างคะกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะและกลุ่มพืชเราก็จำแนกได้ต่อเป็นกลุ่มอะไรบ้างคะมีพืชดอกกับไม่มีดอกกลุ่มสัตว์ก็จำแนกโดยใช้การมีกระดูกสันหลังได้เป็นกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังและสุดท้ายเลยนะคะคือกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังเราจำแนกได้5กลุ่มคือกลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มสัตว์ปีกกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะนี่ก็จะเป็นการจำแนกโดยใช้เกณฑ์ต่างๆที่เราได้เรียนรู้ทั้งหมดในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเด็กๆคะในช่วงนี้คุณครูฝากเป็นการบ้านนะให้ไปประเมินตนเองหน้า61วงไว้เลยลูกหน้า61ข้อที่4นะคะให้หนูวงไว้ไปประเมินตนเองเพิ่มเติมเราได้พูดโน้มน้าวเพื่อนแล้วเพื่อนเชื่อเรามากน้อยแค่ไหนอันดับแรกถ้าพูดอย่างมีเหตุผลใส่ระดับดีเลยอันดับที่2ถ้าพูดไม่ได้มีเหตุผลประกอบนะคะให้ระดับพอใช้นะคะหรือไม่สามารถพูดโน้มน้าวได้ให้ระดับปรับปรุงข้อที่4นะแล้วก็ข้อที่5ด้วยนะคะไปทำเป็นการบ้านว่าหนูเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่บอกแหล่งที่มาได้ไหมถ้าเลือกแหล่งข้อมูลได้น่าเชื่อถือแล้วบอกแหล่งที่มาได้ก็ใส่ในระดับดีนะคะถ้าหนูเลือกแหล่งข้อมูลได้แต่ยังไม่น่าเชื่อถือก็ใส่ระดับพอใช้นะคะหรือถ้าสุดท้ายสืบค้นไม่เจอเลยหาข้อมูลไม่เจอเลยก็ใส่ระดับปรับปรุงนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะเป็นเรื่องของ

0: ป้ายพืชสัตว์ผลัดกันทายเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเราจะได้ทำอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันแต่ว่ามีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะเป็นใบงานเรื่องป้ายพืชสัตว์ผลัดกันทายหน้าที่66แล้วก็มีแบบประเมินตนเองหน้าที่67นะคะรวมถึงมีการได้สืบค้นด้วยดังนั้นฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลให้กับนักเรียนนะคะหรือจะเตรียมเป็นตัวอย่างป้ายนำทางในสวนสัตว์มาให้นักเรียนได้สังเกตก็ได้เช่นกันนะคะในช่วงนี้เด็กๆมีข้อสงสัยอะไรไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้ามีสามารถฝากมากับคุณครูปลายทางได้นะคะถ้าไม่มีเด็กๆคะวันนี้การบ้านเรามีหน้าที่เท่าไหร่บ้างลูกหน้าที่62กับ63แล้วก็หน้าที่61ด้วยนะคะถ้าไม่มีแล้ววันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วค่ะนักเรียนพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไรแล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากสุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ6,000กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2,500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุ

นจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินหญ้าแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: ได้ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะสำหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช่วงนี้เราเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาใช่ไม่ใช่การบ้านล่าสุดได้กลับไปทำไหมคะการบ้านล่าสุดครูแพลวให้นักเรียนแสดงวิธีทำทำได้ไหมเอ่ยทำได้ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเรายังต่อยอดจากเดิมนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของอะไรเอ่ยมาดูพร้อมกันสิคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมเลยเป็นชั่วโมงที่2นะคะสำหรับการเรียนเรื่องนี้ก็คือโจทย์ปัญหาการคูณและการหารสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยังอยากให้นักเรียนนะคะทั้งวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหาคำตอบโดยการแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการคูณและการหารนะคะพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบได้ไม่ได้สำหรับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องเดิมเลยอยากให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำได้เหมือนเดิมเลยแต่เรามาลองดูสิคะว่าโจทย์ปัญหาวันนี้จะมีความแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มดูโจทย์ปัญหาสิ่งแรกที่เราจะทำเรามาทำอะไรกันเอ่ยเดี๋ยวเราจะปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคิดคล่องนะคะดังนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนะคะเขียนข้อ1ถึงข้อ6เดี๋ยววันนี้เราจะทำหนูน้อยคิดคล่องกันนะคะเพื่อเป็นการฝึกฝนคณิตศาสตร์ทั้งการคูณแล้วก็การหารในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับวันนี้ไหนใครคิดว่าตัวเองอยากได้6คะแนนเต็มบ้างขอให้ได้ทุกคนเลยตั้งใจดูดีๆท่องสุขคูณให้ดีๆได้ไหมเอ่ยพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดูโจทย์ให้ดีๆแล้วก็เขียนคำตอบลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้เลยค่ะ

วางดินสอทุกคนเลยอ่ะวางดินสอทุกคนเลยอ่ะไหนวันนี้ใครทำทันบ้างเอ่ยสำหรับวันนี้นะคะยังมีนักเรียนบางคนที่ทำทันนักเรียนปลายทางนะคะทำทันหรือไม่ถ้าทุกคนทำทันนะคะหรือทำไม่ทันเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันแล้วกลับไปฝึกฝนเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีอีกได้ไม่ได้อ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ12คูณ9ได้12 9 108อ่ะข้อที่2 6คูณ7 6คูณ7ได้6 7 42นะคะ6 7 42ข้อที่3 9คูณ5

0: 9545นะผ่านไปแล้วการคูณ3ข้อวันนี้การคูณอาจจะค่อนข้างยากสักเล็กน้อยถ้านักเรียนท่องสุขุนได้ทำได้อย่างแน่นอนนะคะอ่ะต่อไปไปดูการหารพร้อมกันข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ63หารด้วย7หมายถึงอะไรก่อน7คูณอะไรได้63ตอบข้อนี้ตอบ9เป็นหารแบบไหนคะหารลงตัวครูแพลใช้เครื่องหมายเท่ากับได้เลยนะคะอ่ะข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกัน48หารด้วย6คำตอบคือคำตอบคือ8ถูกต้องเลยข้อสุดท้ายข้อที่6อ่านพร้อมกันค่ะ32หารด้วย3หมายถึง
1: 3คูณอะไรได้32
0: 3คูณอะไรได้32หรือใกล้เคียงข้อนี้ตอบอะไรมา
1: 42
0: ได้10เศษ2ถูกต้องเลยเอารวมคะแนน6คะแนนของตนเองไหนใครได้6บ้างเอ่ยวันนี้มีนักเรียนได้สแตมป์สะสมเพิ่มเติมไปนักเรียนหยิบสมุดสะสมสแตมป์วางไว้กลางโต๊ะได้เลยนะคะคนที่ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้เอาใหม่ได้ไม่ได้สู้ไม่
1: ส
0: ู้ถ้าสู้เดี๋ยวเตรียมตัวมาเรียนต่อตอนนี้ปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ใครได้สแตมป์นำสมุดสะสมสแตมป์วางไว้กลางโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวครูแพลจะแจกสแตมป์ให้ในท้ายชั่วโมงนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะมีนักเรียนคนใดที่ได้คะแนนเต็มบ้างเอ่ยเราเรียนมาหลายชั่วโมงแล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะมีความคล่องทางคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะได้ทั้งการคูณหรือการหารเลยอ่ะถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนสำหรับเมื่อวานที่เราเรียนไปเป็นโจทย์ปัญหาโดยให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำอ่ะอ่านโจทย์ปัญหาของเราพร้อมกันเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: ขั้นตอนแรกนักเรียนทำไปแล้วคือการอ่านโจทย์ทำความเข้าใจจำได้ไหมครูแพรบอกเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์ทำความเข้าใจนักเรียนต้องทราบอะไรบ้าง
1: โจทย
0: ์ถามอะไรโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามแล้วอีกหนึ่งอย่างล่ะ
1: โจทย
0: ์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้ไหนโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้กันบ้างคะ
1: โจ

0: ถูกต้องเลยสิ่งที่นักเรียนอ่านนะคะเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ซึ่งจะต้องมีทั้งหมด2ส่วนส่วนที่1คือแม่ซื้อองุ่นมาทำบุญบ้าน25กิโลกรัมส่วนที่2คือราคากิโลกรัมละ55บาทจากการที่เราเข้าใจโจทย์แล้วนักเรียนทราบแล้วขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนว่าเราจะดำเนินการอย่างไรจากข้อนี้ถ้าเราอยากจะหาจำนวนเงินที่แม่ซื้อองุ่นทั้งหมดหรือจำนวนเงินที่แม่ต้องจ่ายไปนักเรียนคิดว่านักเรียนหาได้อย่างไรนำมาคูณกันถูกต้องไหมคะถ้าครูแพลวขอเป็นข้อความก่อนนำอะไรมาคูณกับอะไรโดยใช้เป็นข้อความต้องนำจำนวนกิโลกรัมหรือจำนวนองุ่นถูกต้องไหมคูณกับอะไรคะคูณกับราคาขององุ่นถูกต้องไหมคะดังนั้นนักเรียนบางคนเริ่มได้แล้วโดยการเขียนเป็นข้อความคือการนำจำนวนองุ่นที่แม่ซื้อว่ากี่กิโลเนี่ยคูณกับราคาขององุ่นถูกต้องไหมดังนั้นถ้านักเรียนได้ข้อความแบบนี้แล้วไหนมาช่วยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะนำอะไรมาคูณกันคะ25คูณ55เท่ากับเท่าไรนะคะทำไมต้องนำ25คูณ55 25หมายถึงจำนวนองุ่นถูกต้องไหม55คือราคาขององุ่นแต่ละกิโลซึ่ง25ตามความหมายการคูณแล้วหมายถึงจำนวนกลุ่มถูกต้องเลยส่วน55หมายถึงสมาชิกในกลุ่มถูกต้องเลยเราเขียนตามความหมายของการคูณได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้านักเรียนยังสับสนว่านักเรียนจะนำจำนวนไหนขึ้นก่อนนะคะให้นักเรียนมาวิเคราะห์โจทย์พร้อมกันถ้าแม่ของเราเนี่ยซื้อองุ่น1กิโลแม่จ่ายเงินกี่บาทองุ่น1กิโลจ่ายเงินกี่บาท55บาทองุ่น2กิโลจ่ายเพิ่มอีกกี่บาท55บาทองุ่น3กิโลจ่ายเพิ่มอีกกี่บาท55บาทเห็นไหม55บาทเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละถ้าเท่ากันเราเรียก55ว่าจำนวนสมาชิกในกลุ่มเราจึงเขียนเป็นจำนวนที่2ในรูปการคูณส่วนซื้อไปทั้งหมดกี่กิโลนักเรียนก็ดูจากโจทย์คือ25กิโลเราเรียกว่าจำนวนกลุ่มดังนั้นถ้าเป็นการคูณขอให้นักเรียนเขียนให้ถูกตามความหมายของการคูณด้วยได้ไหมคะดังนั้นนักเรียนต้องวิเคราะห์นะคะว่าจำนวนอะไรหมายถึงจำนวนกลุ่มจำนวนอะไรหมายถึงสมาชิกในกลุ่มเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเมื่อวานเรานำไปเขียนอะไรนะนำไปเขียนแสดงวิธรรมครูแพลวก็มาเลยมาเริ่มที่การเขียนแสดงวิธรรมไปดูที่ประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์จำนวนแรก25เราต้องนำข้อความมาเขียนด้วยถูกต้องไหมไหนไปดูจากโจทย์ซิข้อความของ25คืออะไรเอ่ยอะไรนะเราก็ไปดู25จากโจทย์คือแม่ซื้อองุ่นมาทำบุญบ้านเรานำข้อความมาเขียนก่อนหลังจากนั้นเว้นแล้วค่อยเขียนอะไรคะค่อยเขียนจำนวนคือ25และอย่าลืมอะไรเอ่ยหน่วยถ้าเป็นโจทย์ปัญหาต้องมีหน่วย25หน่วยคือหน่วยคือกิโลกรัมเราก็นำกิโลกรัมมาเขียนได้แล้วในบรรทัดที่1บรรทัดที่2ไปดูจากประโยคสัญลักษณ์ต่อคือ55 55ข้อความมีว่าอย่างไรจากโจทย์เราไหนไปดูซิราคากิโลกรัมละ55บาทครูแพลวก็ต้องนำมาเขียนเลยราคากิโลกรัมละ55เราจะไปเขียนให้ตรงกับ25ที่เราเคยเขียนไว้นะคะนักเรียนก็นำจำนวนที่2มาเขียนให้ตรงกับจำนวนที่1แบบนี้หน่วยของ55คืออะไรอีก1รอบบาทเราก็นำมาเขียนให้ตรงกับคำว่ากิโลกรัมได้แล้วบรรทัดที่2ต่อไปเป็นบรรทัดที่3บรรทัดที่3คืออะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามไหนโจทย์ถามว่าอย่างไรส่วนที่โจทย์ถามนะคะคือแม่จ่ายเงินไปทั้งหมดเท่าไรครูแพลวก็นำมาเขียนว่าแม่จ่ายเงินไปทั้งหมดแล้วเราต้องเขียนอะไรต่อนะจำได้ไหมนำประโยคสัญลักษณ์ที่เราเขียนไว้ลงมาเขียนนั่นก็คือ25คูณ55นำ25คูณ55หลังจากนั้นนักเรียนคูณแนวนอนไหวไม่ไหวบางคนอาจจะท่องสุขุมแม่25ไม่คล่องดังนั้นเราควรไปคูณที่ไหนคะ กระดาษทดดังนั้นคุณครูแพรวไปต่อที่กระดาษทดครูแพรวมาตั้งคูณที่กระดาษทดโดยการนำ55คูณกับ25ไหนบอกหน่อยเริ่มแรกนำอะไรไปคูณกันคะนำ5ในหลักหน่วยไปคูณ5 5คูณ5ได้25ใส่5
1: คูณ
0: 2ใส่5ทด2ต่อไปล่ะคะนำ5คูณ5 5คูณ5ได้25แต่มีทดอีก2รวมเป็น27ใส่ใส่27ได้เลยได้แล้วบรรทัดที่1มาจากการนำ5คูณกับ55ต่อไปทำอย่างไรดีหนึ่งเราจะค่าทดทิ้งก่อนนะคะเพราะเราใช้ทดตัวนี้ไปแล้วแล้วทำอย่างไรต่อจะใส่ศูนย์เนื่องจากอะไรทำไมถึงเราต้องใส่ศูนย์เพราะสองอยู่ในหลักสิบเป็นพหูคูณของสิบดังนั้นเราใส่ศูนย์ก่อนหนึ่งตัวหลังจากนั้นค่อยนำหลักสิบไปคูณกับจำนวนข้างบนให้ครบทุกหลักเอาเริ่มที่สองนำสองคูณอะไรคะสองคูณห้าสองคูณห้าได
1: ้
0: สิบใส่0ทด1ต่อไปนำ2คูณ5 2คูณ5ได
1: ้
0: 10แต่มีทดอีก1รวมเป็น11ใส่11คูณครบยังคะคูณครบแล้วดังนั้นนำ2บรรทัดนี้ที่เป็นมาจากการคูณมาทำอะไรกันเอ่ยนำมาบวกกันดังนั้นไหนบอกพร้อมกันสินำอะไรบวกกันคะ5บวก0ได
1: ้
0: 5ต่อไป7บวก0ได
1: ้7

0: ย
1: สองบวก
0: หนึ่งก่อนสองบวกหนึ่งได้สามใส่สามและสุดท้ายศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเราบวกครบทุกหลักใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้คำตอบผลคูณของเราคืออะไรคะ1,375ซึ่ง1,375หมายถึงอะไรเอ่ยใครจำได้
2: ราคาที่แม่ต้องจ่าย
0: เงินทั้งหมดที่แม่ต้องจ่ายถูกต้องไหมดังนั้นนำกลับมาตอบว่าแม่จ่ายเงินไปทั้งหมด 1,375 หน่วยเป็นอะไรดีหน่วยเป็นบาทเพราะเราพูดถึงจำนวนเงินเห็นไหมคะจากโจทย์เขาแค่พูดว่าแม่จ่ายเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่นักเรียนต้องคิดให้ได้ว่าหน่วยของเราคืออะไรซึ่งบรรทัดนี้นะคะหมายถึงจำนวนเงินหน่วยของเงินคือบาทดังนั้นเราใส่บาทด้วยนะคะอ่ะเวลาตอบต้องตอบแบบไหนนะเวลาตอบต้องตอบแบบไหนนะครูแพรบอกตลอดเลย
2: แม่จ่ายเงินในทั้งหมด 1,375 บาท
0: เวลาตอบเราต้องตอบแบบทวนคำถามแบบนี้คือแม่จ่ายเงินไปทั้งหมด 1,375 บาทได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยไหนการมั่นของนักเรียนนักเรียนตอบแบบทวนคำถามมาไหมคะทวนมาถูกต้องไหมทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะครูแพลวอยากให้นักเรียนตอบแบบทวนคําถามอันนี้เป็นการทบทวนเรื่องที่เราได้เรียนไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วสําหรับวันนี้มาดูสิคะว่าโจทย์ของครูแพลวแตกต่างหรือเหมือนจากเดิมอย่างไรทุกคนต้องตั้งใจดูนะคะแล้วเดี๋ยวบอกหน่อยว่าความแตกต่างอย่างไรอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทําหาคําตอบของโจทย์ปัญหาของคุณครูแพลวได้ไม่ได้ถ้าพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งดังนั้นช่วยอ่านโจทย์พร้อมกับดูให้หน่อยว่าโจทย์ของคุณครูแพลเหมือนหรือแตกต่างจากเดิมอย่างไรได้ไหมคะถ้าได้มาอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ
2: โจ

จากการอ่านโจทย์นักเรียนคิดว่าโจทย์ของวันนี้แตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วอย่างไรบ้างบางคนบอกเมื่ออ่านแล้วเป็นการหารแต่บางคนบอกว่าพอหนูอ่านแล้วหนูเจอประโยคแรกว่าแม่ซื้อส้มมาจำนวนหนึ่งดังนั้นถ้าเจอโจทย์แบบนี้ครูแพรบอกว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่านักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามโจทย์ปัญหาหรือนักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาคำตอบก็ได้ดังนั้นถ้าเป็นนักเรียนข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์แบบไหนเพื่อที่จะง่ายต่อเราเขียนแบบไหนดีบางคนบอกเขียนช่องสี่เหลี่ยมคูณ55เท่ากับ 1,375 ถ้านักเรียนเขียนแบบนั้นคิดว่านักเรียนหาคำตอบง่ายหรือยากขึ้นอาจจะยากขึ้นการเขียนแบบเมื่อกี้ที่นักเรียนบอกเราเรียกว่าการเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามโจทย์ปัญหาถูกต้องไหมแต่ถ้าครูแพรบอกว่าในวันนี้คุณครูแพรไม่ได้บังคับเลยว่านักเรียนต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามสิ่งที่โจทย์ให้มาให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาคำตอบถ้านักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาคำตอบไหนโจทย์ถามว่าอะไรนะอะไรนะอีกหนึ่งรอบโจทย์ถามว่าโจทย์ถามว่าแม่ซื้อส้มมากี่กิโลกรัมโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ครูแพรถามหน่อยถ้าคุณครูอยากให้นักเรียนหาหน่อยว่าแม่ซื้อส้มมากี่กิโลกรัมนักเรียนจะหาอย่างไรดีหารนำอะไรมาหารไงคะ1,375 หารด้วย55เราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แบบที่นักเรียนบอกได้คือการนำ1,375หารด้วย55เท่ากับเท่าไรการเขียนแบบนี้เขียนเพื่อหาคำ

ำตอบเลยแต่ถ้าเขียนแบบแรกที่นักเรียนบอกว่ามีช่องสี่เหลี่ยมคูณกับ55เท่ากับ1375เราเรียกว่าการเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ถูกต้องไหมแต่ถ้าวันนี้เราต้องการแค่หาคำตอบแสดงวิธรรมแบบไหนง่ายกว่ากันแบบที่เราเขียนอยู่บนกระดานถูกต้องไหมคะคือการเขียนเพื่อหาคำตอบเลยโดยการนำ1375หารด้วย55เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็ดูโจทย์ถามว่าแม่ซื้อส้มมากี่กิโลกรัมเราดูก่อนแม่จ่ายเงินไปทั้งหมด 1,375 บาทแต่ส้มเนี่ยราคากิโลกรัมละ55บาทแสดงว่าใน 1,375 บาทเนี่ยเป็นจำนวนเงินทั้งหมดของที่แม่ซื้อส้มถูกต้องไหมเรานำราคาส้มมาหารเนี่ยเราก็จะได้ว่าซื้อส้มไปกี่กิโลดังนั้นคุณครูมาเริ่มโดยการแสดงวิธีทำดังนั้นวันนี้ถ้านักเรียนอ่านโจทย์แล้วความแตกต่างคือนักเรียนสามารถเลือกได้ว่านักเรียนจะเขียนตามสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือจะเขียนเพื่อหาคำตอบได้ไหมคะแต่ถ้าง่ายกว่าการเขียนแบบไหนง่ายกว่าเขียนเพื่อหาคำตอบจะง่ายกว่าถูกต้องไหมเราก็จะได้อย่างที่เราได้มาอ่ะมาเขียนแสดงวิธรรมบรรทัดแรก 1,375 ข้อความมีว่าอย่างไรนะเรานำข้อความมาแม่จ่ายเงินค่าส้มไปเท่าไหร่คะ 1,375 บาทเวลาเขียนแสดงวิธรรม1เขียนข้อความเว้นเขียนจำนวนเว้นเล็กน้อยแล้วใส่หน่วยได้แล้วมาบรรทัดที่1บรรทัดที่2จำนวนก็คือ55เราก็ย้อนกลับไปดูที่โจทย์ข้อความของ55คืออะไรนะราคากิโลกรัมละ55บาทถ้าเขียนแค่นี้บางคนมาอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจราคาของอะไรเอ่ยที่55บาทของอะไรคะของส้มนักเรียนก็อาจจะบอกว่าแม่ซื้อส้มมาราคากิโลกรัมละหรือแค่ส้มราคากิโลกรัมละก็ได้ได้ไหมเอ่ยเราอาจจะเติมคำบางคำไปเพื่อให้ข้อความของเราสมบูรณ์มากขึ้นก็ได้นะคะแต่ความหมายต้องไม่เปลี่ยนจากเดิมหลังจากนั้น55บาทควรเขียนตรงไหนเขียนให้ตรงกับอะไรคะ 1,375 โดยเราเขียนให้หลักตรงกัน55มีหน่วยเป็นบาทดังนั้นคุณครูแพลวใส่บาทอ่ะได้แล้วมา2บรรทัดบรรทัดสุดท้ายต้องไปเขียนสิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรนะแม่ซื้อส้มมากี่กิโลกรัมจากข้อนี้นักเรียนคิดว่าท่านนักเรียนหารแล้วจากสิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนคิดว่าหารลงตัวหรือหารไม่ลงตัวหารลงตัวแน่นอนเห็นไหมเพราะเวลาเขาถามมาเนี่ยเขาบอกว่าแม่ซื้อส้มมากี่กิโลกรัมไม่ได้ถามสองคำถามดังนั้นเราสามารถเขียนสิ่งที่โจทย์ถามได้เลยครูแพลวเขียนเลยแม่ซื้อส้มมาทั้งหมดหลังจากนั้นนำประโยคสัญลักษณ์ของเรามาเขียนดังนั้นเขียนอะไรต่อไหนบอกหน่อยเขียนจำนวนอะไรเอ่ยนำ 1,375 หารด้วย55มาใส่หลังจากนั้นหารเราไปควรหารที่ไหนดีกระดาษทดดังนั้นเดี๋ยวครูแพลวไปที่กระดาษทดขอให้ทุกคนช่วยกันตอบได้ไหมเอ่ยได้ไม่ได้อ่ะถ้าได้นะคะเริ่มแรกนำ55มาหารอะไรเอ่ย55หาร1ในหลักพันก่อนได้ไม่ได้ไม่ได้กระจายต่อไปรวมกับหลักร้อยจึงรวมกันเป็น13นำ55หาร13ในหลักร้อยได้ไม่ได้ไม่ได้กระจายรวมต่อกับหลัก10จึงกลายเป็นอะไรคะ137นำ55หาร137ได้ไม่ได้ได้และเพราะว่าตัวตั้งมากกว่าตัวหารนะคะดังนั้นได้มาอ่ะช่วยคิดหน่อย55หาร137หมายถึง55คูณอะไรได้137คราวนี้นักเรียนเห็นว่าตัวหารของเราเป็น2หลักแบบนี้เราท่องสุขุมแม่55ไม่ได้เราต้องมีการคาดคะเนคำตอบนักเรียนก็ดูเลขโดดอะไรไม่รู้ถ้านำมาใส่ในหลัก10แล้วเมื่อคูณกับ5ใส่ให้ตรงกับ7เลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณกับ5ต้องได้13หรือใกล้เคียง13 5คูณอะไรได้13หรือใกล้เคียง13เอ่ย5คูณอะไรเอ่ย5คูณ2ดังนั้นถ้าเราคาดคะเนประมาณคำตอบแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะนำไปใส่เราต้องมาหาผลจริงๆว่า55คูณ2ได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะ

มาหาเหมือนกันให้นักเรียนช่วยกันตอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราจะนํา55คูณ2ดังนั้นครูแพรก็จะนํา55คูณ2อ้าวนำอะไรคูณกัน

11ผลคูณของเราคืออะไรคะ110ซึ่งเกินตัวตั้งของเราไหมไม่เกินใช้ได้ไหมใช้ได้ดังนั้นเรานำ2ไปใส่ที่ผลหาร55คูณ2ได้เท่าไหร่นะอีก1รอบ110นำ110มาใส่ให้ตรงขีดเส้นตาย1เส้นแล้วทำอย่างไรต่อดีลบกันไหนนำอะไรลบกันเอ่ย7ลบ0เหลือ7ดังนั้นครูแพลวใส่7ต่อไปล่ะคะ3ลบ1เหลือ2ดังนั้นคุณครูแพลวใส่2ต่อไปล่ะคะ1ลบ1เหลือ0แบบนี้เราไม่ใส่ได้27เราเรียกว่าเศษแต่ใช่คำตอบยังยังเพราะทำไมเอ่ยยังมีหลักหน่วยถูกต้องไหมคือการนำ5ลงมาเขียนหรือการกระจาย27ไปรวมกับ5ดังนั้นตัวตั้งในหลักหน่วยของเรากลายเป็น275เราจะนำ55หาร275หมายถึงอะไรเอ่ย55คูณอะไรได้275เราใช้การคาดคะเนเหมือนเดิมมาดูพร้อมกันเลขโดดอะไรไม่รู้เมื่อคูณกับ5แล้วใส่ให้ตรงกับ5เลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณกับ5แล้วต้องได้27หรือใกล้เคียง27 5คูณอะไรได้27หรือใกล้เคียง27เอ่ย5ดังนั้นเดี๋ยวเราจะนำมาคิดต่อที่กระดาษทดว่าถ้านำ55คูณ5ได้เท่าไหร่ได้ไหมคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวครูแพลวมาต่อที่กระดาษทดจะนำ55คูณ5ที่เราคาดคะเนเมื่อกี้ครูแพลวก็มาเขียน55คูณ5อ้าวไหนบอกพร้อมกันเริ่มแรกนำอะไรคูณกัน5คูณ5 5คูณ5ได้25ใส่อ้าวต่อไปนำ5คูณ5 5คูณ5ได้25แต่มีทดอีก2 27ดังนั้นผลคูณของเราได้เป็นเท่าไหร่คะ275ซึ่งทำไมเลยพอดีกับตัวตั้งที่เราต้องการเลยได้ไม่ได้ได้ดังนั้นเมื่อหารแล้วได้เป็น5ผลคูณคือ275ทำอย่างไรต่อคะลบกับ275ลบ275เหลือ0เป็นคำตอบของเราแล้วยังเป็นคำตอบแล้วเพราะเราหารถึงหลักหน่วยแล้วขีดเส้นตาย2เส้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย25ข้อนี้ตอบ25นำ25กลับมาตอบที่โจทย์ยังจำได้ไหมโจทย์เราถามว่าอะไรนะแม่ซื้อส้มมากี่กิโลถูกต้องไหมคะดังนั้นเรานำกลับมาตอบได้เป็นแม่ซื้อส้มมาทั้งหมด25กิโลกรัมเห็นไหมพอเป็นการหารลงตัวครูแพลวใช้เครื่องหมายเท่ากับในการตอบได้เลยแบบนี้อ่ะเวลาตอบว่าอย่างไรเอ่ยเวลาตอบนักเรียนเขียนทวนคำถาม1รอบเขียนตัวเลขเป็นตัวเลขไทยได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อ้าวขอข้อ2อีก1รอบตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลงมือทำแบบฝึกหัดได้ไหมเอ่ยขอเสียงดังพร้อมกันทั้งห้องเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่ะมาดูโจทย์ข้อที่2พร้อมกันอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะจากการอ่านเมื่ออ่านแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องทราบอะไรบ้างนะโจทย์ถามว่าอย่างไรเอ่ยครูมีฝรั่งกี่ผลโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

0: ักเรียนคิดว่านักเรียนต้องนำอะไรมาคูณกับอะไร
1: 10 คูณ 15
0: มั่นใจเปล่าว่า10 คูณ 15ครูแพรบอกแล้วนะการคูณมีความหมายจำนวนที่1ต้องหมายถึงจำนวนกลุ่มจำนวนที่2ต้องหมายถึงสมาชิกในกลุ่มอ้าวไหนลองดูใหม่คิดว่าอะไรเอ่ยต้องเป็น15 คูณ 10เท่ากับเท่าไหร่เอาเงยหน้าฟังพร้อมกันทำไมถึงต้องเป็น15 คูณ 10อ่ะทุกคนดูเขาบอกว่าครูเนี่ยมีฝรั่งอยู่จำนวนหนึ่งนำมาจัดใส่ถุงถุงละ10 ผลได้15 ถุงอ่ะถุงที่1มีกี่ผลถุงที่1มีกี่ผล10 ผลถุงที่2มีกี่ผล10 ผลถุงที่3มีกี่ผล10 ผลเห็นไหมทุกถุงมี10 ผลดังนั้น10เราเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มจำนวนถุงเราเรียกว่าจำนวนกลุ่มดังนั้นเวลาเขียนขอให้เขียนแบบถูกต้องตามความหมายการคูณด้วยได้ไหมคะนะคะนักเรียนจะได้เขียนได้ถูกต้องตามหลักวิชาคณิตศาสตร์เลยดังนั้นได้เป็น15 คูณ 10เท่ากับเท่าไหร่อ่ะเมื่อเขียนแล้วเรานำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วเรานำมาเขียนแสดงวิธีทำอ่ะมาเริ่มพร้อมกันไหนบอกหน่อยบรรทัดแรกครูแพลวต้องเขียนว่าอะไรมั่นใจไหมดูที่ไปนักเรียนดูที่โจทย์ของเราโจทย์ของเราคือ15คือจำนวนที่เรานำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์แรกดังนั้นเราก็มาบอกว่าครูนำฝรั่งมาจัดใส่ถุงได้15ถุงเราจะเขียนให้ตรงกับอะไรคะให้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์นะคะดังนั้นเมื่อได้แล้วบรรทัดที่1ไหนบอกใหม่บรรทัดที่2บรรทัดที่2 10เราควรเขียนว่าอย่างไรดีบางคนบอกเขียนเลยว่าครูนำฝรั่งจำนวนหนึ่งมาจัดใส่ถุงถุงละ10 ผลแบบนี้ยาวไม่ยาวอาจจะยาวอย่างเมื่อกี้เจทูบอกว่าให้เขียนเลยว่าถุงละ10 ผลได้ไม่ได้แบบนี้ก็ได้ครูแพลวนำมาเขียนเพิ่มเติมเล็กน้อยคือจัดใส่ถุงละ10 ผลเขียน10ให้ตรงกับ15เหมือนเดิมหน่วยคือผลได้ไหมคะนำมาจัดใส่ถุงละ10 ผลได้แล้วบรรทัดที่3ต้องเขียนว่าอย่างไรบรรทัดที่3คำว่ากี่ผลต้องนำมาไหมไม่ต้องเขียนแค่ว่าครูมีฝรั่งหลังจากนั้นทำอย่างไรนำประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มาเขียนคือ15 คูณ 10ข้อนี้ต้องไปคิดที่กระดาษทดไหมคะต้องไปคิดที่กระดาษทดไหมไม่ต้องได้เพราะว่าเราสามารถท่องสุคูณได้15 คูณ 10ยังจำได้ไหมได้150หน่วยเป็นอะไรเอ่ยครูมีฝรั่งกี่ผลใช่ไหมคือสิ่งที่จดถามเขียนว่าครูมีฝรั่ง150 ผลเวลาตอบอีกหนึ่งรอบไหนตอบว่าอะไรเอ่ยคะ
1: ครูมีฝรั่ง150 ผล
0: ครูมีฝรั่ง150 ผลเป็นคำตอบอย่าลืมถ้าอยากตรวจคำตอบนักเรียนสามารถตรวจคำตอบโดยใช้อะไรได้เอ่ยเครื่องคิดเลขยังอนุญาตนะคะให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจคำตอบได้ว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่คราวนี้นักเรียนทำได้ไหมวันนี้ได้ไม่ได้วันนี้โจทย์ของเราอาจจะแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วก็คือนักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้หลายแบบแต่แล้วแต่นักเรียนถนัดอาจจะเขียนเพื่อหาคำตอบหรือจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็ได้นะคะแต่วิธีที่เราแนะนำกันเราบอกแล้วเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามที่เราต้องการหาคำตอบจะง่ายกว่านะคะดังนั้นพร้อมที่จะทำแบบฝึกหัดยังพร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดวันนี้คือแบบฝึกหัดที่ 1.43 เดี๋ยวเราจะทำข้อที่1ในชั่วโมงเรียนสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางหยิบแบบฝึกหัดที่ 1.43 ขึ้นมาให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเพื่อจะได้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมกันอ่ะวันนี้หน้าที่เท่าไหร่เอ่ย92มั้ยคะหน้าที่92อ่ะทุกคนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่92เดี๋ยวเราจะทำแค่ข้อที่1ก่อนในชั่วโมงเรียนอ่ะไหนมาดูข้อที่1พร้อมกันนะคะอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ

จากการอ่านทั้งบทนี้เป็นนักเรียนถ้านักเรียนจะต้องหาคำตอบนักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรบางคนบอกว่านำมาคูณกันเลยถูกต้องไหมเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อที่จะหาคำตอบดังนั้นนักเรียนสามารถคิดได้เลยว่านักเรียนจะทำอย่างไรบางคนบอกว่านำมาคูณกันถ้านำมาคูณกันนัก

จากเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์แล้วเดี๋ยวครูแพลวจะให้เวลานักเรียนปฏิบัติข้อนี้เลยนะคะโดยเริ่มแรกเมื่ออ่านเสร็จแล้วนักเรียนวิเคราะห์เลยว่านักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรพร้อมกับเขียนแสดงวิธีทำนะคะเดี๋ยวครูแพลวจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางสักครู่นึงในการปฏิบัติข้อที่1แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะดังนั้นตอนนี้นักเรียนทุกคนลงมือปฏิบัติได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

เดี๋ยวเรามาเฉลยกันในข้อที่1 นะคะจากข้อนี้เมื่อกี้เราอ่านโจทย์ไปพร้อมกันแล้วนะคะจากข้อนี้เมื่อกี้นักเรียนอ่านโจทย์ไปแล้วนักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยวิธีการอะไรนะการคูณใช่ไหมคะแต่ถ้าการคูณครูแพลวขอแนะนำว่านักเรียนต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์คือจำนวนที่1หมายถึงจำนวนกลุ่มจำนวนที่2หมายถึงสมาชิกในกลุ่มด้วยนะคะดังนั้นจากข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรนะอีกหนึ่งรอบโจทย์ถามว่าอะไรนะโรงงานแห่งนี้เย็บเสื้อให้ลูกค้าได้กี่ตัวโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างคะ

จากการที่เราวิเคราะห์ไปแล้วเมื่อกี้นักเรียนบอกนักเรียนได้การคูณไหนบอกหน่อยถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์จะได้เป็นอะไรเอ่ยห้าคูณ120เท่ากับเท่าไรทำไมถึงได้5คูณ120การที่เขาบอกว่า1วัน1วันได้เสื้อจำนวนกี่ตัวคะ120ตัววันที่2ได้เพิ่มอีกกี่ตัวก็เพิ่มอีก120ตัววันที่3ก็เพิ่มอีก120ตัววันที่4ก็เพิ่มอีก120ตัวและสุดท้ายวันที่5ก็เพิ่มอีก120ตัวดังนั้นเห็นไหมคะ120จึงเป็นจำนวนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มส่วนเย็บไปทั้งหมด5วัน5จึงเป็นจำนวนกลุ่มเมื่อเราเขียนได้แบบนี้แล้วเราไปกันต่อที่ประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วไปกันต่อที่ขั้นตอนการเขียนแสดงวิหารไหนอ่านบรรทัดที่1ให้ฟังหน่อยเขียนมาว่าอย่างไรในบรรทัดที่1บางคนอาจจะเขียนแค่ว่าเป็นเวลา5วันเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะเพิ่มข้อความหน่อยเพื่อให้ได้ข้อความที่สมบูรณ์ครูแพลวเขียนเป็นโรงงานเย็บเสื้อเป็นเวลา5วันครูแพลวจะเติมข้อความไปเล็กน้อยเพื่อให้ข้อความของเราสมบูรณ์มากขึ้นบรรทัดที่2บรรทัดที่2คือของ120เขียนว่าอย่างไรดีโดยเย็บได้วันละหรือโรงงานเย็บเสื้อได้วันละ120ตัวบรรทัดที่3เขียนว่าอย่างไรดีโรงงานแห่งนี้เย็บเสื้อได้ทั้งหมดหรือโรงงานเย็บเสื้อได้ทั้งหมดจากที่เดินดูนักเรียนหลายคนนะคะเขียนคำตอบมาเลยแต่ครูแพลวบอกแล้วเราต้องเขียนอะไรก่อนเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้ก็คือ5คูณ120ดังนั้นบรรทัดนี้ถ้านักเรียนคนใดลืมเขียนตรงนี้ให้นักเรียนเขียนก่อนนะคะ5คูณกับ1205คูณกับ120แล้วคูณกันนักเรียนได้คำตอบมาเท่าไหร่เอ่ย600ข้อนี้นักเรียนสามารถคูณแนวนอนก็ได้นะคะนักเรียนหรือใครไม่ถนัดสามารถไปตั้งคูณแนวตั้งก็ได้ข้อนี้ได้คำตอบมาเป็น600หน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยเป็นตัวได้คำตอบมาเป็นที่เรียบร้อยไหนเวลาเขียนตอบนักเรียนเขียนว่าอะไรคะโรงงานเย็บเสื้อได้ทั้งหมด600ตัวเป็นคำตอบเดี๋ยวให้เวลานักเรียนตรวจสอบสักครู่หนึ่งทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหากใครผิดสามารถแก้ไขของตนเองได้เลยนะคะ

ถ้าถูกต้องแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสำหรับวันนี้โจทย์ปัญหาของเราอาจจะมีความแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วเล็กน้อยนะคะโดยนักเรียนจะเห็นได้ว่าโจทย์ปัญหาของเรานักเรียนจะเขียนตามสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็ได้หรือจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามสิ่งที่เราต้องการตอบก็ได้แต่ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหายังเหมือนเดิมขั้นตอนแรกในการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนคิดว่าเราทำอย่างไรนะทุกคนตอนนี้วางดินสอก่อนแล้วช่วยกันตอบขั้นตอนแรกในการแก้โจทย์ปัญหาสิ่งแรกเราทำอย่างไรนะอ่านโจทย์พร้อมกับทำความเข้าใจทำความเข้าใจว่า1โจทย์ถามอะไร2โจทย์บอกอะไรมาให้บ้างดังนั้น1คือการอ่านทำความเข้าใจโจทย์นะคะตอนนี้วางดินสอก่อนทุกคนแล้วช่วยกันตอบอ่ะขั้นตอนที่1ผ่านไปแล้วขั้นตอนที่2เมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนทําอย่างไรดีเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนทําอย่างไรดีวางแผนในการแก้ไขปัญหาว่าข้อนี้เราจะวิเคราะห์โจทย์ได้เป็นการอะไรระหว่างการคูณกับการหารดังนั้นในข้อนี้เราก็มาวางแผนเมื่อวางแผนแล้วทําอย่างไรต่อดีเมื่อวางแผนแล้วทําอย่างไรต่อก็ต้องไปแสดงวิธีการเพื่อหาคำตอบถูกต้องไหมเมื่อนักเรียนแสดงวิธีการหาคำตอบแล้วอีกหนึ่งสิ่งถ้านักเรียนสามารถทำได้นักเรียนทำต่อคือการอะไรคะการตรวจสอบคำตอบหรือการตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบที่เราได้จากโจทย์ปัญหาด้วยได้ไหมคะดังนั้นขั้นตอนในการตรวจสอบอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขได้แต่ขั้นตอนการหาคำตอบอนุญาตไม่เอ่ยไม่อนุญาตนะคะนักเรียนต้องฝึกคำนวณด้วยตนเองจากการเรียนวันนี้เรายังเหลือแบบฝึกหัดของเราอีก1ข้อคือแบบฝึกหัดที่ 1.43 ในข้อที่2เดี๋ยวจะฝากนักเรียนกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้ไม่ได้ถ้าได้นักเรียนวงข้อนี้ไปเลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะมาอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ

0: ดังนั้นเดี๋ยวสำหรับข้อนี้ฝากให้นักเรียนกลับไปวิเคราะห์ต่อเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกับแสดงวิธีทำได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับไปปฏิบัติข้อที่2เป็นการบ้านด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวนำมาส่งคุณครูแพลในวันถัดไปนะคะอ่ะสำหรับชั่วโมงถัดไปอ้าวเงยหน้าพร้อมกันดูชื่อเรื่องไปพร้อมกันชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของชั่วโมงถัดไปเราจะมาเรียนในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณการหารจากประโยคสัญลักษณ์นักเรียนเคยสร้างโจทย์ปัญหาแล้วยังเคยยังเคยแล้วแต่เป็นการบวกกับการลบดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับทวนหน่อยว่าถ้านักเรียนอยากจะสร้างโจทย์นักเรียนมีวิธีการอย่างไรแล้วโจทย์ปัญหามีองค์ประกอบอะไรบ้างได้ไม่ได้ดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.44 ให้กับนักเรียนปลายทางนี่คะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปนักเรียนทุกคนอย่าลืมกลับไปทบทวนการสร้างโจทย์ปัญหาของเรานะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปแล้วก็อย่าลืมกลับไปทำการบ้านของคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทำความเข้า

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
3: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หุ่นแดงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
6: ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์

ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
1: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโอ้ไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
3: แม่ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
3: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเริ่มจะ
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
3: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
3: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณโบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
1: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
3: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: จะไปกันแล้วเหรอ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
0: ชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษ

0: ญาชาติด้วย
1: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
1: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
3: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นที่จะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: วัสดีครับคุณครูปลายทางและก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับและก็สวัสดีเด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับวันนี้เรื่องราวของรายวิชาภาษาไทยนะครับเราจะมาเชื่อมต่อการเรียนรู้จากหน่วยที่แล้วนะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของชนิดของคำไปแล้วนะเด็กๆยังจำได้ไหมลูกว่าเราเรียนชนิดของคำไปแล้ว2ชนิดใช่ไหมคำอะไรเอ่ยจำได้หรือเปล่า2ชนิดแรกที่เราเรียนกันในหน่วยที่แล้วคำนามแล้วก็อีกหนึ่งอันคือคำสรรพนามดีมากปลายทางยังจำได้อยู่ไหมถ้ายังจำได้วันนี้นะครับเราจะมาต่อกันก็คือในหน่วยการเรียนรู้นี้จะมีคำชนิดที่3ก็คือคำอะไรครับวันนี้เด็กๆดูซิคำอะไรคำกริยาและคำช่วยกริยาคำกริยาเนี่ยเป็นคำชนิดที่3นะครับแล้วก็คำช่วยกริยาจะเป็นคำชนิดที่4นั่นเองวันนี้เราจะได้เรียนรู้2ชนิดนะตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมครับกิจกรรมแรกของเราคืออะไรคำไทยใช้ให้ถูกชูอุปกรณ์ขึ้นมาหน่อยว่ายังอยู่ครบหรือเปล่าชูขึ้นสูงๆเลยลูกปลายทางก็เหมือนกันนะวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรลูกอ่านพร้อมกันดังๆ
1: จ
0: ักสารสีแดงหรือสีเขียวพร้อมนะ1 2 3สีอะไรเอ่ยมีทั้ง2สีเลยคำตอบคือสีอะไรลูกสุดยอดมากคำตอบคือสีแดงนะครับเด็กๆดูที่ความแตกต่างของทั้งสองสีเห็นไหมครับคำว่าจักสารมีตัวอะไรที่มันไม่เหมือนกันตรงไหนเอ่ย
1: รอเร
0: ือรอเรือใช่ไหมถ้าจักตัวนี้ที่มีรอเรือแปลว่าเครื่องจักรนะครับแต่ถ้าจักสารจะต้องไม่มีรอเรือเป็นพยัญชนะที่ควบกันมาอยู่นะมาดูความหมายของคำว่าจักสารคำนี้เป็นคำนามนะครับจะหมายถึงคำที่เอาไว้เรียกเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวายเป็นต้นนะเรียกว่าเครื่องจักสารเด็กๆรู้จักเครื่องจักสารไหมลูกรู้จักไหมเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีทุกบ้านเลยเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีกันทุกบ้านนี่คือตัวอย่างของเครื่องจักสารก็แล้วแต่ว่าเราต้องการจะสารอะไรแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะนำเป็นไม้ไผ่แล้วก็หวายมาทำนั่นเองนะก็เป็นอเนกประสงค์ที่ใช้ในบ้านของเรานะทีนี้เด็กๆมาทบทวนความรู้สักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำกริยาไหนใครรู้จักคำกริยาบ้างมาลิบอกว่ารู้จักมีใครอีกรู้จักเด็กๆเคยเรียนมาไหมลูกคำกริยา
1: เคย
0: แน่นอนทุกคนต้องเคยเรียนรู้เกี่ยวกับคำกริยาปลายทางก็เหมือนกันคุณครูมั่นใจถ้าบอกว่ารู้จักคำกริยาแสดงว่าคำกริยาต้องมีลักษณะยังไงเป็นการกระทำดีมากมีอะไรอีกลูกมีอีกไหมต้องมีการกระทำต้องเป็นแบบแอคชั่นใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีการกระทำจะเป็นคำกริยาได้ไหม
1: ไม
0: ่แน่ใจนะได้หรือไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวลองดูวันนี้คุณครูมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคำกริยาที่เป็นความรู้ใหม่ที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้กันนะครับลองมาดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งอันนี้เด็กๆลองสังเกตตัวอย่างประโยคแรกนกสูงเราเห็นการกระทำไหมลูกถ้าเราอยากจะให้นกมีการกระทำอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องเติมคำว่าอะไร
1: บ
0: ิน ประโยคที่สองสุนัขกระดูกมันมีการกระทำไหมในนี
1: ้
0: มีหรือไม่
1: ม
0: ีสุนัขกระดูกสุนัขทำอะไรลูกสุนัขกับกระดูกเฉยๆเนี่ยมันยังไม่มีการแสดงเลยใช่ไหมว่าสุนัขเขาทำอะไรกับกระดูกใช่ไหมถ้าเราต้องการให้สุนัขทำอะไรบางอย่างกับกระดูกเราจะต้องเติมคำว่าอะไร
1: คาบ
0: ก็เหมือนกันอย่างตัวอย่างประโยคแรกต้องเป็นคำว่าอะไรลูกเติมเข้าไป
1: บ
0: ินบออีนอบินประโยคที่สองเราจะเติมคำว่าอะไรนะ
1: คา
0: บคออาบอคาบเห็นหรือยังทีนี้ เมื่อเราเติมแบบนี้แล้วเราจะเห็นว่าจะมีลักษณะของการกระทําเข้าไปอ่ะลองอ่านดูอีกรอบสินกบินสูงนกทําอะไรลูก
1: บ
0: ิ นเห็นไหมเห็นการกระทําของนกหรือยังเห็นแล้วสุนัขคาบกระดูกเห็นการกระทําของสุนัขหรือยังเห็นแล้วใช่มั้ยลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าคํากริยาอ่ะไปดูตัวอย่างประโยคต่อมาแม่จุดๆๆหนังสือเห็นความเห็นหรือยังว่าแม่ทำอะไร
1: ย
0: ังแล้วเราจะเติมอะไรเข้าไปดีถึงจะรู้ว่าแม่ทำอะไรอ่านก็ได้เขียนก็ได้ใช่ไหมลูกเขียนได้ไหมได้อ่านได้ไหมได้แล้วแต่เราจะเลือกเนาะอ่ะถ้าสมมติว่าเด็กๆบอกว่าอ่านคุณครูจะเติมคำว่าอ่านลงไปแม่อ่านหนังสืออ่ะทีนี้ประโยคต่อมาประโยคที่สองพ่อจุดๆๆข้าวคำว่าพ่อกับข้าวเนี่ยเป็นประโยคที่สมบูรณ์หรือยัง
1: ย
0: ั งต้องมีคำว่าอะไรเพิ่มเข้ามาก ินก็ได้ใช่ไหมพ่อกินข้าวทีนี้คำว่าอ่านและคำว่ากินถือว่าเป็นคำกริยาหรือยังเป็นหรือยังเป็นแล้วเพราะแสดงการกระทําของใครของแม่และของพ่อนะเด็กๆพอจะเห็นภาพแล้วทีนี้ต่อมามาดูประโยคต่อมาพี่จุดๆๆขนมและลุงจุดๆๆย่าเติมอะไรดีพี่อะไรนะลูกซื้อก็ได้อะไรอีกกินก็ได้ทำได้ไหมได้ไหมได้มีอะไรอีกลูกที่บ่งบอกถึงการกระทําของพี่และขนมแบ่งขนมดีมากมีอะไรอีกโยนได้ไหมโยนขนมก็ได้นะแต่ว่าอาจจะเป็นมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ใช่ไหมลูกอะไรนะตัดขนมได้ไหมตัดแบ่งครึ่งได้หักได้ไหมได้ลองเลือกดูสิจะเอาอะไรดีแจกได้ไหมแจกได้ซื้อก็ได้คุณครูขอเลือกคำว่าแจกจริงๆมันก็ได้หลายคำเนาะ

0: พี่แจกขนมอ้าวประโยคที่2ลุงจุดๆๆย่าเติมอะไรดีเติมคำว่าตัดดีมากเห็นไหมเอ่ยว่าคำที่เราเติมเข้ามานะคำที่เราเติมเข้ามาจะเป็นการบ่งบอกการกระทำของประธานใช่ไหมคำว่าแจกเนี่ยก็บอกว่าพี่ทำอะไรคำว่าตัดก็บอกว่าลุงทำอะไรนะนี่คือลักษณะของคำกริยาแสดงว่าคำกริยาคือคำที่เป็นแบบไหนบอกการกระทำใช่ไหมครับอ่ะทีนี้มาดูต่อนะเด็กๆจะต้องเรียนรู้ต่อว่าประโยคที่ครูนำมาเนี่ยถ้ามันไม่มีคำพวกนั้นเติมมามันสื่อสารได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมอ่ะพอเราเติมเข้ามาคำพวกนี้มันบอกการกระทำแสดงว่ามันสื่อสารได้แล้วนะต่อมานะครับเด็กๆเติมคำเข้ามาแล้วใช่ไหมลูกคำเมื่อสักครู่นี้เราช่วยกันบอกแล้วว่าเมื่อเติมเข้ามาแล้วลักษณะของคำเป็นแบบใดนักเรียนทุกคนก็บอกว่าเป็นไงลูกลักษณะของคำที่เราเติมเข้ามาต้องเป็นการแสดงการกระทำใช่ไหมมันเป็นการบอกลักษณะว่าอ๋อคนนี้กระทำอย่างนี้ต่อสิ่งนี้เพื่อให้ประโยคมันได้ใจความที่สมบูรณ์นั่นเองนะแสดงว่าคำกริยาสำคัญไหมสำคัญไหมลูกสำคัญถ้าไม่มีคำกริยาประโยคเนี่ยมันจะสมบูรณ์ไหมไม่ได้นะต้องมีกริยานะอ้าวทีนี้สิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้วันนี้นะก็คือจะต้องบอกให้ได้ว่าเอ๊ะอันเนี้ยคือคำกริยานะและที่สำคัญมันจะมีคำอีกลักษณะหนึ่งที่นำมาใช้ช่วยคำกริยาเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะคำช่วยกริยาเป็นยังไงแล้วคำกริยาเป็นยังไงนะครับคำที่เด็กๆเติมลงในประโยคนะมันแสดงถึงการกระทำหรือว่าแสดงอาการของประธานที่อยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นส่วนหลักของกริยาวลีนะซึ่งเป็นหัวใจของประโยคด้วยถ้าไม่มีคำกริยาประโยคจะเป็นประโยคได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้นะส่วนคำที่นำมาประกอบด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเอ๊ะลักษณะแบบไหนถึงจะเรียกว่าคำประกอบที่อยู่ข้างหน้าคำกริยาเดี๋ยวครูจะสอนนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อคำแบบนี้คือคำช่วยกริยานั่นเองนะซึ่งจุดประสงค์วันนี้ของเราเด็กๆจะต้องได้เรียนรู้คำสองชนิดคือคำกริยาและคำช่วยกริยานะครับโดยจะต้องบอกความหมายหน้าที่ของคำกริยารวมทั้งคำช่วยกริยาได้จำแนกชนิดและหน้าที่ได้ของทั้งสองคำนะแล้วก็เห็นประโยชน์ของการใช้คำแล้วก็การจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำนั่นเองพอไหวไหมลูก5อย่างนี้5ข้อนี้ได้แน่นอนไม่ยากนะเดี๋ยวเราจะเรียนไปด้วยแล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปด้วยนะต่อมาเพิ่มเติมความรู้กันนิดหนึ่งชนิดของคำทบทวนกันหน่อยชนิดของคำตามหลักบรรทัดฐานภาษาไทยเนี่ยแบ่งเป็นกี่ชนิดกี่ชนิดครับ12ตอนนี้เด็กๆเรียนไปแล้วกี่ชนิดลูกเราเรียนกันแล้วกี่ชนิด4ชนิดใช่ไหมเราเรียนมาแล้ว2ซึ่งเราจะเรียนอีกวันนี้2ใช่ไหมก็เป็น4ชนิดแล้วนะไปเรื่อยๆต่อไปมาดูที่คำกริยาคืออะไรง่ายๆเลยลูกคำกริยาคำกริยาคือคำที่เป็นส่วนหลักของกริยาวลีนะซึ่งเป็นหัวใจของประโยคอันนี้บอกไว้เลยว่าเป็นหัวใจของประโยคถ้าไม่มีคำกริยาประโยคนั้นจะสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์นะซึ่งสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเนี่ยก็ได้อธิบายไว้แบบนี้นะครับก็คือเป็นส่วนหลักของกริยาวลีคำว่ากริยาวลีก็คือกลุ่มคำที่เป็นคำกริยาทั้งหมดนะแล้วก็เป็นหัวใจของประโยคด้วยมาดูตัวอย่างวันนี้ครูจะแบ่งคำกริยาออกเป็นคำกริยาบอกสภาพและคำกริยาบอกอาการซึ่งตอนแรกคุณครูถามว่าอ้าวคำกริยาก็คือคำที่บอกอาการบอกการกระทำใช่ไหมเด็กๆอาจจะรู้แค่นี้แต่จริงๆแล้วคำกริยาอีกลักษณะหนึ่งที่ควรจะรู้ก็คือคำกริยาบอกสภาพหรือคำกริยาคุณศัพท์นั่นเองคำกริยาบอกสภาพนะครับก็ตามตัวอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวคุณครูจะสอนว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรทีนี้มาดูที่คำกริยาบอกอาการอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าบอกการกระทำหรือมันแสดงอาการอะไรบางอย่างของประธานยกตัวอย่างเช่นคาบกินเดินใช่ไหมนั่งนอนไหว้แล้วก็ดูลุก วิ่งนะครับทั้งหมดนี้บอกอาการถ้าสมมติว่าเราจะเติมประธานของประโยคเข้ามานะยกตัวอย่างเช่นคุณครูบอกว่าเขาเดินคุณครูเติมประธานเข้ามาข้างหน้าตรงนี้เห็นไหมลูกตรงนี้เป็นประโยคได้แล้วมีประธานคือเขาแล้วก็มีคำว่าเดินเป็นคำกริยานะถ้าเป็นคำกริยาบอกสภาพบอกว่าเขาผอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยคได้เห็นไหมอันนี้คือการวิเคราะห์คำกริยาแนวใหม่นะครับเนี่ยคำว่าผอมเป็นคำกริยาที่บอกสภาพของใครของเขานั่นเองหรือคำว่าเดินเป็นกริยาที่บอกอาการของใครก็ของเขาว่าเขากำลังทำอะไรใช่ไหมเด็กๆพอจะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจนะอันนี้อย่าไปสับสนว่ามันคือคำวิเศษจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นคำกริยาบอกสภาพหรือถ้าตามภาษาไทยเนี่ยถ้าตามภาษาเนาะก็เรียกว่าคำกริยาคุณศัพท์นั่นเองแต่ครูใช้คำง่ายๆว่าคำกริยาบอกสภาพและคำกริยาบอกอาการเข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วลองดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งเด็กๆดูที่ใบงานที่5ตอนที่1ทุกคนดูที่ใบงานที่5ปลายทางด้วยนะใบงานที่5ตอนที่1เห็นไหมลูกมันจะมีตารางอยู่ใช่ไหมทุกคนลองช่วยกันดูสิว่าในตารางมีคำกริยาในประโยคอะไรบ้างทุกคนช่วยกันวิเคราะห์นะแล้วเราจะทำใบงานไปพร้อมกันนะครับเด็กๆอ่านข้อที่1ก่อนข้อ1อ่านพร้อมกันเร็วณรงค์เล่นฟุตบอลทุกวันคำกริยาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนลูกช่วยกันบอกเร็วอยู่ที่คำว่าเล่นขีดเส้นใต้ไปเลยในข้อแรกอยู่ที่คำว่าเล่นทีนี้ลองบอกสิว่าคำว่าเล่นเนี่ยเป็นคำบอกสภาพหรือบอกอาการเอาดีๆบอกสภาพหรือบอกอาการมันแสดงการกระทำไหมลูกเล่นมีการกระทำไหมแสดงว่าบอกอาการหรือบอกสภาพบอกอาการเราก็ขีดลงไปหรือนำมาเขียนลงก็ได้ว่าอ๋อคำว่าเล่นมันอยู่ตรงนี้นะเขียนลงไปเลยนี่คือการทำงานข้อแรกดูที่ข้อที่2ประเสริฐปลูกผักสวนครัวไว้หลังบ้านคำกริยาอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงไหนอยู่ที่คำว่าปลูกปลายทางดูไปพร้อมกันนะครับอยู่ที่คำว่าปลูกนะเด็กๆดูซิว่าคำว่าปลูกเนี่ยมันแสดงการกระทำหรือแสดงบอกอาการหรือบอกสภาพหรือมันเป็นแค่การบอกลักษณะเฉยๆคำว่าปลูกมันมีการกระทำไหมคำว่าปลูกมีหรือไม่มีมีดังนั้นเป็นคำที่อยู่ตรงไหนเอ่ยบอกอาการหรือบอกสภาพอาการเราก็เขียนคำว่าปลูกลงในช่องบอกอาการเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วคุณครูให้เวลา1นาทีในการทำงานข้อที่3 4และ5รวมทั้งปลายทางด้วยนะครับมาดูซิว่าเด็กๆ เข้าใจคำกริยาหรือเปล่าเชิญเลย

เอาละครับตอนนี้เด็กๆวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังปลายทางเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ้าวถ้าเสร็จแล้วมาดูคำตอบกันนะข้อที่3เจ้าตูบโดนขังคำกริยาอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่คำว่าโดนใช่หรือเปล่าไม่ใช่อยู่ที่คำว่าขังแสดงว่าเป็นคำกริยาบอกอาการนะใช่ไหมเพราะว่ามันคือการกระทำ

ข้อที่4แม่สวยคำกริยาอยู่ตรงไหนลูกสวยดีมากคำกริยาอยู่ที่คำว่าสวยนะเป็นบอกสภาพหรือบอกอาการเก่งจังเลยคำว่าสวยบอกสภาพข้อสุดท้ายข้อที่5สุนัขตัวนี้ฉลาด

0: ลงไปอีกนะอ่ะไปดูต่อว่าลักษณะต่อมาเป็นยังไงคำกริยาอันแรกเลยคือคำกริยาที่มีหน่วยกรรมเข้าใจคำว่ากรรมไหมลูกกรรมคืออะไรกรรมไหนใครรู้จักกรรมอ้าวดีมากคำว่ากรรมแปลว่าผู้ที่ถูกกระทำใช่ไหมถูกกระทำโดนกระทำนะเราจะเรียกคำกริยาที่มีหน่วยกรรมว่าสกรรมกริยานะสกรรมกริยาเป็นคำกริยาที่มีนามวลีตามหลังทำหน้าที่เป็นกรรมนะคำนามเนี่ยจะต้องมาเป็นกรรมของคำกริยานี้หรือผู้ถูกกระทำยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นประโยคแรกบอกว่าฉันกินขนมนักเรียนลองดูนะลูกถ้าคุณครูไม่มีคำว่าขนมเป็นฉันกินเฉยๆเนี่ยประโยคนี้มันสมบูรณ์หรือยัง
1: อย
0: ่างเราเข้าใจไหมว่าคนคนนี้กินอะไรเข้าใจไหมไม่ดังนั้นขนมยังจำเป็นอยู่ไหมคำว่าขนมจำเป็นไหมจำเป็นเพราะว่าขนมก็จะเป็นประธาไอ้เป็นกรรมของกริยาก็คือเป็นกรรมของคำว่ากินขนมถูกใครกินขนมถูกฉันกินใช่ไหมก็คือถูกฉันกระทำนั่นเองพ่อฟังข่าวคำว่าข่าวเนี่ยเป็นกรรมใช่ไหมข่าวถูกใครฟัง
1: พ่อ
0: ฟังน้องอ่านหนังสือหนังสือถูกใครอ่านน้องชาวนาเกี่ยวข้าวข้าวถูกใครเกี่ยว
1: ชาวน
0: าเห็นไหมทีนี้มาดูที่คำกริยาตรงสีชมพูนะคำว่ากินคำว่าฟังคำว่าอ่านและคำว่าเกี่ยวมันเป็นคำกริยาที่อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีกรรมมาตามหลังก็คือนามวลีก็คือคำนามนั่นแหละนะกลุ่มคำนามมาตามหลังอยู่เสมอนะครับอันนี้พอเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะได้นะเป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมเสมอเรียกว่าสกรรมกริยาต่อมาดูที่อันนี้คำกริยาอันที่สองคือคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมเมื่อสักครู่มีหน่วยกรรมนะต่อไปอันที่สองคือไม่มีหน่วยกรรมเราจะเรียกว่าอกรรมกริยาอันนี้ไม่มีหน่วยกรรมจำไว้ให้ดีนะเพราะว่าอกรรมกริยาอะแปลว่าอะไรลูกอะแปลว่าไม่ใช่ไหมมาดูว่าเป็นคำกริยาที่เป็นยังไงไม่ต้องมีนามวลีทำหน้าที่เป็นหน่วยกรรมก็คือไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายแล้วนะหน่วยเติมเต็มหรือหน่วยเสริมความตามหลังไม่ต้องมีอะไรมาแล้วก็คือจบที่คำกริยาได้เลยนะเป็นคำกริยาง่ายๆยกตัวอย่างเช่นอะไรเด็กหัวเราะมีกรรมไหม
1: ไม
0: ่ต้องมีเลยใช่ไหมลูกก็คือหัวเราะเสร็จแล้วก็รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฝนตกต้องมีกรรมไหมคำว่าฝนตกไม่ต้องเราเสียใจก็คือจบเลยใช่ไหมมันเข้าใจมันมีความหมายที่สมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็วัยรุ่นสิ่งนะอันนี้คือเรียกว่าคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วลองมาดูสไลด์หน้าต่อไปนะครับเด็กๆช่วยคุณครูหน่อยเราจะวิเคราะห์คำกริยาในประโยคนะเด็กๆลองอ่านประโยคที่หนึ่งพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางประโยคแรก
1: แมว
0: จะกินปลาใช่ไหมลองหาคำกริยาให้ครูหน่อยแมวจะกินปลาอยู่ตรงไหนคำว่ากินดีมากทีนี้คำว่ากินเป็นคำกริยาบอกสภาพหรือบอกอาการตอบดังๆคือเก่งมากเป็นคำกริยาบอกอาการนะเด็กๆคิดว่ามีหน่วยกรรมไหมลูกมันมีอะไรต่อท้ายคำว่ากินไหมแสดงว่าปลาถูกใครกิน
1: แล้ว
0: ในประโยคนี้ใครเป็นกรรมใครถูกกระทำลูกปลาถูกกระทำแสดงว่าเขามีกรรมหรือไม่มีกรรม
1: ม
0: ีกรรมเพราะว่าถูกใครกระทำ
1: แม
0: วเห็นไหมยากไหมไม่ยากนะก็คือคำว่าปลาเนี่ยเป็นกรรมนะต่อมาประโยคที่สองอ่านพร้อมกันเร็ว
1: พ่อคงกลับ
0: พ่อคงกลับ ดึกอ่ะหาคำกริยาให้คุณครูหน่อยคำว่าอะไรคำว่า

0: กลับดีมากกริยาคือคำว่ากลับนะอ้าวทีนี้ต่อมาเป็นคำบอกสภาพหรือบอกอาการมันแสดงการกระทำไหมคะว่ากลับกับบ้านอ่ะมีการกระทำไหมลูกมีการเคลื่อนไหวไหมมีแสดงว่าบอกสภาพหรือบอกอาการ
1: อาการ
0: ดีมากอ้าวทีนี้มีกรรมหรือเปล่าม ีหรือไม่
1: ม
0: ีไม่มีถูกต้องไม่มีหน่วยกรรมเพราะว่าไม่มีอะไรมาถูกกระทำเลยใช่ไหมลูกคำว่าดึกเนี่ยมันไม่ใช่กรรมนะถึงแม้ว่าจะต่อท้ายก็ตามเนาะโอเคไหมเป็นแค่คำวิเศษที่ขยายกริยาเท่านั้นเองอ่ะพอจะเข้าใจหรือเปล่า
1: เข้าใจ
0: เข้าใจอ่ะถ้าเข้าใจแล้วไปต่อที่ประโยคต่อมาอ้าวอ่านประโยคที่สามประโยคที่3วันนี้จะใช้วิธีการสุ่มใครจะได้ตอบนะวันนี้ใครวิเศษใครเอ่ยปลายทางก็เหมือนกันนะลูกคนที่ครูหยิบหมายเลขขึ้นมาแสดงว่าต้องลุกขึ้นตอบคำถามให้เพื่อนปลายทางได้ฟังด้วยผู้โชคดีวันนี้คือหมายเลขเป็นเลขคู่เป็นเลขคู่ที่เลขหลักเดียวด้วยผู้โชคดีคือวันนี้มาครบใช่ไหมโอ้โหสุดยอดดีมากเบอร์8อ้าวยืนเลยหมายเลข8กิตติภพสู้ๆตามองไปที่เพื่อนๆปลายทางแล้วก็ตอบคำถามดังๆนะหาคำกริยาให้ครูหน่อยลูกว่าประโยคที่3คำกริยาอยู่ตรงไหนอ้าวเชิญเลย
2: คำว่าจับครับ
0: คำว่าอะไรนะ
2: คำว่าจับครับ
0: จับถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเก่งมากสุดยอดอ่ะกิตติภพวิเคราะห์ต่อว่าคำว่าจับบอกสภาพหรือบอกอาการ
2: อาการครับ
0: ถูกต้องแล้วมีกรรมไหม
2: มีครับ
0: มีกรรมถูกต้องใครเป็นกรรมในประโยค
2: ปลาครับ
0: ปลาเก่งจังเลยเอาปรบมือให้กิตติภพดังๆเลยสุดยอดเห็นไหมก็วิเคราะห์กันได้อ่ะประโยคที่4คนต่อไปคนต่อไปเอาสีมีสีเหลืองสีมีเหลืองสองเหลืองเหลืองกับฟ้ากับเหลืองชมพูเอาเหลืองฟ้าใช่ไหมอ่ะเหลืองฟ้าอ่ะผู้โชคดีคือเป็นเลขคี่มี2หลักมี2หลักขึ้นต้นด้วย1ลงท้ายด้วย9ใครเอ่ยมีมี่คนเก่งของครูมีมี่หาคำกริยาให้คุณครูหน่อยลูกในประโยคที่4นะมีมี่ตอบเลยคือตรงไหนคำว่าอะไรน้องกำลังร้องไห้ดูสิตรงไหนลูก
3: ร้องไห้ค่ะ
0: ร้องไห้ถูกต้องไหมถูกต้องสุดยอดบอกสิว่าเป็นคำกริยาบอกสภาพหรือบอกอาการ
3: อาการค่ะ
0: ถูกต้องไหมลูกถูกต้องเก่งมากต่อมามีหน่วยกรรมหรือไม่มีหน่วยกรรมมีไหม
3: ไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: ไม่มีดีมากเพราะว่าไม่มีอะไรมาต่อท้ายตรงนี้เลยใช่หรือเปล่าสุดยอดปรบมือให้มิมี่ด้วยนะครับต่อมาเลยประโยคที่5ผู้โชคดีประโยคที่5ให้ปลายทางด้วยดีกว่าคุณครูอยากได้เลขหลักเดียวเอาสีอะไรดีลูกใครอยากจับให้ณัฐรดาจับดีกว่าอยู่ใกล้ๆคุณครูหยิบมาเลย1ไข่1ฟองสีชมพูและสีฟ้านะผู้โชคดีคือเลข2หลักลงท้ายด้วย0ใครเอ่ยขึ้นต้นด้วย1ใครเลขที่10ใครเอ่ยเลขที่10ยืนต้นหนาวเลขที่10มาเลยดูซิประโยคที่5อ่านประโยคก่อนลูกประโยคที่5ประโยคที่5ต้นหนาวอ่านประโยคนี
4: ้แม่สวยมาก
0: แม่สวยมากคำกริยาคือ
4: สวยครับ
0: สวยถูกต้อง

0: ถูกต้องสุดยอดคำว่าสวยอ่ะวิเคราะห์ต่อนะเป็นคำกริยาบอกสภาพหรือบอกอาการ
1: อาการครับ
0: ใช่หรอคำว่าสวยนี่มันแสดงอาการใช่ไหม
1: สภาพ
0: บอกอะไร
1: สภาพ
0: บอกสภาพเพราะว่าบอกลักษณะของใครลูกสภาพของใคร
1: แม่
0: ของแม่อ่ะแสดงว่าถ้าบอกสภาพเนี่ยจะเป็นคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมนะครับคำว่ามากไม่ใช่กรรมนะเป็นเพียงคำวิเศษที่ต่อท้ายเฉยๆอ่ะไม่เป็นไรนะต้นหนาววิเคราะห์ผิดให้ทำความเข้าใจใหม่นะลูกโอเคไหมปลายทางก็เหมือนกันนะครับอ่ะคุณครูเสริมให้นิดนึงถ้าคำกริยาบอกสภาพจะเป็นคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมทันทีให้จำไว้ด้วยนะอ้าวต่อไปประโยคที่6ใครเอ่ยใครอยากหยิบไม่ให้หยิบหรอกเดี๋ยวจะให้ออกมาพูดอ่ะประโยคนี้มาคนที่6ผู้โชคดีโอ้โหเกือบๆสุดท้ายเลยขึ้นต้นด้วยเลข2อ้าวใครคือหมายเลข2ขึ้นต้นยกมือลงท้ายด้วย7ใครอ้ามาเลยวีนาพร27นะครับ27อ้าววีนาพรประโยคนี้ง่ายมากเลยลูกอ่านประโยคก่อน
2: แมวอ้วน
0: แมวอ้วนคำกริยาคือคำว่า
2: อ้วนค
0: ่
2: ะ
0: อ้วนถูกต้องอ้วนเนี่ยบอกสภาพหรือบอกอาการลูก
2: สภาพค่ะ
0: บอกสภาพเก่งมากอ่ะถ้าเป็นคำกริยาบอกสภาพมีหน่วยกรรมหรือไม่มีหน่วยกรรม
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีหน่วยกรรมสุดยอดดีมากๆอ่ะปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยเก่งมากปลายทางเป็นยังไงเอ่ยวิเคราะห์ได้หรือเปล่าดูนะวิเคราะห์ได้เหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้เด็กๆไปดูต่อไปดูต่อทีนี้นำใบงานตัวเองขึ้นมาตอนที่2วิเคราะห์ของตัวเองแล้วมาวิเคราะห์ในใบงานด้วยนะให้ขีดเส้นใต้คำกริยาในประโยคและจำแนกว่ามีหน่วยกรรมหรือไม่มีหน่วยกรรมเด็กๆดูที่ข้อแรกก่อนอ่านประโยคที่1พร้อมกันอ่านได้ไหมอยู่ไหนคำกริยาอยู่ไหนคำว่าตายอ่ะดูซิว่าคำว่าตายเนี่ยมีหน่วยกรรมหรือไม่มีหน่วยกรรม
3: ไม
0: ่มีไม่มีเราก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปแบบนี้อ่ะดูข้อที่2ปลายทางไปพร้อมกันนะครับน้องหัวเราะคำกริยาอยู่ไหนลูกหัวเราะแสดงว่ามีหน่วยกรรมไหม
3: ไม
0: ่มีไม่มีได้2ข้อแล้วทีนี้ข้อ3ข้อ4ข้อ5ให้เวลา2นาทีในการวิเคราะห์เชิญได้เลยครับ

เป็นยังไงบ้างเสร็จเรียบร้อยกันไหมครับ3ข้อเสร็จแล้วสุดยอดมากปลายทางเสร็จหรือเปล่านิดเดียวเองนะมาดูเฉลยกันสุนัขคาบกระดูกใครอยากจะอธิบายข้อนี้ยกมือถ้ามีครูจะสุ่มนะสุ่มได้ดีไหมสุ่มเลยผู้โชคดีคือหมายเลขที่ลงท้ายด้วย5ขึ้นต้นด้วย1ใช่ยืนเลยส่งไมค์ไป

0: เพื่อนหาคำกริยาก่อนลูกคำกริยาอาจในกลุ่มช่วยด้วยนะสุนัขคาบกระดูกคำกริยาคือคำว่าอะไรจิรวดีคือคำว่าอะไรลูกจิรวดีตอบเร็วสุนัขคาบกระดูก
1: มีหน่วยกรรมค
0: ่
1: ะ
0: หาคำกริยาก่อนลูกคำกริยาคือ
1: คาบ
0: ดีมากเก่งมากมีหน่วยกรรมหรือไม่มีหน่วยกรรมมีหน่วยกรรมหรือไม่มีหน่วยกรรม
1: มีหน่วยกรรม
0: มีหน่วยกรรมดีมากอะอะไรคือกรรมลูกอะไรคือกรรมสุนัขคาบอะไรอะไรถูกสุนัขคาบ
1: กระดูก
0: กระดูกเก่งมากปรบมือให้จิรวดีหน่อยสุดยอดที่4ข้อที่4ผู้โชคดีข้อที่4คือใครนะคนที่รอดแล้วก็รอดไปนะจะไม่มีการซ้ำอุ๊ยเลข5อีกแล้วเหลือกี่คนเลข5ที่ยังไม่ออกหมายเลข5เชิญคนที่เบอร์5อ้าวคามินถือไมค์เลยคามินมือถือไมค์คามินหาคำกริยาให้ครูหน่อยประโยคที่4นะครับ
1: เซ็งค่ะ
0: คำว่า
1: เซ็ง
0: ถูกต้องมีหน่วยกรรมไม่เอ่ยมีหรือไม่มี
1: ไม่มี
0: ไม่มีเก่งมากปรบมือให้คามินหน่อยครับต่อมาข้อ5คนที่เป็นผู้โชคดีคนเอาสีอะไรดี
2: เอาส
0: ี
2: เข
0: ีย
2: ว
0: ให้กมลวุฒิออกมาจับไม่ใช่จับได้ตัวเองนะกมลวุฒิคนโชคดีคือหมายเลข6ใครเอ่ยใครเลขที่6ข้างๆตอบเลยลูกคืออะไรคำกริยาคือ
1: เก็บผลไม้ครับ
0: คำว่าเอาหนึ่งคำ
1: เก็บ
0: คำว่า
1: เก็บ
0: เก็บดีมากเก่งมากแล้วมีหน่วยกรรมไหม
1: มีครับ
0: หน่วยกรรมในที่นี้คือคำว่า
1: ผลไม้
0: ดีมากสุดยอดนะครับผลไม้ถูกใครเก็บถูกชาวสวนเก็บนะอ้าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์คำกริยาที่มีหน่วยกรรมและไม่มีหน่วยกรรมนะครับพอจะเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะปลายทางก็เหมือนกันไม่ยากใช่ไหมครับเราได้2แบบแล้วคือคำกริยาบอกสภาพและคำกริยาบอกอาการแล้วก็คำกริยาที่มีหน่วยกรรมและไม่มีหน่วยกรรมทีนี้คุณครูมีกิจกรรมต่อมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตประโยคทุกคนลองอ่านประโยค4ประโยคนี้พร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางอ่านดังๆเลยครับเชิญเลย

0: เราจะเห็นว่ามันจะมีคำที่อยู่ในประโยคที่ไม่ใช่คำกริยานะเด็กๆลองดูสิว่าถ้าเราจะตัดคำบางคำออกไปในประโยคที่หนึ่งตัดคำว่าอะไรออกได้ที่มันยังมีใจความเหมือนเดิมตัดคำว่าอะไร
1: จะ
0: ประโยคที่สองตัดคำว่า
1: คง
0: ประโยคที่สามตัดคำว่าก
1: ำล
0: ังประโยคที่สี่ตัดคำว่าก
1: ำล
0: ังลองอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งซิโดยที่เราไม่เอาคำที่เราตัดนะประโยคที่หนึ่งอ่านว่าใจความเหมือนเดิมไหม
1: เหมือ
0: นเดิมอันที่สอง
1: พ่อ
0: ประโยคที่สาม
1: ชาวบ้านคงจะรัก
0: ประโยคที่สี่
1: น้องร้องไห
0: ้อันนี้แหละเราจะเห็นว่าคำบางคำตัดออกจากประโยคได้ใช่ไหมทำไมถึงคุณครูบอกว่าตัดออกได้เพราะว่ามันเป็นคำช่วยกริยาเข้าใจไหมลูกคำช่วยกริยาเนี่ยคำกริยาในประโยคที่หนึ่งคือคำว่าอะไรกินใช่ไหมประโยคที่สองคือคำว่าก ลับประโยคที่สามคือคำว่า
1: จับ
0: ประโยคที่สี่คือร้องไห้คำช่วยกริยาจะอยู่ข้างหน้าคำกริยาเสมอเห็นหรือยังอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเนี่ยคำว่ากำลังเนี่ยอยู่ข้างหน้าคำกริยาเป็นการนำมาช่วยให้ประโยคนั้นมันสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองนะครับลองมาดูคำนิยามของคำช่วยกริยาคือคำที่ไม่ใช่คำกริยานะคำช่วยกริยานะไม่ใช่คำกริยาปรากฏอยู่ตามลำพังได้ไหมได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้มันจะต้องปรากฏอยู่ร่วมกับคำกริยาอยู่เสมอนะแล้วก็จะต้องอยู่ข้างหน้าคำกริยาเสมออันนี้คือสำคัญที่คุณครูไฮไลท์เอาไว้ให้นะต้องปรากฏร่วมกับคำกริยาและต้องอยู่ข้างหน้าคำกริยาเสมอไม่ปรากฏตามลำพังอยู่คนเดียวแล้วไม่มีความหมายนะและที่สำคัญคำช่วยกริยาไม่ใช่คำกริยาอันนี้ต้องจำด้วยนะทำไมจึงต้องมีคำช่วยกริยาเพราะว่าเอาไว้บอกความหมายทางไวยากรณ์ของกริยาเป็นการช่วยให้กริยานั้นมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นให้มีความชัดเจนมากขึ้นเป็นการส่งเสริมให้คำกริยาสามารถพูดหรืออธิบายแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันชัดขึ้นนะครับอันนี้คือหน้าที่ของคำช่วยกริยานะเด็กๆมาดูตัวอย่างหมอได้ผ่าเอาเนื้อร้ายออกหมดแล้วเห็นไหมคำช่วยกริยาคือคำว่าอะไรลูกคำว่าได้นะจะปรากฏอยู่ต่อหน้าคำกริยาก็คือคำว่าผ่าเห็นไหมต่อมาประโยคที่สองฉันจะไปหาเขาพรุ่งนี้คำว่าจะเนี่ยก็จะช่วยคำว่าไปใช่ไหมผมกำลังอาบน้ำเนี่ยคำว่าอาบน้ำเนี่ยมีคำว่ากำลังอยู่นำหน้าเขามักออกไปวิ่งทุกเย็นเขาออกไปวิ่งทุกเย็นเห็นไหมนาฬิกาเพิ่งตายมันอยู่ข้างหน้าคำว่าตายเห็นไหมนี่คือลักษณะของคำช่วยกริยาถ้าเราตัดออกไปประโยคนี้ยังคงอยู่ได้ไหมลูกถ้าเราตัดทิ้งออกไปเลยยังอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมอยู่ได้ยังคงความหมายอยู่ยังได้ใจความอยู่นะหมอผ่าเอาเนื้อร้ายออกหมดแล้วเห็นไหมก็ยังดูได้ใจความเหมือนเดิมฉันไปหาเขาพรุ่งนี้ก็ได้ใจความเหมือนเดิมใช่ไหมเห็นหรือยังว่านี่คือลักษณะของการเอามาช่วยนะผมอาบน้ำอยู่เลยรับโทรศัพท์ไม่ได้นะเขาออกไปวิ่งทุกเย็นนาฬิกาตายเห็นไหมเนี่ยใจความเท่าเดิมเลยเพียงแต่ว่าเพิ่มคำขึ้นมาเพื่อเพิ่มบอกความหมายทางไวยากรณ์นั่นเองนะครับมาดูประโยคต่อมาเด็กๆลองอ่านดูซิประโยคแรกอ่านพร้อมกันคำช่วยกริยาจะปรากฏนำหน้าคำกริยาแสดงว่าประโยคนี้คำกริยาคือคำว่า
1: ตก
0: เก่งมากประโยคที่สองเขายังรับราชการอยู่มั้งคำกริยาอยู่ตรงไหนลูกคำกริยารับดีมากเพราะว่ามีคำช่วยกริยาอยู่ข้างหน้าคุณต้องคืนเงินผมให้ได้คำกริยาคือคำว่า
1: ค
0: ืนโปรดงดสูบบุหรี่ในอาคารไม่ใช่คนโปรดนี้นะหมายถึงคำว่าโปรดคำกริยาคือคำว่าอะไรลูกคำว่าง
1: ด
0: เพราะว่ามีคำว่าโปรดเป็นคำช่วยนะรถเราถูกรถคันนั้นเฉี่ยวเอา นะอ่ะลองดูซิคำว่ารถเป็นคำกริยาหรือเปล่า
1: เฉียว
0: ถูกต้องเห็นไหมมันก็ยังปรากฏข้างหน้าอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ติดกันอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะอ่ะเจ้าตูบโดนขังเป็นไงลูกคำกริยาคือคำว่าขังอ่ะทีนี้เด็กๆลองสังเกตประโยคนี้ถ้าคุณครูตัดคำว่าโดนออกไปเป็นเจ้าตูบขังความหมายมันชัดหรือยัง
1: ไม
0: ่เพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีคำช่วยกริยาไหมก็จำเป็นจะต้องมีในบางประโยคนะเห็นไหมมันทำให้คำกริยานั้นมันมีความหมายชัดนี่คือหน้าที่ของเขาเห็นไหมว่ามันมีความสำคัญหรือยังเห็นแล้วอ่ะทีนี้ต่อไปใบงานจะให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์คำช่วยกริยาในประโยคทริคง่ายๆเลยนะเราต้องหาคำกริยาในประโยคก่อนใช่ไหมลูกถ้าเราหาคำกริยาเจอโดยส่วนใหญ่คำช่วยกริยาจะเป็นไงอยู่ติดกันใช่ไหมอยู่ติดกันและอยู่ข้างหน้าอ่ะลองมาดูตัวอย่างในใบงานเด็กๆดูที่ใบงานตัวเองตอนที่3นะครับมาที่ช่วงของฝากแล้วนะปลายทางก็เหมือนกันนะเราทำใบงานมาถึงตอนที่3แล้วนะครับลองดูนะลูกในตอนที่3ให้ขีดเส้นใต้คำช่วยกริยาในประโยคมีทั้งหมดกี่ประโยค10ประโยคใช่ไหมครับดูที่ข้อแรกก่อนรถของพ่อโดนชนเด็กๆช่วยกันครูหาคำกริยาก่อนอยู่ตรงไหนลูกคำกริยา
1: ชน
0: แสดงว่าคำช่วยกริยาจะต้องอยู่ก่อนคำกริยาต้องเป็นคำว่าอะไร
1: โดน
0: ขีด

0: เส้นใต้คำว่าโดนลงไปเลยหาคำช่วยกริยานะมาดูข้อที่2ทางขวามือนะครับข้อที่2เขากำลังมาคำกริยาคือคำว่าอะไรกริยาลูกกริยามาแสดงว่าช่วยกริยาคือคำว่าก
1: ำล
0: ังเราก็ขีดเส้นใต้อันนี้ข้อที่3เย็นนี้ฝนคงตกหนักแน่ๆลองหาซิคำกริยาคือคำว่า
1: ตก
0: ดังนั้นคำช่วยกริยาคือคำว่า
1: คง
0: พอได้ไหมพอได้ไหมลูกถ้าได้นะคุณครูให้เวลา3นาทีในการวิเคราะห์ตั้งแต่ข้อ4จนถึงข้อ10ทั้งปลายทางและต้นทางเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานร่วมกันนะครับเชิญเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสรุปบทเรียนกันแล้วนะคุณครูให้เวลานักเรียนทำใบงานตอนที่3ใช่ไหมลูกแค่กี่นาที3นาทีทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางทีนี้เรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนะครับในช่วงสรุปบทเรียนนี้จะเป็นการเฉลยใบงานเนาะซึ่งในตอนที่1เราก็ได้เฉลยกันไปแล้วตอนที่2ก็เฉลยไปแล้วมาดูที่ตอนที่3นะครับเมื่อสักครู่นี้เราค้างกันที่ข้อที่4ใช่ไหมเด็กๆช่วยกันครูหน่อยว่าคำช่วยกริยาในข้อที่4คุณแม่จะไปเชียงใหม่วันเสาร์เนี่ยคือคำว่าอะไรดูข้อที่4นะคำว่าจะดีมากข้อที่5เขามักออกไปวิ่งทุกเย็นคือคำว่าม
1: ัก
0: เก่งมากข้อ6ผมกำลังอาบน้ำคือคำว่าก
1: ำ
0: ลังข้อ7เขายังทำงานที่นี่คือคำว่ายังเก่งมากข้อ8คุณต้องไปที่นั่นกับผมคำว่าอะไรลูก
1: ต
0: ้องวิ่งเก่งจังเลยข้อที่9น้องถูกแม่ตีเพราะสนคําว่าอะไรเอ่ย
1: ถ
0: ูกดีมากข้อสุดท้ายพ่อมักดื่มกาแฟดำคําตอบคือ
1: ม
0: าร์คโอ้โหสุดยอดใครถูกทุกข้อเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยเก่งมากปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมลูกถูกทุกข้อแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าเรื่องนี้ยากหรือไม่ยากไม่ยากเป็นเรื่องของคำกริยาและคำช่วยกริยานั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้กิจกรรมของเราก็ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยได้ความรู้อะไรบ้างวันนี้ลองสรุปซิได้ความรู้อะไรบ้างได้รู้จักคำกริ

0: ยาใช่ไหมแล้วก็คำช่วยกริยานะครับคำกริยาที่คุณครูสอนไปก็จะมีคำกริยาบอกสภาพและคำกริยาบอกอาการคำกริยาบอกสภาพก็คือกริยาคุณศัพท์นั่นเองนะครับบอกอาการเราก็จะแบ่งเป็น2ลักษณะคือมีหน่วยกรรมและไม่มีหน่วยกรรมถ้ามีหน่วยกรรมเราจะเรียกว่าสกรรมกริยาถ้าไม่มีหน่วยกรรมเราจะเรียกว่าอกรรมกริยานะครับเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปทบทวนความรู้ไปอ่านใบความรู้ทำความเข้าใจให้มากขึ้นแล้วเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับฝากให้เด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางเตรียมมาด้วยนะก็คือชุดบัตรคำนะครับมีใบความรู้ที่3เรื่องคำวิเศษมีกระดานคำตอบแล้วก็มีใบงานที่6เรื่องคำวิเศษนั่นเองอันนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ในแผนการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งก็คือที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องคำวิเศษนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไปเพียงเท่านี้นะแล้วเจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: ท่านทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: ครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้บอโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่

0: น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับนักเรียนครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระกันจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเราเนี่ยได้มีโฮมเวิร์คหรือว่าการบ้านกันไปนักเรียนปลายทางจำได้ไหมครับนักเรียนปลายทางได้ทำการบ้านหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนการบ้านกันหน่อยการบ้านของเรานะครับให้นักเรียนเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยสำรวจปัญหาในโรงเรียนที่เราอยากจะพัฒนากลุ่มของเราอยากจะพัฒนาใช่ไหมทีนี้เนี่ยในวันนี้ในเริ่มต้นของเราเลยเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนต้นทางเนี่ยก็ได้ไปสำรวจนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนของตนเองนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ไปตามสถานที่ต่างๆของโรงเรียนไปดูว่าเอ๊มีปัญหาอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามารับชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าการนำเสนองานของแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรนะครับว่าเขาเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางตั้งใจดูไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
1: พวกเรามาจากกลุ่มที่1เครื่องแต่งกายของนักเรียนหายบ่อยครั้งจากที่เราสำรวจมาก็จะเจอรองเท้านักเรียนหมวกลูกเสือหมวกพิธีการอยู่ตามจุดต่างๆโดยที่ไม่มีเจ้าของตามหาเจ้าของไม่ได้ครับ
2: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม2ค่ะการวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบพวกเราได้ไปสำรวจและได้พบว่าน้องๆป.1วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบบางคนก็วางสลับกับเพื่อนบ้างค่ะ
3: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม3ค่ะเวลาพักรับประทานอาหารมีนักเรียนบางคนไม่เก็บถาดอาหารค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม4กลุ่มของพวกเราได้ไปสำรวจห้องสมุดพบว่านักเรียนบางคนได้อ่านหนังสือและไม่เก็บหนังสือไว้ที่เดิมค่ะ
5: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม5นะคะพบว่าบ่อยครั้งเราจะไปสำรวจห้องน้ำค่ะเราจึงเจอก๊อกน้ำที่เปิดไว้นะคะก็มีรูปภาพดังนี้เลยค่ะนักเรียนทุกคนชอบเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วไม่ปิดก๊อกน้ำเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะ
0: และนี่นะครับก็จะเป็นปัญหาที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ไปสำรวจเจอมาในโรงเรียนนะครับบางกลุ่มบอกว่าเอ๊ของเนี่ยเวลาที่หายแล้วนะครับก็หาเจ้าของไม่เจอเช่นรองเท้าหมวกลูกเสือหมวกยุวกาชาดเนี่ยเวลาหายแล้วมันไม่มีเจ้าของเลยไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะครับหรือว่ามีบางกลุ่มบอกว่าเวลาที่นักเรียนรับประทานอาหารบางคนนะครับไม่ยอมนำถาดอาหารที่เรารับประทานเสร็จแล้วเนี่ยเอาเก็บไปล้างให้ไว้ถึงที่นะครับหรือจากที่ปัญหาหลายๆอย่างครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการวิเคราะห์ปัญหากันครับนักเรียนวิเคราะห์ปัญหาก็คือการทำความเข้าใจปัญหาครับว่าเออเราจะต้องเข้าใจปัญหาไปเพื่ออะไรเราจะต้องวิเคราะห์ปัญหาไปเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้หาแนวทางในการแก้ไขได้ถูกต้องนะครับปัญหาที่เราเจอมักจะมีสาเหตุอยู่เสมอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยใบกิจกรรมที่1นะครับวิเคราะห์ปัญหานะครับให้นักเรียนเขียนปัญหาที่นักเรียนพบเจอนะครับและสาเหตุของปัญหาว่าปัญหาที่นักเรียนเจอนั้นเป็นสาเหตุมาจากอะไรให้นักเรียนเขียนเป็นข้อๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับปริ้นใบกิจกรรมที่1ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ทำด้วยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คเสียงของเรากันดีกว่าว่ายังจำได้หรือเปล่าเอ่ยพร้อมไหมพร้อมไหม

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้หรือเปล่าเอ่ยว่าปัญหาที่นักเรียนเจอนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรเมื่อสักครู่นี้ครูก็ได้ไปสังเกตแต่ละกลุ่มนะครับของนักเรียนต้นทางก็ได้เขียนสาเหตุของการเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับรับฟังนะครับว่าจากการที่แต่ละกลุ่มได้วิเคราะห์มานั้นเป็นอย่างไรในกิจกรรมต่อไปของเรานั่นก็คือนำเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหานั่นเองขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1แล้วก็เรียงลำดับจนถึงกลุ่มที่5นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
1: ปัญหาที่ค้นพบเครื่องแต่งกายนักเรียนหายโดยที่ไม่มีเจ้าของตามหาเจ้าของไม่ได้สาเหตุของปัญหานักเรียนชอบทำหายยังไม่มีความรับผิดชอบหรือชอบวางทิ้งไว้เพราะลืมครับ
0: นี่นะครับก็จะเป็นสาเหตุของปัญหาของกลุ่มที่1ต่อไปขอกลุ่มที่2เลยครับกลุ่มที่2วิเคราะห์สาเหตุว่ายังไงเอ่ยปัญหาก่อน
2: ปัญหาที่ค้นพบวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบมีการสลับรองเท้ากันทำให้เกิดการหายค่ะสาเหตุของปัญหาน้องๆป.1ยังไม่มีระเบียบวินัยจำรองเท้าของตนเองไม่ได้ค่ะ
0: สาเหตุหลักก็คือยังจำรองเท้าของตัวเองไม่ได้แล้วก็ขาดระเบียบวินัยใช่ไหมเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นน้องป.1นะครับต่อไปขอกลุ่มที่3ครับปัญหาแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเป็นยังไงเอ่ย
3: ปัญหาที่ค้นพบนักเรียนไม่ยอมเก็บถาดอาหารสาเหตุของปัญหาไม่มีความรับผิดชอบและห่วงเล่นครับ
0: นี่นะครับก็จะเป็นปัญหาสาเหตุของปัญหาของกลุ่มที่3ต่อไปกลุ่มที่4ได้เลยครับ
4: ปัญหาที่ค้นพบมีนักเรียนบางคนไม่เก็บหนังสือไว้ที่เดิมสาเหตุของปัญหาไม่อยากเดินไปเก็บเพราะขี้เกียจและความรับผิดชอบค
0: ่
4: ะ
0: ส่วนใหญ่ก็คือการขาดความรับผิดชอบนั่นเองใช่ไหมที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มสุดท้ายกันกลุ่มที่5ครับ
5: ปัญหาที่ค้นพบเจอก๊อกน้ำเปิดทิ้งไว้สาเหตุของปัญหานักเรียนไม่ช่วยกันประหยัดน้ำค
0: ่
5: ะ
0: นักเรียนไม่ช่วยกันประหยัดน้ำนักเรียนที่เปิดก๊อกน้ำเอาไว้แสดงว่าเขายังไม่ตระหนักยังไม่รู้ถึงคุณค่าของน้ำดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปิดน้ำทิ้งไว้นี่คือสาเหตุของปัญหาที่นักเรียนต้นทางวิเคราะห์มาได้นะครับส่วนนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับถ้าวิเคราะห์ได้แล้วนะครับว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรก็สามารถพูดคุยปรึกษากับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับและนี่คือปัญหาที่เราจะมาแก้ไขกันในกิจกรรมเรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะครับนักเรียนครูจะมีหลักธรรมมาให้นักเรียนได้ดูได้รับชมและได้ทำกิจกรรมหลักธรรมเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่เราจะทำเดี๋ยวครูยังไม่เฉลยขอให้พวกเราได้ทำความเข้าใจหลักธรรมก่อนหลักธรรมที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ดูนะครับได้ฟังกันคือมีอยู่2หลักธรรมหลักธรรมที่1คือหลักธรรมอิทธิบาท4ธรรมแห่งความสำเร็จของงานนั่นเองนะครับซึ่งหลักธรรมนี้นะครับเวลาเราจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องใช้หลักธรรมนี้เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จนะครับโดยอิทธิบาท4นะครับจะประกอบด้วยดังนี้เลยครับนักเรียน1นั่นก็คือฉันทะครับความรักความพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ทำถ้างานเรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วในสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาโรงเรียนเนี่ยถ้าเรามีใจรักถ้าเรามีความรักนะครับที่จะทำมันเราก็จะทำงานได้ประสบผลสำเร็จนะครับต่อไปครับวิริยะวิริยะก็คือความภาคเพียรและความขยันอย่างต่อเนื่องนะครับการทำงานไม่ว่าทำงานใดก็ตามต้องมีความภาคเพียรและความขยันนะครับจะส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จต่อไปครับเมื่อมีวิริยะก็ต้องมีจิตตะจิตตะก็คือจิตที่จะต้องเอาใจจดจ่อหรือว่าเอาใจใส่มุ่งมั่นและรับผิดชอบนักเรียนครับ ถึงแม้ว่าเวลาเราทำงานใดก็ตามเรามีฉันทะก็คือความรักที่จะทำงานนั้นเรามีความภาคเพียรเรามีความขยันที่จะทำงานนั้นและสุดท้ายเรามีการจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่เราทำแค่ไหนถ้าเราไม่มีวิมังสาเราก็จะไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเพราะวิมังสาคืออะไรคือความตระหนักไตร่ตรองถึงเหตุและผลด้วยปัญญาการทำงานใดก็ตามต้องใช้ปัญญานะครับนักเรียนต้องใช้สมองในการแก้ไขปัญหาถ้าเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาสุดท้ายแล้วกิจกรรมที่เราทำงานที่เราทำก็จะไม่ประสบผลสำเร็จนะครับต่อไปครับนักเรียนหลักธรรมที่2หลักธรรมนี้มีชื่อว่าสังคหะวัตถุ4นะครับถือว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของคนนะครับของผู้อื่นมีอยู่4ข้อด้วยกันเรามาดูข้อที่1ข้อนี้คือทานทานตามชื่อเลยนักเรียนทานก็คือการให้การเสียสละการแบ่งปันนะครับต่อไปปิยวาจาการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานต่อไปครับอัตถะการช่วยเหลือกันการทำตนให้เป็นประโยชน์นะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องประพฤติปฏิบัตินะครับและสุดท้ายคือสมานัตตาการปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายนะครับเหมือนกับเราทำกิจกรรมกลุ่มกันใช่ไหมนักเรียนเราก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนไม่โยนความผิดไปให้เพื่อนนะครับเวลาเราทำอะไรเราต้องเผชิญหน้าปัญหาแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันนี่คือสมานัตตานั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเมื่อนักเรียนรับรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเสร็จสิ้นแล้ว2หลักธรรมครูจะมีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นกันสำหรับเกมนี้นะครับมีชื่อว่าเกมปิงปองหันษาเอ๊ครูภากรจะเอาปิงปองมาให้นักเรียนทำอะไรนะครับเดี๋ยวฟังกติกานะครับกติกาก็คือนักเรียนต้นทางจะได้อุปกรณ์นั่นก็คือจะเป็นตะเกียบคนละ1คู่นะครับและลูกปิงปองนะครับกลุ่มละ1ลูกเช่นเดียวกันนะครับโดยให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องคีบปิงปองหรือว่าลำเลียงปิงปองนะครับตั้งแต่คนที่1จนถึงคนที่6รอบวงของตนเองนะครับลำเลียงหรือว่าคีบปิงปองโดยไม่ให้ลูกปิงปองนั้นหล่นได้ถ้าลูกปิงปองหล่นแสดงว่าจะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่คนที่1นักเรียนทั้งหมดปรบมือ1ครั้งถ้ายังปรบมือหรือยังเอ่ยปรบมือ2ครั้ง3ครั้งตอนนี้เรามีอุปกรณ์แล้วใช่ไหมมีตะเกียบนะครับเดี๋ยวสำหรับกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับสังเกตแล้วก็เรียนรู้กิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางนะครับว่าครูภากรเนี่ยให้นักเรียนเล่นเกมปิงปองหันษาเพื่ออะไรตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเล่นเกมปิงปองหันษานะครับครูลืมบอกอีกนิดหนึ่งคือถ้ากลุ่มใดนะครับคีบหรือว่าลำเลียงลูกปิงปองนะครับเสร็จหรือว่าลงแก้วเป็นกลุ่มสุดท้ายไอ้คนแรกนะครับกลุ่มแรกจะชนะไปเลยนะครับเป็นกลุ่มที่ชนะพร้อมไหม

0: หมดเวลาเล่นเกมแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่2นั่นเองนะครับก็จะกลุ่มที่2ก็จะคีบลูกปิงปองจนถึงคนสุดท้ายเลยใช่ไหมนานไหมกว่าจะได
1: ้
0: นานอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาถอดบทเรียนเกี่ยวกับปิงปองหันษากันดีกว่าว่าเกี่ยวข้องอะไรกับหลักธรรมที่เราเรียนไปนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้เราเรียนไป2หลักธรรมครูอยากจะบอกว่าถ้านักเรียนนำเอามาใช้ประยุกต์มาใช้นะครับก็จะเกิดผลดีมากเลยเรามาดูซิว่าเมื่อสักครู่นี้ถ้านักเรียนนะครับใช้ฉันทะในการเล่นเกมปิงปองหันษาหรือว่าคีบปิงปองโดยฉันทะคืออะไรก็คือความรักความพอใจที่จะทำมันงานที่เราจะทำเกมที่เราจะทำเนี่ยเรามีความรักที่จะเล่นมันเราก็อาจจะประสบผลสำเร็จได้ถ้าบางคนเอื่อยเฉื่อยแช่ไม่อยากเล่นเลยเป็นไงนักเรียนงานจะประสบสำเร็จไหมไม่นะครับไม่มีทางชนะแน่นอนเลยถ้าใจเราไม่รักนะครับต่อไปเราต้องมีวิริยะวิริยะคืออะไรความภาคเพียรความขยันเมื่อหล่นแล้วก็ต้องเริ่มใหม่หล่นแล้วก็เริ่มใหม่นี่คือความภาคเพียรที่เราใช้นะครับในกิจกรรมปิงปองหันษาของเราต่อไปจิตตะการที่เราคีบปิงปองเราต้องมีจิตตะหรือจิตที่จดจ่ออยู่กับลูกปิงปองนั้นเพื่อไม่ให้ลูกปิงปองของเราล่วงหล่นนั่นเองและ

ครูเห็นเป็นตัวอย่างเลยนะครับเขาก็จะมีการวางแผนกันมีการพูดคุยกันว่าจะต้องใช้ตะเกียบเวลาคีบนะครับต้องคีบท่าไหนต้องทำแบบไหนนะครับเขาจึงประสบผลสำเร็จได้นะครับนี่คืออิทธิบาท4นั่นเองต่อไปอีก1หลักธรรมครับนักเรียนจากที่นักเรียนได้เล่นเกมปิงปองหันษาไปถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะถ้านักเรียนเนี่ยเห็นว่าเพื่อนนะครับทำลูกปิงปองหล่นแล้วไม่ถือโกรธไม่รู้สึกว่าพยาบาทเพื่อนไม่เกลียดเพื่อนเลยถ้าเพื่อนทำลูกปิงปองหล่นนะครับไม่โทษใส่เพื่อนให้อภัยเพื่อนนะครับถือว่าอยู่ในฐานของสังขารวัตถุ4นะครับถ้านักเรียนสังเกตนะกลุ่มไหนถ้าไม่ใช้คำพูดคำจาการพูดหยาบคายตัวอย่างเช่นเวลาเล่นเกมเนี่ยนักเรียนอาจจะหลุดคำพูดที่หยาบออกมาคำพูดที่ไม่ดีออกมาคำพูดที่เวลาที่เพื่อนคีบลูกปิงปองแล้วลูกปิงปองหล่นเราอาจจะพูดไม่ดีใส่เพื่อนนะครับแต่ครูก็เชื่อว่านักเรียนต้นทางเนี่ยไม่มีใครทำอย่างนั้นแน่นอนดังนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะอยู่ในปิยวาจานะครับต่อไปนั่นก็คืออัตถจริยาการช่วยเหลือการคีบปิงปองให้เป็นรูปวงกลมให้จากคนที่1จนถึงคนสุดท้ายเนี่ยต้องอาศัยการร่วมด้วยช่วยกันของกลุ่มใช่ไหมครับและสุดท้ายคือสมานัตตานะครับนั่นก็คือการปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายนะครับร่วมเผชิญแก้ปัญหากับเพื่อนไปพร้อมๆกันร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเพื่อนนี่คือการถอดบทเรียนจากเกมปิงปองหันษานั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรากันกิจกรรมที่3แนวทางในการแก้ไขปัญหานักเรียนครับวันนี้เรารู้สาเหตุของปัญหาแล้วใช่ไหมว่าปัญหาคืออะไรทีนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับได้ทำใบกิจกรรมที่2แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับระบุปัญหาที่นักเรียนเจอและให้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาว่านักเรียนจะแก้ไขปัญหานั้นด้วยวิธีการใดให้นักเรียนเขียนอาจจะเป็นการเขียนเป็นข้อๆก็ได้นะครับและสุดท้ายหลักธรรมที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหานักเรียนจะใช้อิทธิบาท4หรือจะใช้สังขารวัตถุ4นะครับก็ลองเขียนลงมานะครับการใช้หลักธรรมก็คือการเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมเรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วในการพัฒนาโรงเรียนนะครับพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: ตอนนี้หมดเวลานะครับหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้ลองบอกพูดคุยกับเพื่อนปลายทางนะครับว่าเอ๊ะกลุ่มที่1 2 3 4 5เนี่ยเขาจะใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยครับกลุ่มที่1เดี๋ยวเราจะให้กลุ่มที่1 นะครับเริ่มนำเสนอเป็นกลุ่มแรกเลยให้นักเรียนบอกแนวทางในการแก้ไขปัญหานักเรียนจะแก้ไขปัญหายังไงเอ่ย
1: จัดตั้งตู้ของที่หายค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่2แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ
1: บอกน้องๆว่าควรที่จะวางรองเท้าให้เป็นระเบียบและติดเลขที่ไว้ที่ชั้นวางรองเท้าค่ะ
0: ติดเลขที่ไว้ที่ชั้นวางรองเท้าอีกสักข้อหนึ่งแล้วหลักธรรมที่เราใช้หลักธรรมอะไรเอ่ย
1: สังคหวัตถุ4ค่ะ
0: ต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3แนวทางในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มที่3จะแก้ไขปัญหายังไงเอ่ย
1: ทำป้ายโน้มน้าวและประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ทำป้ายโน้มน้าวและประชาสัมพันธ์และหลักธรรมที่เราใช้คืออะไรเอ่ย
1: สังคหวัตถุ4ค่ะ
0: สังคหวัตถุ4ยอดเยี่ยมมากครับกลุ่มที่4แนวทางในการแก้ไขของกลุ่มที่4แก้ไขปัญหายังไงเอ่ย
1: ทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดไว้และประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงว่าอ่านแล้วเก็บด้วยค่ะ
0: แล้วหลักธรรมล่ะลูกหลักธรรมหนูใช้หลักธรรมอะไรในการทำกิจกรรมนี้ครับ
1: อิทธิบาท4
0: อิทธิบาท4หลักของการทำงานให้สำเร็จใช่ไหมกลุ่มที่5สุดท้ายกลุ่มสุดท้ายเป็นไงเอ่ยแนวทางในการแก้ไขปัญหาครับ
1: ติดป้ายว่าห้ามเปิดน้ำทิ้งไว้ค
0: ่
1: ะ
0: มีการทำป้ายติดป้ายประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับแล้วหนูใช้หลักธรรมอะไรในการทำกิจกรรมนี้ครับ
1: อิทธิบาท4ค่ะ
0: อิทธิบาท4เช่นเดียวกันยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนปลายทางครับนี่ก็คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนต้นทางนะครับแล้วของนักเรียนปลายทางครับเป็นอย่างไรบ้างในส่วนนี้คุณครูปลายทางรบกวนนะครับตรวจสอบคำตอบของนักเรียนด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นสรุปของเรากันนะครับขั้นสรุปหนูทำได้นะครับนักเรียนครับวันนี้เนี่ยเราได้ทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เราไปสำรวจมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนั้นชั่วโมงหน้าเตรียมตัวนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำคือการวางแผนว่าเราจะใช้วิธีแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรบ้างนะครับชั่วโมงหน้าจะเป็นการวางแผนนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาประเมินนะครับตนเองกันดีกว่าสิ่งที่ฉันทำได้นะครับมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองถ้านักเรียนมีความรับผิดชอบมีความกระตือรือร้นในการทำงานประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่าบางครั้งก็รับผิดชอบบ้างบางครั้งก็หลุดไปคุยกับเพื่อนบ้างก็ประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนไม่รู้จักบทบาทไม่รู้จักความรับผิดชอบของตนเองในกลุ่มเลยไม่ช่วยเพื่อนในกลุ่มเลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหมีกลุ่มที่1 3โอ้มีเกือบทุกกลุ่มนะครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับเอามือลงครับและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับในส่วนที่ควรประเมินให้ตัวเองใช้แสดงว่าในชั่วโมงหน้าชั่วโมงต่อไปนักเรียนจะต้องพยายามรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ดีเวลามีงานอะไรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับไม่มีใครนั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครเล่นกัน1คน2คนนะครับต้องช่วยเหลือกันในสมาชิกในกลุ่มนะครับอีกสัก1ข้อครับนักเรียนข้อนี้นะครับถามว่าวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ถ้านักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องครอบคลุมชัดเจนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนยัง ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าถูกต้องนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายนักเรียนไม่รู้สาเหตุของปัญหาเลยและไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นด้วยว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือครับเอามือลงครับยอดเยี่ยมมากครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงครับและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับต่อไปนะครับนักเรียนโฮมเวิร์คของเรานะครับวันนี้เดี๋ยวเรามีการบ้านอีกแล้วนะครับนักเรียนการบ้านของครูให้นักเรียนคิดชื่อเรื่องสิ่งที่จะพัฒนาโรงเรียนในกิจกรรมเรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วนะครับในวันนี้เราได้รู้ปัญหาได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วชั่วโมงหน้าคิดชื่อมาด้วยนะครับชื่อกิจกรรมของเราจะคิดชื่อว่าอะไรนะครับกิจกรรมที่เราจะทำนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาพูดและทำกิจกรรมกันต่อเนื่องเลยนะครับเกี่ยวกับหลักธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนะครับสุดท้ายครับนักเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมสิ่งที่นักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือกระดาษรูปนั่นเองนะครับโดยอาทิตย์หน้าขออภัยครับโดยชั่วโมงหน้าทุกคนจะต้องมาวางแผนกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเพื่อที่จะทำกิจกรรมเรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 19:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแท้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแท้ฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกยหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแท้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะ
ใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาซิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมทราบไหมเอ่ยติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบง
1: ค์ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แวนเลยครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนครูพี่แวนเจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนเห็นอยู่3คนค่ะครูพี่แบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ผู้ชายใช่ไหมครับคุณพี่แบงค
1: ์นักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อนักเรียนเก่งมากมากเลยเรามาดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบง
1: ค์เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกได้ครับครูพี่แบง
1: ค์นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่า
0: ทุกคนกำลัง
1: อะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่นะทำอะไรอยู่นะใช่แล้วใบแล้วครับ
1: มีคำใบแล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: อะไรแบบน
0: ี้
1: ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู่นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บน
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: แบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับกินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับคุณพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: คุณพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะคุณพี่แบงค์
0: ใช่ครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: คุณพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แวนทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แวน
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามและก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แวนคำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวเหมือนตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แวน
1: ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากมาก
0: ทำไมคะว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แวน
1: เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: นักเรียนตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอ่ะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป
0: ็นคนอะไรนะสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ใบขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แวนคำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดแล้วก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แวนตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แวน
1: คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แวนแล้วถือขึ้นแบบนี้เป็นอะไรนะมันจับไม่ได้มันอะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบง
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบง
1: นักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมู่หมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่านะ
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรเอ่ยนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปนะคะคำว่ากรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรเอ่ยคำนามถูกต้องค่ะนักเรียนสุดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แวนถูกต้องแล้วค ครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แวน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้มยิ้มอะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แวนติ๊กตอกติ๊กตอกฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แวนคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะแชะ
0: แชะแชะแชะ
1: แชะแชะ
0: แชะแชะ
1: อะไรนะครูพี่แบงค
0: ์ติ๊กตอกติ๊กตอกทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แวนอยู่ในหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: ปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบง
1: ค์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: นั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แวนสงสัยครับครูพี่แวนว่าครูพี่แวนจะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แวนสงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แวนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แวนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าวค่ะ
0: คำน่าสนใจมากเลยครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แวน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงค์สามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับ จากหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: อ๋อใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับ

0: ครูพี่แมนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะชื่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่ค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก
0: ว้าว
1: รอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที่สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก็คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมดีหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบง
1: ค์
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บ
0: นจานนั่นเองครับครูพี่แบงค์คร
1: ู
0: พี่แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: มองลึกกว่าน
0: ั้
1: นอะไรนะเขียว
0: ๆตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะคืออะไรนะ
1: ทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรคะถูกแป้งแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์เจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แบงค์รู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แบงค์นะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยังเลย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์แ
0: ต่จากที่คุณพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนคุณพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับคุณพี่แบงค์น
1: ะ
0: ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบนนั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
0: เก้าอี้
1: ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: ต่อมาค่ะคำว่านั่ง
0: นั่ง
1: แล้วก็ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: แล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆไปอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
1: มาเลยเคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมวดของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่
0: ใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงสูงสวยสวย
0: ภูเขาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที
0: ่ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดูต้องใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
0: แตกต่างไหมนะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือกริยานั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในบรรพบุรุษของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าผมนั่นเองครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แวน
1: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบง
0: ค์ผ้ากันเปื้อนครับ
1: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
0: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
0: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
0: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
0: นักเรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
1: ทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
0: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
0: ไหนทราบไหมเอ่ย
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำว่ายกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
1: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
1: เป็นท่าทางเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าโต๊ะค่ะ
0: คำว่าโต๊ะ
1: โต๊ะ
0: คนสัตว์สิ่งของ
1: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
0: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
0: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
0: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์

0: ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ

0: จริงเลยค่ะนักเรียนห้องนี
1: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วหลังครูพี่แบงค์นะครับแล้วครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
0: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
0: ได้เลยค่ะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
0: คุณย่าน
1: ั่ง
0: คุณพ่อ
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม่
1: ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
0: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
1: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
0: ว้าว
1: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แวนแล้วก็ครูพี่แบงค์ไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แวน
0: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: แต่ความตึงเครียดดุเมื่อทำผิดตีเมื่อลูกท้าทายบทเรียนราคาแพงคือครอบครัวไร้ความสุขเขาจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วความสุขจะกลับคืนมาหรือไม่มาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชมพูน้องเพนกวินน้องกีวีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
0: ่ะคือภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่ชมพูเป็นนักร้องเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกมีอารมณ์ขันแต่จริงๆในชีวิตจริงการเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: เฮ้ยดุมาก
0: ค่ะ
1: โหด
0: ขนาดไหนคะ
1: คือเป็นคนเจ้าระเบียบอาจจะถึงขั้นแบบเกินปกติด้วย
0: ค่ะ
1: สมัยพี่แต่งงานใหม่ๆแล้วพอเข้าไปย้ายไปอยู่ในบ้านเดียวกันวันแรกเนี่ยตื่นเช้ามาพี่เรียกเข้ามาในห้องน้ำเลยแล้วก็บอกว่าผ้าเช็ดตัวตากชายผ้ามันไม่เท่ากันให้เข้ามาจัดไม่รู้จะเรียกว่ามันนี้หรอกคือพี่ชอบเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วแก้ให้มันถูกต้องอ่ะเออใช่ครับนี
3: ่พี่ก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้กับการเลี้ยงลูกป่ะ
1: ตัวพี่เป็นอย่างนั้นจึงเอาตัวพี่เนี่ยใช้กับทุกอย่างเลยพอมาถึงลูกเพนกวินจะเป็นหนูรองยาของพี่ก่อนตั้งแต่ตอนเพนกวิน2ขวบครึ่งอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: คือมีเหตุการณ์นึงที่เค้ากินน้ําอ่ะพอเค้ายกกินแล้วเค้าก็ไหลมันไหลลงมาพอหันไปเห็นว่าน้ำมันหกเราก็เลยบอกเขาว่าเว้นกินน้ำระวังนะลูกอย่าให้น้ำมันไหลมาเปื้อนหน้าอกเปื้อนเสื้อเปียกเสื้อเดี๋ยวมันจะเป็นปอดบวมมันชื้นอ่ะปอดชื้นค่ะพอครั้งที่สองพี่ก็แบบชักดุละเป็นเว้นกินน้ำอย่าให้มันหกลงมาลูกค่ะครั้งที่สามทีนี้ไม่ปล่อยไหลแล้วมันเทเลยโอ้เราก็จำมาว่าผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ที่เราเคยเห็นเขาเลี้ยงยังไงเขาก็บอกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีมาให้กูตีซะดีๆพอฟาดปั๊บเนี่ยเขาช็อกเลยคือเพี้ยปั๊บทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกพูดนิ่มๆทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกไอ้เพราะว่าพ่อเตือนหนูแล้วครั้งที่3หนูก็ทำอีกเพราะฉะนั้นพ่อตีเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจพี่ก็ไม่รู้อะไรพี่ก็โอเคดีละจะได้จำแต่ถามว่าจำไหมจำเลย
2: จำ
1: น้ำไม่กินไม่ล้างอะไรอีกเลย
0: เรื่องความเนี้ยบนอกจากดื่มน้ำการรักษาคำพูดพี่ชมพูก็ให้ความสำคัญมากเลยค่ะ
1: ห้ามโกหกช่วงนั้นก็ประมาณ4ขว
2: บ
1: กินข้าว
4: คือวันนั้นน่ะหนูไม่สบาย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วหนูก็ทานข้าวค่ะก็คือข้าวต้มหมูหยองจำแม่นเลยข้าวต้มหมูหยองแล้วก็ทานแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่อยากอาหารเพราะมันไม่
3: สบาย
4: ค่ะก็เลยคือตอนนั้นอ่ะพ่อยังไม่ได้ถามด้วยค่ะว่าทานหมดหรือเปล่าก็ไม่อยากกินแล้วก็เลยเหมือนเอาไปซุกไว้เพราะว่าจะได้ไม่มีใคร
1: มันตอบซุกซุกไว
3: ้ตัดปัญหา
4: ใช่
3: เพราะรู้ว่าถ้าไม่ซุกเดี๋ยวก็เอาไปวางโดนแน
4: ่ค่ะก็เลยไม่ได้ทานหมด
3: ครับ
4: แล้วพ่อก็มาถามหนูก็ตอบว่าหมดแล้วค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะไปคุยดูนะคือหมายถึงว่าคนทั่วไปก็น่าจะแบบโอเคแล้ว
3: หนูก็เลยจะพูดว่าคนปกติไม่ไปคุยในถังขยะแต่หนูไม่กล้าพูด
4: ใช่
3: โอเค
4: คือหมายถึงนะตอนนั้นน่ะเขาอาจจะแบบก็ไหนดูซิว่าแบบพูดจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยโป้แจ็คพอต
1: พี่ตีเป็นตุ๊กตาล้มลุกอ่ะคือเขายืนใช่ไหมแล้วก็ทำไมอย่างนี้นี่เข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไม่ได้ตีแบบสุดมืออาจจะแบบตีแบบตีให้โยกอะตีให้เนี่ยตีแล้วก็อย่างเงี้ย
3: แสดงว่าพ่อเขาบังคับเราทุกเรื่องไหม
4: ไม่ทุกเรื่องค่ะ
3: แต่ก็เยอะ
4: ก็มีบ้าง
3: มันจะมีคนพยักหน้ามีคนพยักหน้า
5: ไม่ถึงขนาดทุกเรื่องแต่ว่าบางเรื่องที่เขาเห็นว่ามันจำเป็นเขาจะไม่ใช่เชิงบังคับแบบขึ้นเสียงหรืออะไรขนาดนั้นแต่เขาจะบอกให้ทำแล้วก็เหมือนเราก็จะกดดันเองว่าถ้าเราไม่ทำเราจะโดนสมมติกินข้าวเราไม่กินผักเขาก็จะตัก
4: แล้วก็ยื่นทิป
5: แล้วก็ยื่นมาให้ยื่นอย่างนี้ปุ๊บ
1: แล้วทำไง

ชมพูตุ๊ตตี้นักร้องที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตการทำงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีภายนอกที่ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกแต่ภายในรอบตัวกลับพบ

0: ูก็สายหน้าไม่กิน
1: ก็บอกว่า
0: ไม่ได้ถามให้กินไม่ได้ถาม
2: ไม่ได้ถาม
3: แล้วสรุปต้องกินไหม
0: กินค่ะ
3: นี่แหละเขาเรียกว่าบังคับแล้วเรื่องใหญ่ๆที่พ่อบังคับ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาคำพูดละกันค่ะ
3: มา
0: เพราะว่ามีช่วงนึงช่วงตอนนั้นน่าจะม.3หนูไปเขาเรียกว่าอำลาคอสองกับเพื่
4: อ
0: นที่หัวหินค่ะปกติเนี่ยที่บ้านจะไม่ค่อยได้ให้ไปไหนหมายถึงว่าไปค้างที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจะเป็นฝ่ายที่ให้เพื่อนมานอนบ้านแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไปคอนโดเพื่อนที่หัวหินพ่อก็บอกว่าโอเคคราวนี้โตแล้วให้ไปแต่ว่าให้รับโทรศัพท์ด้วยนะถ้าโทรไปเพราะว่าก็จะได้ติดต่อได้แล้วก็
2: คือเพิ่มเติมคือไอ้การมีโทรศัพท์เนี่ยเรามีไว้เพื่อสื่อสารใช่ไหม
3: ใช่
2: ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยชอบรับโทรศัพท
4: ์ไม่อย่ามาเหมาหนูดิ
0: ก็เหมือนเป็นหนังอ่ะไม่ได้รับโทรศัพท
4: ์
0: ครั้งหนึ่งสายเดียวแล้วอีกสายหนึ่งก็คือรีบวิ่งมารับเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าตายแล้วตายแน่เพราะว่าพ่อแบบพ่อสั่งไว้ว่าต้องรับแล้วพอรับโทรศัพท์เนี่ยก็คือเสียงเข้มมาละทำไมไม่รับโทรศัพท์หนูก็ในใจสวยแล้วค่ะก็แบบขอโทษค่ะอยู่กับเพื่อนตอนนั้นคือเสียงมันดังอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็คือโวยวายกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะพ่อก็บอกว่าก็สวดยาวเลยแล้วก็จะมารับที่หัวหินเลยไม่ให้เที่ยวแล้วค่ะคือนั่นเพิ่งไปถึง
4: แค่สายเดียวที่ไม่รับ
0: คือไม่ได้ไม่รับแล้วก็หายไปเลยคืออันนี้เหมือนแบบพอมิสคอลปุ๊บก็โทรกลับเลยแต่เขาก็คือถือว่าก็ไม่รับตั้งแต่แรกทำไม
3: แต่เขาก็ไม่ได้นานเขาก็โทรกลับนะ
2: เมื่อเขาไม่รับเราก็รู้สึกว่าเขาละเมิดกฎข้อตกลงไปรับกลับมาเลยนี่คือการลงโทษจ้า
5: เรื่องเวลาที่เราไปกับเพื่อน
3: อ้าวว่า
5: หนูขอเขาไปกับเพื่อนไปคอนโดเพื่อนแถวปิ่นเกล้าค
3: ่
5: ะก
3: ็ซึ่งบ้านเราอยู่ที่แถว
5: น
3: น
5: ท
3: ์ค่ะ
5: ซึ่งหนูก็ไปกับเพื่อนตั้งแต่สายๆเลยเขาก็ไปส่งด้วยพ่อกับแม่ไปส่งหนูก็อยู่กับเพื่อนบอกว่าคือหนูบอกเขาว่าไม่น่าดึกมากน่าจะค่ำๆแล้วสรุปก็คือไปถึงประมาณ3 ทุ่มกว่าหนูบอกเขาว่าขอ4 ทุ่มนะเขาก็โอเคพอใกล้ๆ4 ทุ่มหนูบอกขอไป4 ทุ่มครึ่งมันจะติดพันมันจะ
4: ต่ออีกนิด
5: ใช่เขาก็พ่อแม่ก็ไม่ได้อะไรเสร็จก็มารับสี่ทุ่มครึ่งก็ลงไปเพื่อนก็ลงไปโอเคลากลับบ้านเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นพ่อก็ถึงค่อยมาบอกว่าหนูไม่ควรทำอย่างนี
4: ้
5: แบบว่าหนูบอกแล้วว่าเวลาก็ต้องรักษาด้วยอะไรเงี
2: ้
5: ย
2: เราจะมามัวแต่แบบเอาว่าเราสนุกแล้วเราก็ขอต่อไม่ได้บอกอย่างนี้มันต้องรับผิดชอบคนอื่นเขาคนอื่นเขามีแผนของเขาด้วยเขาจะได้รู้เขาโอเคค่ะ
4: ต้องมาฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะ2 ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของลูกที่เกิดมาในครอบครัวที่คุณแม่ก็เข้มงวดแบบพี่ชมพูค่ะท่านที่2จะเป็นอาจารย์ทางด้านจิตวิทยานะคะ2 ท่านในวันนี้ค่ะคุณเมพัทรวรินทร์ทิมกุลค่ะลูกสาวคนเล็กของตูเล็กพัทรวดีนะคะและอาจารย์ดร.นิปัตพิชยโยธินประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค
4: ่
3: ะ
4: ค่ะ
3: พี่เมย์ฮะไม่ถามพี่เมย์ก่อนพี่เมย์เคยถูกครูเล็กตีอะไรประมาณนี้ไหมครับ
6: ถ้าตีคงเบาไปรุ่นเมย์นี้จะหนังสือแม่เป็นแดนเซอร์ต้องใช้ขาถีบอะไรอย่างเงี้ยจะขั้นนี้ค่ะ
3: โอ้เลี้ยงมาด้วยลำแข้ง
6: ใช่เลยลำแข้งเลยใช
2: ่เห็นไหมว่าแกละโดน
3: ปูมาใหญ
4: ่แล้วพี่เมย์รู้สึกยังไงอะคะที่แม่ถีบ
6: ตอนถ้าความรู้สึกตอนเด็กๆก็ยังกลัวแน่นอนคือจะเกรงจะกลัวเพราะคุณแม่เป็นทั้งแม่และเป็นทั้งครูคือเรียนกับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นเราทำอะไรเราต้องทำให้ดีที่สุดไม่งั้นก็จะโดนแล้วถ้ามันไม่เพอร์เฟกต์ที่สุดหรือตามที่เขาอยากได้หรือที่เขาพุชไปแล้วอยากให้เราได้ดีแล้วก็แล้วเราจะเครียดแล้วกลัวแล้วเครียดมากอะค่ะกลัวเครียดมากกว่ากลัวค่ะเครียดมากกว่ากลัวอยู่ด้วยแล้วก็จะทำอะไรไม่ถูกอะค่ะเวลาแม่จะพูดด้วยก็จะพูดผิดพูดถูกสั่นแบบนึกไม่ออกแบบสมองจะเบลอเลยค่ะ
4: ดร.นิปัตล่ะคะการลงโทษด้วยวิธีการแบบพี่ชมพูมันจะส่งผลต่อลูกยังไงบ้างอะคะในระยะยาว
7: พอได้รับรู้ว่าพ่อดุพ่อใช้อารม

0: พ่อก็กลายเป็นไม่ใช่เซฟโซนสำหรับเราอันเนี้ยค่ะคำว่าเซฟโซนก็คือที่ที่พ่อแม่เป็นหลักที่ลูกจะกลับมาหาได้เสมอทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างบรรยากาศในบ้านให้เป็นบ้านที่พ่อแม่เข้าหายากเวลาที่ลูกต้องการความช่วยเหลือหรือเจอปัญหาหนักๆคือธรรมดาเด็กๆถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แชร์กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อเจอปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้เนี่ยถ้าเขามีเซฟโซนเขาจะกลับมาหาพ่อแม่เราจะเล่าให้พ่อแม่ฟังอย่างจริงใจการตีเนี่ยค่ะเป็นวิธีการที่พ่อแม่ชอบใช้เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ได้ผลลูกหยุดทันทีพฤติกรรมที่ไม่ดีหยุดได้ทันทีมันเป็นวิธีที่เวิร์กแต่ว่าโดยในระยะยาวแล้วเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นทางลบค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดนี่มาถามพี่เมย
2: ์
1: คือ
3: ทำไม
1: ต้องได้ดี คุณครูเล็กเนี่ยนะครับท่านเป็นคุณครูที่เจ้า
4: หลังหลังหลังหลังเธอเติมนะ
1: นี่นี่ต้องเรียบร้อยคุณครูเป็นคุณครูที่เป๊ะแล้วก็ระเบียบจัดมากนะครับพี่เมย์อึดอัดไหมครับผม
3: อึดอัดมันหายใจไม่ออกเลยมันจะระเบิดมันอธิบายไม่ถูกมันจะระเบิดเลยค่ะมันก็ต้องไปปลดปล่อยทางอื่นมันต้องหาวิธีปลดปล่อยทางอื่นแต่โชคดีเรามาเรียนเต้นเรามาเรียนการแสดงเราถือโอกาสนั้นที่เราถอดชีวิตตัวเองแล้วไปใส่ชีวิตคนอื่นแล้วมันเป็นวินาทีที่เราได้รีแลกซ์ได้ลืมปัญหาของที่บ้านหรือความเครียดของที่บ้านไปฮะแต่ว่าคือตอนเด็กจะคิดยังไงว่ามันเป็นแม่ไม่รักแม่ไม่เห็นเราเป็นสิ่งที่มีค่าหรืออะไรเงี้ยโตขึ้นมาถึงค่อยเข้าใจว่าแล้วก็เคยโทษพ่อแม่ไอ้โทษแม่พ่อโทษพ่อตลอดว่าเราต้องเป็นอย่างงี้เพราะพ่อแม่ดุพ่อแม่ทํากับเราอย่างงี้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้มาว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได
2: ้ค่ะอึดอัดกดดัน
3: ค่ะ
2: ดุตีถ้าเกิดว่าลูกไม่เชื่อฟังถ้าลูกท้าทาย
4: ครับ
2: นี่คือสิ่งที่พี่ชมพูบอกว่ายึดมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีวันนี้เราจะย้อนบรรยากาศเหตุการณ์ในวันนั้นให้ได้ชมนะคะว่ามันตึงเครียดมันกดดันขนาดไหนผ่านละครเวทีค่ะ
5: คุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับและสำหรับพิธีกรชายนะครับซีซั่นใหม่จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากผมชมพูฟุตตี้ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับคุณมิกเนี่ยก็ให้พักผ่อนอยู่กับบ้านไปก่อนนะครับดูแลครอบครัวนี่ขนาดเปิดตัวมาแค่บ้านเดียวแล้วครับอะ
6: ครับครับว่าไงครับ
7: อย่าเลยหนูลูกเยอะ
6: ล
7: ู
6: กเยอะ
7: พอลูกสามแล้วรู้สึกร้อนเงิน
6: โอเค
7: ให้หนูเป็นพิธีกรต่อไปเถอะ
6: ได้โอ้ขอบคุณครับหยอกหยอกครับหยอก
7: โอ้ใจเป้าเลย
5: ผมมือให้กับคุณมิกด้วยนะครับเริ่มต้นรายการของเราวันนี้ก็มีเสียงฮาแล้วนะครับนี่แหละครับชีวิตของผมชมพูฟุตตี้ครับผู้ที่ทุ่มเทสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะผ่านหน้าจอทีวีทั้งหมดที่ผมทุ่มเทไปนั้นนอกจากจะเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณผู้ชมแล้วผมยังพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบ้านผมด้วยครับ
8: ไข่ไหมลูก
6: ทำอะไรอะกวิน
8: เปล่าค่ะ
6: เปล่าอะไรก็พ่อเห็นอยู่ว่าทำ
8: กวินกวินแค่ทิ้งทิชชู่เองค่ะ
9: โกหกวี่อ่ะเห็นว่าพี่กวินคลายคราบใส่ทิชชู่เนี่ยเห็นไหมอยู่นี่เลย
8: นี่ลูกๆพ่อเพิ่งกลับมาเหนื่อยๆอย่าทะเลาะกันเลยนะ
9: ก็วี่เห็นพี่กวินทำจริงๆนี่นาน
8: ี่แม้ว่าเราจะเห็นน่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องฟ้องนี่ใช่ไหมลูก
6: พอหยุดทั้งหมดนั่นแหละกวินออกมานี่เลยออกมาพ่อไปทำงานแม่ก็ไปบินทั้งหนักทั้งเหนื่อยก็หวังที่จะให้ลูกมีชีวิตที่สุขสบายมันสมควรไหมที่ลูกจะมาทำแบบนี้จะมากินที่กินขว้างมาขายของแบบนี
8: ้ก็กวินไม่ชอบกินหมูยองนี
6: ่ไม่ชอบก็บอกไงแต่ไม่ให้มาขายทิ้ง

0: กวินจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
1: ไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ทำอีกชัวตีให้หนักๆเลยค่ะตีเลย
2: เอาลูกกีวี
3: เราด้วยวิ
1: อะไรอ่ะวิทำอะไรผิดอ่ะ
3: ออกมาเลยมานี่เลยมานี่ออกมาออกมา
1: อะไรอ่ะ
2: เย็นๆก่อน
3: ผิดตรงไหนเหรอผิดที่เป็นพี่น้องแล้วไม่รักกันไงต่อไปนี้จะกินทิ้งกินขว้างแบบนี้อีกไหมฮะจะพูดจาไม่ดีกับพี่จะดื้อจะไม่เชื่อฟังกันอีกไหมฮะจะทำให้พ่อทำให้แม่เหนื่อยอีกไหมฮะ
2: มาน
3: ี่แหละครับสิ่งที่ดีที่ผมพยายามทำ
2: ค่อยๆเย็นๆ
3: ทำไงได้ล่ะครับผมมามีลูกกับตอนที่อายุเยอะแล้วแล้วผมก็ถูกปลูกฝังมาแบบนี้ผมเป็นผมทุกวันนี้ได้ก็ด้วยวิธีนี้ผมเชื่อนะครับว่าอะไรก็ตามที่เราทำถ้าเราตั้งใจดีทำถูกผลลัพธ์ก็ต้องออกมาดีเหมือนกับที่ผมสร้างความสุขให้กับผู้ชมผ่านรายการของผมสำเร็จไงครับ
4: เอางี้สาวๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่มีของมาปลอบใจจากไฟญี่ปุ่นเลยนะนี่พวงกุญแจจากโอซาก้า
1: โอ้หนูเอาสีชมพูได้ไงอ่ะพี่กวินก็รู้ว่าพี่ชอบสีชมพูอ่ะ
2: ใจเย็นๆก่อน
1: แม่จ๋า
2: ไม่เอาใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: สีชมพูของพี่ออกมา

0: จะน่วมเลยถูกตีพี่ชมพูเลือกวิธีการที่จะลงโทษด้วยการตีเพื่อให้ลูกจำแล้วไม่ทำอีกแต่ก็เป็นการตีด้วยมือ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช้ไม้เรียวไม่ใช้ไม้บรรทัด
1: ไม่ใช้
0: ค่ะทำไมถึงต้องเป็นมือคะ
1: แม่ตีพี่ด้วยมือ
0: ค่ะ
1: พี่รู้สึกว่านั่นคือความอบอุ่นแต่เวลาที่แม่ตีด้วยอย่างอื่นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงแม่พี่ก็จะคล้ายๆกับที่พี่เป็นอยู่เหมือนกันคือเวลาที่อบอุ่นก็จะอบอุ่นมากกอดกันรักกันมากแต่เวลาแม่โมโหเราทำผิดแม่ก็จะลงโทษเราค่อนข้างแรง
0: ตอนแรกคิดว่าที่พี่เลือกใช้วิธีตีด้วยมือเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกเจ็บอย่างเดียวแต่ว่าพ่อเจ็บด้วย
1: อ๋อไม่
2: ท่านถามใหม่แล้วลูกๆทั้งสองเมื่อโดนพ่อตีเราเจ็บไหม
3: เจ็บสิค่ะ
2: พี่ไม่ได้ถามแค่ว่า
3: เจ็บสิค่ะ
2: เจ็บเพราะโดนตีในเนี้ยมันเจ็บด้วยไหม
4: เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เซฟโซนของเรา

0: เขาไหมเวลาที่เขาง้างมือขึ้น
1: กลัวสิคะ
2: ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องเจตนาทุกอย่างมันคือต้องการจะให้ลูกได้รับรู้ความคิดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้อง
3: สิ่งที่พ่อทำกับเราอะค่ะมันส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อวิธีคิดการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้าง
1: ก็มีค่อนข้างมากเลยค่ะ
3: คือ
1: หนูรู้สึกว่าหนูติดนิสัยเขามาเลย
0: ยังไงครับนิสัย
1: หนูเหมือนเป็นเขาที่โรงเรียนนะคะ
3: เ
0: จ้าระเบียบ
1: ก็
2: เกี่ยวกับ
1: ค่ะคืออยู่โรงเรียนอันนี้ประถมนะคะ
0: ครับ
1: ประถมก็คือหนูก็แบบเหมือนวางเป็นบอสซี่อะไรแบบนี้ในหมู่เพื่อนนะคะเพื่อนก็จะกลัวกลัวหนูแล้วแบบเด็กประถมต้นอะมาแบบมาทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้หนูแบบมีคาแรคเตอร์ความเป็นบอสซี่อะค่ะมีเพื่อนทำอะไรหนูก็จะแบบดุเพื่อนดุเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะกลัวอะไรแบบนี้คือหนูเป็นเหมือนเขาที่โรงเรียนนะคะ
0: คือเป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่มันซึมซับเข้าอยู่ในตัวเราจนไปถึงที่โรงเรียนแล้วเพนกวินมีบ้างไหม
4: หนูจะไปลงกับน้องค่ะก็คือเพื่อนคือด้วยคาแรคเตอร์หนูไม่ใช่คนบอสซี่อยู่แล้วพอพ่อกดดันหรือว่าดุเราก็ต้องอาจจะหาที่ระบายอย่างที่เมื่อกี้พี่เมย์พูดแต่เรามีน้องเราก็เลยลงกับน้
0: อง
4: โดยไม่รู้ตัวนะคะ
0: อย่างเรื่องอะไรบ้าง
1: คะ
4: เรื่องจุกจิกทั่วไปเลยค่ะ
0: ก็คือโดนพ่อดุมาเราเก็บ
4: บางทีเราก็ไปดุน้องต่อ
0: ก็ไปดุ
4: น้องก็จะไปดุเพื่อนต่อ
0: น้องก็เลยไปดุเพื่อนต่อ
4: ค่ะ
1: ก็เลยมาดุน้อง
4: ใช่ใช่ประมาณนั้นทะเลาะกัน
0: บ่อยไหม
4: บ่อยค่ะ
0: ทุกวันนี้น่ะ
4: ทุกวันนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วค่ะ
0: แสดงว่าอารมณ์บางอารมณ์ที่เราได้คือเป็นอารมณ์สืบเนื่องมาจากคุณพ
4: ่
0: อ
4: คิดว่าใช่ค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้มันยังมีหลงเหลือไหม
1: มีบ้างค่ะจริงๆคือไอ้เรื่องความเป็นบอสซี่เนี่ยมันยังไม่ได้หายสนิทซะทีเดียวอยู่กับเพื่อนที่มหาลัยก็ยังมีบ้างแต่ของโทษนะเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรกับพวกเธอจริงๆแล้วพวกเธอแต่ว่านิสัยมันเป็นอย่างนี้เฉย
4: ก็พยายามแก้อยู่
1: พยายามแก้อยู่ก็ดูอยู่
3: คือเวลาที่กีวี่เดินเข้าไปเนี่ยบรรยากาศของเพื่อนมันจะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ตอนประมาณปต้นเลยค่ะจนถึงประมาณมปลาย
3: ค่ะ
1: คือ
3: เพราะว่าหน้าบึ้งไม่ยิ้มหรือยังไงคะ
1: ใช่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเป็นมากแต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนใหม่ยิ่งแบบว่าเป็นตอนเข้ามหาลัยอะค่ะวันรับน้องคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคืออยากคุยด้วยนะแต่กลัวว่าแบบว่าจะโดนเหวี่ยงคือเหมือนรักแพ้
2: นี่ขนาดพ่อหายไปหลายปีแล้วนะ
1: เหมือน
2: ผลข้างเคียงมันยังอยู่นะคร
4: ับ
2: อ๋อ
4: แต่สมัยเด็กๆก็มีนะคะสม
0: ั
4: ย
0: ว่
4: าคือตอนที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยบางทีเรานั่งกันอยู่ชิลๆแต่พอพ่อลงมาจากข้างบนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบ
1: ใช่
4: สำรวมดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความเกรงโดยอัตโนมัติ
2: พี่เมย์ใช่ไหมที่บอกว่าพออยู่กับแม่แล้ว
4: มันจะแบบมีเหมือนบรรยากาศ
1: แต่ว่าคือพี่กุ้นอ่ะเขามีที่ลงคือหนูแต่เหมือนหนูไม่พอไม่มีที่ลงปุ๊บอ่ะมันออกมาเป็นอาการแบบกรี๊ดอะ
3: ค
1: ่ะแบบว่าขัดใจก็คือกรี๊ดร้องไห้กรี๊ดอย่างเงี้ยเป็นหนักมาก
0: เป็นจนถึงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: เลิกสนิทน่าจะตอนประมาณมอต้นนะคะ
0: แต่เราเป็นคนเก็บ
4: ค่ะ
0: เก็บจนมันเกิดเหตุหนึ่ง
4: ค่ะ
0: ที่ทำให้พ่อรู้ว่าแบบอ้าวลูกคิดกับเราอย่างนี้อ๋อไงขึ้น
3: เหตุการณ์ไหนคะ
4: คือสมัย10ปีกว่าปีที่แล้วค่ะใช่คือธรรมก๊อต
2: 10กว่าปีแล
0: ้
2: ว
0: ไม่รู้จักค่ะ
4: ธรรมก๊อตจิอ่ะ
0: มันคืออะไรเหรอคะ
4: ต้องเล่นเลี้ยงสัตว์ในกลมๆอะค่ะแล้วคือมันเหมือนมันออกหลายเวอร์ชันแล้วหนูก็มีแล้วเวอร์ชันหนึ่งแล้วพอมีเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3แล้วก็แบบก็ของใหม่ก็อยากได้อีกค่ะแล้วก็เลยพาพ่อไปดู
2: แล้วบอกว่ามันต่างกันนิดเดียวอ่ะแล้วก็ของเราก็ยังเล่นได้อยู่เล่นเวอร์ชัน2ไปก่อนนะลูก
4: เวอร์ชันหนึ่ง
2: เล่นเวอร์ชันหนึ่งไปก่อนนะลูกเวอร์ชัน2ยังไม่ซื้อ
4: ค่ะ
2: เดี๋ยวค่อยดูให้แบบมันอะแดปไปหลาย จนหน่อยไม่ใช่แบบซื้อติดๆกันเลยอ่ะนี่ก็ค่ะอันนี้คือเวอร์2นะต่อไปเวอร์3
4: ก็โอเคก็เก็บไว้ไม่ซื้อก็ได้พอเวอร์3ออกแล้วก็พาพ่อไปที่ห้างอีกแบบพ่ออยากได้อ่ะอยากได้อีกอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่ามันก็นิดเดียวนะเขาพูดประโยคเดิมมันก็นิดเดียวมันก็ยังเล่นได้อยู่
2: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้แต่ว่ามันยังไม่มีเหตุผลพอมันยังต่างกันนิดเดียวเองจะรีบซื้อไปทำไมอ่ะโอเคนี่เวอร์ชั่น3ใช่ไหมรอไปก่อน
4: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้อ่ะเราก็ฟังไว้ผ่านไปแล้วก็เก็บไปอีกพอเวอร์ชั่น4ก็ลากพ่อไปอีกพ่อมันออกแล้วอยากได้คืออันนี้1ไป4แล้วนะ1ไป4แล้วดึงไปเลยพ่ออยากได้นี้เวอร์ชั่น4แล้วเนี่ยพ่อก็แบบใช้ประโยคเดิมพ่อรู้หนูอยากได้หนูก็ลั่น
0: ว่า
4: คือหนูนึกว่าหนูคิดในใจ
2: นี่พูดกันคุยกันทีหลังเนี่ยเค้ายังบอกนี่ทุกวันนี้ยังบอกไม่จริงหน
4: ูไม่ได้พูดไม่ได้ลั่นหนูลั่นว่า
3: พ
4: ูดเลยรู้อยากได้ก็ซื้อให้สิโว้ยใช่คือหนูอ่ะคิดในใจแบบไม่ต้องคิดคนเดียวก็รู้ว่าอยากได้อ่ะก็คือตั้ง2 3 4แล้วอ่ะไม่ได้ซื้อให้ล่ะอะไรเงี้ยแต่พอปรากฏว่าเหมือนวันนั้นลั่นพูดกับพ
0: ่
4: อ
0: แล้วพ
4: ่อก็ขำคือตอนแรกคือเขาเล่าให้หนูฟังว่าหนูแบบอึ้งไปว่าแบบอ้าวพูดแล้วลั่น
2: คือลงมือตัวเล็กๆ9ขวบ
0: ขอโทษ
2: ไอ้เราก็ขำไงเพราะพี่ก็เลยกอดหัวคิดดังนะลูกแม่คิดเอาไว้นอกหัวเลย
0: แล้วไปใหญ่ได้ไหม
2: ไม่ได
3: ้ต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์นะคะโดยเฉพาะที่กิวี่เล่าบอกว่าเพราะว่าพ่อเป็นแบบนี้ทำให้เขาไปแสดงกริยากับเพื่อนหรือว่าของเพนกวินที่ไปลงกับน้องอย่างเงี้ยค่ะมุมมองของอาจารย์ก่อนเลยค่ะมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ยังไงคะ
5: ถ้าเกิดว่าพ่อแม่อารมณ์ขึ้นเร็วนะคะลูกก็จะซึมซับการรับรู้อารมณ์ที่เร็วเกินไปคือไม่ใจเย็นรอที่จะฟังเพื่อนอาจจะปรี๊ดก่อนหรือว่าอย่างที่น้องโต้ตอบด้วยการกรี๊ดกลับเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าที่บ้านไม่ได้ชินกับการสื่อสารเวลาที่โกรธอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันว่าโกรธเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกอย่างนี้พอไม่เคยได้ฝึกการพูดคุยที่เป็นการแลกเปลี่ยนแบบใช้คำพูดเวลาที่เราทะเลาะกันนะคะลูกก็จะไม่ชินก็เลยแสดงออกมาด้วยการกรีดเพราะมันง่ายที่สุดมันก็คือพ่อเริ่มด้วยความก้าวร้าวลูกก็ตอบสนองด้วยความก้าวร้าวแต่เป็นคนละวิธีกันเด็กที่พ่อแม่ใจเย็นเนี่ยเขาก็จะถูกฝึกให้รับรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธอยู่ตอนนี้กำลังงอนนะเขาก็จะสามารถค่อยคามดาวลงได้แล้วก็ไม่ปล่อยออกมาเป็นการกรีดอะค่ะ
0: พี่เมย์ฮะพี่เมย์รู้ตัวไหมครับว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่เมย์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีออร่าคล้ายๆกับครูเล็กมากพี่เมย์สังเกตไหมว่าเวลาคนคุยกับพี่เมย์ก็จะมีความเกรงความกล้ากล้ากลัวๆที่จะเข้าไปคุยกับพี
6: ่สังเกตแล้วเคยบอกกับตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วบอกตัวเองแบบเราจะไม่เหมือนแม่ต้องไม่เหมือนแบบคนต้องแบบกล้าที่จะคุยกับเรากล้าที่จะเข้ามาทักทายอะไรอย่างนี้แต่สรุปเหมือนทุกอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวแต่บางทีก็แบบบางทีมันก็นั่งคือไม่ได้เป็นคนหน้าดุหรืออะไรคือไม่มันจะให้ยิ้มตลอดไปแล้วมันเหมือนคนบ้าก็เลยแบบก็นั่งเฉยๆแล้วมันถูกฝึกให้นั่งอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กมันก็อัตโนมัติคนก็เลยกลัวก็ต้องแบบเฮ้ยบอกตัวเองรีแลกซ์ไม่รีแลกซ์เลยปล่อยอะไรอย่างเงี้ยให้แบบคนไม่เกรงไม่กลัวใช่แต่เราไม่ทำกับลูกนะลูกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่
0: อ๋อลูกไม่กลัวพี
6: ่ก็กลัวแต่กลัวแต่ว่าอันนี้พูดข้อความตัวเองไม่น่าจะกลัวขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ดุที่สุดทั้งพ่อกับพ่อแม่ก็แม่ดุสุดใช่
0: แต่เราไม่ดุเท่าคุณยาย
6: ไม่ดุเท่าคุณยายเราก็เรียนรู้ว่าคุณยายทำอะไรกับเราที่เราไม่พอใจหรือเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ทำกับลูกแต่ไปทำกับสามีแทนไปลงที่สามีแทน
3: ถามอาจารย์นะคะว่าแล้วเราจะมีวิธีการละลายพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงอะคะสิ่งที่มันตกทอดมาจากคนในครอบครัวที่เราเห็นนะคะ
5: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอะค่ะพ่อแม่รุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะจะนำเอาวิธีการเลี้ยงวิธีใหม่ๆก็คือทำให้ลูกมีความสุขที่สุดให้ความอบอุ่นแต่ว่าก การที่จะต้องมีการลงโทษบ้างจะต้องมีการดุบ้างนะคะตักเตือนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยังต้องจำเป็นอยู่ค่ะมันยากเหมือนกันตรงที่ว่าพ่อแม่จะรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำอยู่อ่ะเกิดปัญหาหรือว่าเป็นผลกับลูกยังไงถ้าเกิดว่าลูกเกรงเมื่อเจอเรานั่นก็แปลว่าเราต้องทำอะไรเราต้องมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้ลูกไม่ไว้วางใจเราใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าลูกทำให้พ่อแม่เสียใจอยู่เสมอเราเองที่เป็นลูกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะ
3: อาจารย์พูดถึงการกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทำให้บรรยากาศในบ้านเป็นแบบนี้ทำให้ลูกรู้สึกตัวเกรงกดดันพี่ชมพูเองค่ะมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไม่น่าจะถูกจากกิจกรรมหนึ่งที่ทำกันในครอบครัวก็คือการไปดูหนังเชื่อไหมคะว่าหนังเรื่องนึงเปลี่ยนวิธีคิดของพี่ชมพูไปเลยติดตามจากละครค่ะ

0: ผมสวยเหมือนแม่เลย
1: เอาอันนี
0: ้หนูก็เหมือนกัน
2: คุณผู้ชมคิดว่าพวกเขาจะรู้ไหมครับว่า
0: แป๊บนึงพี
2: ่ผมรักพวกเขามากแค่ไหนมันยากสำหรับผมมากเลยนะครับกับการที่มามีลูกตอนที่อายุเยอะแล้วด้วยความต่างความห่างของวัยหรือความที่ผมเป็นผู้ชายมันเลยทำให้ผมซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากกว่าภรรยาแต่รู้สึกว่ามันอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินวันนี้พวกเราจะไปดูหนังกันครับหวังว่าวันนี้ครอบครัวของเราจะมีความสุขนะ
0: กีวี่กีวี่กีดแบบนี้หูแม่เกือบแตกเลยนะลูกใจเย็นๆสิลูกนะ
1: ก็พี่กุ้ยนะสิทำเป็นไม่พอใจอ่ะให้แม่ทำผมให้ใหม่อยู่ได้อ่ะ
0: เดี๋ยวแม่หวีให้เสร็จแป๊บนึงแล้วก็มาหวีให้ลูกต่อแล้วนะใจเย็นๆนะลูก
1: ก็จะแกล้งวี่ใช่ไหมล่ะก็จะแกล้งให้แม่ทำผมให้วี่ไม่ทันออกจากบ้านใช่ไหม
0: วี่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะชอบใส่ความคนอื่นว่ะ
2: แม่ไปทำให้วี่เถอะ
0: โอเคค่ะ
2: เดี๋ยวพ่อดูให้กุ้ยเอง
0: ได้ค่ะใจเย็น
2: มาเขาทำให้
0: ลูกไม่เป็นไรพ่อแค่จะหวีผมให้ลูกเองนะลูกไม่มีอะไรหรอกเนาะงานพ่อเขาจะมาหวีผมให้ลูกไงโอเคไม่มีอะไรเลยลูกเนาะ
2: วินาทีนั้นผมรู้เลยว่าผมได้ทำร้ายทำลายจิตใจลูกมามากแค่ไหนคุณผู้ชมเคยไหมครับตอนที่เด็กๆแล้วมีคนมาลังแกคุณเวลาที่เราเดินสวนกับคนคนนั้นเราจะรู้สึกสะดุ้งเพราะกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราก็เพราะว่าจิตใต้สำนึกของเรามันบอกกับเราแล้วครับว่าบุคคลคนนั้นคือบุคคลอันตรายลูกสาวผมรู้สึกกับผมแบบนั้นหนังที่พวกเราไปดูวันนั้นหน้าหนังเป็นหนังผีครับแต่ว่าหนังเล่าเรื่องถึงผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งที่เขามีความตั้งใจทำสิ่งดีๆเพื่อครอบครัวของเขาโดยที่ไม่ฟังเสียงและความรู้สึกของลูกและก็เมียเลยจนสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแสนเศร้าแม่วินวี
0: ว่าไงจ๊ะพ
2: ่อพ่อรู้แล้วว่าที่ผ่านมาพ่อทำไม่ดีกับทุกคนโดยเฉพาะกับลูก
1: ๆโอ้ยพ่อดูหนังแล้วอินมั้ง
0: เชื่อดี
2: พ่อรู้แล้วจริงๆนะว่าพ่อผิดมาตลอดพ่อเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งที่ดีมาตลอดเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งดีๆเพื่อทุกคนมาตลอดแล้วก็คิดว่าผลลัพธ์จะออกมาดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย
0: แม่เข้าใจพ่อนะ
2: พ่อรู้แล้วว่าทำไมวินจะผวาทุกครั้งที่พ่อเดินผ่านพ่อรู้แล้วว่าทำไม ำไมกีวีถึงกรีดร้องเรียกร้องความสนใจ
0: ไม่ได้
2: ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะพ่อ
1: พ่ออย่าดราม่าไปหน่อยเลยรู้ก็รู้ว่าดูหนังแล้วอินน่ะ
0: กีวีไม่เอาลูก
2: พ่อขอโทษ

0: เหมือนเลยไหม
1: เหมือนครับ
2: เหมือน
1: ประมาณนี้เลย
0: แล้วหนังเรื่องนั้นที่บ้านนี้ไปดูกันแล้วมันทำให้มีจุดเปลี่ยนของครอบครัวมันคือหนังอะไรแล้วมันมีอิมแพกอะไรกับพี่บ้าง
1: เรื่องนี้ลัดดาแลนด์ก็คือว่ามีตัวละครหลักสองตัวก็คือพ่อบ้านสองบ้านเราเห็นความทุกข์ที่อยู่ในบ้านสองหลังเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องเอามันสองบ้านน่ะรวมกันถึงจะเท่าเราโอ้โหแล้วลูกที่อยู่บ้านนี้กับลูกที่อยู่บ้านนี้เนี่ยถ้าเปรียบเป็นลูกเราเขาก็คงไม่มีความสุขแบบในที่เราดูในหนังแล้วพอจบปั๊บเราก็เขาก็ออกมาถามแล้วก็บอกว่าเออพ่อคิดอะไรได้บางอย่างเดี๋ยวกลับบ้านไปคุยกันก็กลับบ้านไปแล้วก็คุยกันก็ขอโทษบอกเขาว่าพ่อเพิ่งเข้าใจว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคืออะไรบ้างจากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับจะอดทนต่อสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วให้เวลากับลูกในการที่จะปรับตัวค่อยๆแก้ไขค่อยๆแก้นะลูกนะต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆ คุยกัน
3: แล้วช่วงเวลาที่ต้องข่มใจพ่อจะไม่โมโหนะไม่โมโหมันยากขนาดไหนอะคะแล้วมันใช้เวลานานขนาดไหน
1: เป็นปีครับเป็นปีคือหมายความว่าเรื่องมันจะเป็นเหมือนเดิมทุกวันไงแล้วมันจะเกิดขึ้นทุกวันช่วงแรกๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเดินลงมามั้งนึกไม่ได้แน่ว่าเหตุการณ์คืออะไรแต่มาเจอเขาทะเลาะกันอยู่เราก็เอาอีกแล้วไปเพนกวินกีวี่ขึ้นไปบนห้องลูกไปนั่งคุยกันให้แม่เขาฟังด้วยก็เข้าไปในห้องนอนพี่นี่แหละเข้าไปอ่ะเขาก็นั่งอยู่บนที่นอนสองคนพี่บุ๋มก็นั่งอยู่อีกข้างนึงบนที่นอนพี่น่ะเลคเชอร์นานพี่บุ๋มก็จะแบบเอาหมอนมารองหลังเลยรอเลยส่วนสองคนนี่เขาก็นั่งเราก็บอกอย่างนี้นะอย่างนู้นนะเข้าใจไหมเนี่ยพอพูดไปไอ้นี่ก็จะเถียงกันอีกก็ไอ้นี่มันนั่นไอ้นี่ก็เฮ้ยมันเราก็แบบไม่เอาสิลูกอย่าทะเลาะกันอย่าเถียงกันฟังนะแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยประมาณ2ชั่วโมงพอเสร็จโอเคอ่ะไปนอนซะก็ดึกเลยอ่ะเที่ยงคืนละมั้งอ่ะไปนอนพอเขาเดินออกไปพี่นั่งพื้นอยู่นะนั่งพื้นอยู่ปลายเตียงอ่ะนั่งพื้นอยู่พอเขาเดินออกไปสองคนพี่ก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกให้ผมว่าเมื่อกี้แบบตอนมันทะเลาะกันเนี่ยอยากจะลุกโดดไปแล้วเตะก้านคอคือเชื่อป่ะคือภาพอ่ะภาพเห็นไปแล้วนะคือแบบสำเร็จไปในสมองแล้วแตกโอ้ย yes แต่สัจจะพูดออกจากปากไปแล้วว่าเราจะไม่โมโหจะไม่ลงโทษจะไม่ดุจะไม่อะไรแล้วพอเขาเดินจากห้องไปโอ้โหวันนั้นคือวันที่พี่มีความรู้สึกเราชนะเราชนะอารมณ์ตัวเองมึงเจ๋งมากไอ้ผู้แล้วก็บอกพี่บุ๋มบอกว่าเมื่อกี้แบบคุยโกรธมากโมโหมากขนาดเรียกออกมามึงยังทะเลาะกันอีกอ่ะยังเถียงกันอีกอ่ะอ๋อได้ใจใช่ไหมพ่อบอกจะไม่ตีเลยแบบไม่กลัวเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไม่กล้าไงอ๋อนี่พอใช้ไม้อ่อนอ๋อได้ใจแต่ไม่เป็นไรเราตั้งใจแล้วพอก็เดินไปก็บอกกับพี่บุ๋มพี่บอกดีแล้วดีแล้วที่ไม่ทำเพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วมันก็จะไม่ trust ละนั่นคือวันแรกๆที่แบบโอ้โหเวลามันปี๊ดขึ้นมานี่แบบต้องกินยาแก้ปวดอ่ะ
0: เคยมีเอะใจไหมว่าพ่อเปลี่ยนไม่ได้หรอ
4: มีค่ะมีก็มีอยู่หลายตอนอยู่ที่แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบ
2: เนี่ยฉันดูเธออยู่นะแต่จริงๆคือฉันผิดนะแต่ฉันก็ดูเธออยู่นะว่าเธอจะปีนหรือเปล่าก็จะแบบอ้าวอ่ะปกติก็เป็นนี่ปกติแบบโดดมาตีแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ไม่เป็น
3: รอด
0: รอด
2: ค่ะ
3: ค่ะแล้วหลังจากที่พ่อเปลี่ยนไปอะค่ะบรรยากาศในบ้านเป็นยังไงคะ
4: ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมาก
2: แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะ
4: ใช่ค่ะมันค่อยๆเปลี่ยน
2: เป็นปีค่ะ
4: ใช่ค่ะ
2: กว่าจะแบบหายที่เขายกมืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็นานอยู่ค่ะ
0: อยากจะถามคือมีคุณพ่อที่พูดง่ายๆว่าตอนแรกหัวโบราณใช้ความเดิมจากที่ถูกเลี้ยงมาคือรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีสุดท้ายก็มาเปลี่ยนตอนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเปลี่ยนตัวเองแบบชัดเจนตอนนั้นที่หนูพูดตอนแรกว่าพ่อไม่ใช่เซฟโซนขอถามของทั้งบ้านตอนนี้ไหมว่าครอบครัวมีความสุขมากขึ้นขนาดไหน
4: มากมากเลยค่ะรู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม
3: ่ถามคุณพ่อบ้างค่ะรู้สึกยังไงคะว่าจากการเปลี่ยนของเราอะค่ะมันคือได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพราะว่าพี่ชมพูจะบอกตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราทำดีผลลัพธ์ต้องดีถ้าผลลัพธ์ไม่ดีแสดงว่าวิธีการผิดแต่วันนี้เจอวิธีการที่ถูกต้องแล้วลูกก็บอกว่ามีความสุขมากพ่อรู้สึกยังไงคะ
1: ดีใจมากครับคือดีใจกับทุกคนกับตัวเองด้วยกับลูกด้วยกับพี่บุ๋มด้วยนะฮะคือว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนพยายามหาคำตอบนี้ทุกบ้านแหละทุกๆสเตจของชีวิตที่เราเปลี่ยนจากสเตจที่แล้วมาเป็นสเตจนี้เราจะฉลาดเราจะอยู่สมมุติว่าเราอายุ10ขวบมา20พอเราอายุ18 19เราเริ่มเก่งในอายุ10ถึง20ละแต่พอเราอัพขึ้นไปจาก20ไป21แล้วก็ขึ้นอยู่21ถึง30ช่วงแรกเราจะโง่สำหรับสเตจใหม่แล้วเราก็จะต้องไปหาคำตอบไปหาคำตอบถ้าเราโชคดีหาคำตอบได้เจอหรือมีผู้ใหญ่ที่แนะนำดีๆเราก็คงจะง่ายขึ้นแต่พี่เนี่ยคุณแม่เสียตั้งแต่อายุแค่25นะครับแล้วก็จริงๆตั้งแต่อายุ15เนี่ยออกจากบ้านมาเล่นดนตรีแล้วก็เหมือนกับดูแลตัวเองบางทีมันก็เก็บอะไรมาผิดๆถูกๆไม่ค่อยรู้หรอกจนกระทั่งพอมามีแฟนเป็นแฟนพี่บุ๋มคบกันไปก็มีปัญหาขัดแย้งอารมณ์วัยรุ่นนะพอมาแต่งงานมันก็เริ่มเนี่ยเปลี่ยนสเตจอีกละพอมีลูกมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีมันมีความสุขทุกคนมีความสุขไม่ใช่เฉพาะฉันด้วยไม่ใช่เฉพาะลูกฉันด้วยคนอื่นๆด้วยใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราอยากจะทำสิ่งที่มันถูกต้องและทำให้เขาไม่ซวยไปกับความประพฤติหรือความคิดของเราพอวันนึงที่เราหาเจอเนี่ยพี่ไล่กลับไปขอโทษแล้วก็เปลี่ยนตัวเองกับคนอื่นๆที่เราเคยทำผิดกับเขาไว้ด้วยความภาคภูมิใจ
0: แต่ดีเนาะที่เรารู้ตัวเร็วแล้วมันมีตัวช่วยที่ทำให้เราคลิกได้เร็วและต่อจากนี้ก็จะมีแต่ความสุขแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านนี้

0: ามีความรักให้กันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแหละต่อให้ช่วงพ่อดุลูกก็รักพ่อคือครอบครัวอบอุ่นเลยแต่อาจจะแค่อารมณ์แต่พอปรับได้คือต่อจากนี้ก็มีแต่ความสุขไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับพี่เมย์ฮะเป็นยังไงครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวของครอบครัวพี่ชมพูมาตลอดทั้งวันนี
1: ้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มีผู้ใหญ่อย่างนี้ที่รู้ตัวเองว่าตัวเองทำอะไรผิดแล้วพยายามจะแก้ไขเพราะว่าผู้ใหญ่หลายท่านก็จะบอกว่าเราไม่ผิดเราผู้ใหญ่กว่าเรารู้ดีที่สุดอันนี้ฮะแล้วก็มันก็จะมีแต่พังทลายถ้าเราโตพอหรือว่าเราเก่งพอแล้วเจ๋งจริงเราต้องมองตัวเองแล้วยอมรับตัวเองว่ายอมรับความจริงว่าเราไม่ได้เพอร์เฟคที่สุดทุกคนจะสามารถรักกันได
0: ้ค่ะครับดร.ล่ะครับเป็นไงครับฟังมาทั้งวันแล้ว
2: ค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าได้ฟังเคสตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วเอาไปแชร์ให้นิสิตที่คณะได้อีกอะค่ะว่าทุกคนมีพัฒนาการจริงๆคือทุกคนเรียนรู้แล้วก็ทุกครั้งที่เรามาเริ่มที่กรอบ10ถึง20 20ถึง30เราจะเป็นมือสมัครเล่นในช่วงวัยนั้นๆในช่วงชีวิตนั้นๆก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกช่วงหนึ่งที่เราโตขึ้นเก่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอเราโตขึ้นเรื่องนึงเก่งขึ้นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็ต้องมีอะไรที่เรายังต้องเรียนรู้มันเหมือนกับเราไม่หยุดนิ่งที่จะรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นนะคะดีใจมากๆ
3: เราเองได้ฟังเรื่องราวของพี่ชมพูกับน้องๆยังรู้สึกมีความสุขไปด้วยนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็การยอมเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อแล้ววันนี้เนื่องในโอกาสพิเศษค่ะเรามีสิ่งที่มีความหมายมากๆสำหรับครอบครัววัฒนจังเพลงนี้วันนี้ลูกสาวสองคนอยากจะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะ

0: ็ตีเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทําอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทําตามมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่จากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
1: รู้สึกว่านี่คือแบบ

0: คือเซฟโซนที่1ของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม
1: ่ขอบพระคุณทั้ง3ท่านมาก
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็ต้องนี่ด้วยขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะเรากลับมาเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: เป็นไงคร
4: ับ
3: ฟ
4: ัง
3: น้องร
4: ้
3: องเพลง
4: เมื่อกี้อู้
2: ไม่
4: บอกพ
2: ี่อ่
4: ะ
2: เออว่าจะเซอร์ไพรส์
4: พี่เอากีตาร์มาเล่นเลยขอบคุณมาก
3: คุณแม่เคยฟังผมเป็นลูกร้องเพลงไหมฮะ
5: เคยค่ะ
3: ร้องไหมวันนี้
4: เพราะ
5: เกือบขึ้นไหมคะ
3: ซ้อมนานไหมลูก
0: อู้ว้าว
5: คือพวกหนูร้องได้อยู่ค่ะแต่ไม่แม่นเนื้อ
1: แล้วปกติลูกเคยร้องให้พี่ป่ะไม่เคยนี่ครั้งแรกเลย
4: ถึงร้องให้พี่ยังไม่เคยร้องเล่นกันเองอ่ะมี
1: แต่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เขาร้องให้พี่แบบเซอร์ไพรส
5: ์
1: หน้าเหวอเหมือนกันนะเราอ่ะเมื่อกี้
5: ลืมน้องสอง
0: ลืมน้องสองกงกิ๊ก
2: คือน้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณพ่อคือพยามมัจจุราชของบ้านคือขนาดนั้น
4: ถ้าทะเลาะกันหรือถ้าอะไรอยู่แล้วพ่อเดินมาปั๊บเงียบหยุดทุกอย่างอยู่
1: แล้วทุกวันนี
4: ้ฮะ
1: ทุกวันนี
4: ้มืดเจอ
5: ท
4: ุ
5: กว
4: ัน
5: นี้ไม่ทะเลาะกัน
1: ไม่เงียบแล้ว
3: แล้วบ้านที่มีใครเป็นพยามัจจุราช
1: ยังกล้าถามอีกเหรอหมอขนาดนี้ยังกล้าถามอีกว่าใครเป็นพยามัจจุราชในบ้าน
5: ของพี่เมย์ถ้าวันนี้กลับไปคุณยายได้ดูเทปนี้ค
6: ุณยายตายแล้วอย่าให้ดูเลยค่ะ
5: ยังจะว่าไงบ้าง
4: แล้วโปรดไว้ชีวิตพี
6: ่แต่แม่คุณแม่ดีขึ้นคุณแม่ไม่ใช่ตัดแต่คุณแม่คือเห็นว่าเราเมื่อก่อนเราเกรงตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเข้าถึงแล้วจับแต่ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเฟรนด์ลี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มอยู่กับแม่แล้วหายใจได้ เปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เป็นครูแล้วก็ดูแลเด็กคนอื่นแล้วคุณแม่อาจจะเห็นจากเด็กคนอื่นแล้วก็เลยแบบอาจจะลงโทษกับลูกไปเยอะไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้บรรยากาศมันก็หายตึงเครียดนิดนึงค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์

0: เทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่ว RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากจะพูดถึงความแห้งแล้งของไทยเราทุกคนก็คงคิดถึงภาคอีสานและภาคกลางตอนบนที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบมีอุณหภูมิสูงจากแสงแดดตลอดฤดูกาลในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพของชาวอีสานว่าจะมีวิธีหาอาหารได้อย่างไร
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงไทยที่มีลักษณะประเทศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์อย่างมากครับรวมไปถึงเอกลักษณ์และมรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองครับโดยเฉพาะอีสานนะครับที่มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงและมีความแห้งแล้งอย่างมากจะมีวัตถุดิบอะไรที่เราสามารถนำมาเป็นอาหารได้ไปติดตามกันครับ

0: เหี่ยวตายไปเป็นพื้นที่กว้างทำให้การหาอาหารนั้นทำได้ยากแต่ยังคงมีวิถีดั้งเดิมที่ใช้ดำรงชีพกันได้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยครับว่าจะมีวิธีการหาอาหารของชาวไทยอีสานนั้นอะไรบ้างครับ
1: เนี่ยครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีฟางนะครับหรือการเก็บเกี่ยวนะครับของชาวนาเนี่ยนะครับจะปล่อยให้ต้นข้าวเนี่ยแห้งตายไว้แบบนี้เมื่อมีการปกคลุมพื้นที่นะครับจะทำให้ดินด้านล่างเนี่ยมีความเย็นกว่าจุดอื่นๆครับและก็เป็นที่อาศัยของหอยนะครับที่จะมาหลบความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะฮะ

ความแห้งแล้งที่เกิดจากแสงแดดที่ช่วงฤดูร้อนอันยาวนานของเมืองไทยทำให้ต้นไม้ผืนดินขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงและแห้ง

0: เราจะเห็นนะครับว่าพื้นที่อยู่ใต้ฟางเนี่ยครับยังมีความชื้นอยู่นะครับมากกว่าจุดอื่นๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับคือหอยนะครับหอยนะครับถ้ามีตัวอยู่ข้างในเนี่ยนะครับฝาจะปิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ไม่มีฝาแล้วก็อยู่ด้านบนของผิวดินแปลว่านกได้เอาไปกินหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถหาหอยแบบนี้ได้ในพื้นดินแห้งแล้งแล้วก็ถ้าหาได้ในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็เพียงพอนะครับต่ออาหาร1มื้อของเราครับและนอกจากพื้นที่แห้งแล้งนะครับที่พวกเราได้ตามหาอาหารกันแล้วยังมีบางพื้นที่ที่ชาวบ้านนะครับยังคงเก็บไว้เป็นป่าชุมชนที่จะเป็นแหล่งอาหารและยังมีจำพวกสัตว์และพืชผักนะครับที่จะนำมาใช้เป็นอาหารได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างครับ
1: ความแห้งแล้งที่คนยุคอดีตได้เผชิญกันมาอย่างยากลำบากแม้กระทั่งทำการเกษตรก็ยากยิ่งหาอยู่หากินก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่การเวลาผ่านไปคนอีสานจึงได้เริ่มสร้างพื้นที่ป่าชุมชนไว้สำหรับพึ่งพาร่มเงาหลายจุดเพื่ออาศัยผลผลิตจากต้นไม้เป็นอาหารหรือเป็นสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆได้นั่นเอง
0: และนี่ก็เป็นวิถีชุมชนนะครับเป็นวิถีที่ชาญฉลาดมากนะครับที่ชุมชนได้ทำป่าซึ่งเป็นป่าชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เป็นแหล่งในการหาอาหารนะครับอย่างเช่นในบางฤดูนะครับก็จะมาหาเห็ดแล้วก็ได้อาศัยร่มเงานะครับรวมไปถึงสรรพสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูครับว่าเราจะได้อะไรจากป่าแห่งนี้บ้างครับ

ช่วงที่เรามานะครับก็เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับผมก็เดินหาเห็ดไม่มีนะครับซึ่งไม่ใช่ช่วงฤดูที่จะหาเห็ดได้แล้วก็สัตว์นะครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชุมชนนี้ที่เห็นก็น่าจะเป็นพวกกระรอกนะครับหรือนกนะครับมีเยอะมากเลยครับแต่การที่เราจะล่าสัตว์พวกนี้เพื่อมาทำเป็นอาหารนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนนี้นะครับผมก็ไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลยเดี๋ยวไปดูด้านนอกแล้วก็ไปหาอาหารกันต่อครับและก่อนที่เราจะไปหาวัตถุดิบมาเป็นอาหารเราจำเป็นต้องมีเหยื่อนะครับเหยื่อนั้นนะครับที่เราจะหาได้ในพื้นที่ทุ่งนาหรือพื้นที่แห้งแล้งแบบนี้และในเวลากลางคืนนะครับเราสามารถหาเหยื่อได้สิ่งหนึ่งนั้นก็คือเขียดนั่นเองครับและวิธีการที่เราจะจับเขียดด้วยมือเปล่านั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะในพื้นที่กว้างแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับวิธีของชาวบ้านนะครับที่เขาได้ทำเครื่องมือในการช่วยจับกันวันนี้เราเอา

ของจริงมาให้ดูเลยนะครับโดยเฉพาะวัสดุนะครับที่หาได้ง่ายๆนะครับก็เป็นท่อ PVC เพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาที่เราใช้กดไปที่พื้นนะครับมันจะสะดวกกว่าถ้าเกิดว่าไม้ตรงเนี่ยเราจะต้องนอนแบบนี้แล้วตัวเราต้องย่อนะฮะแล้วอาจจะต้องใช้มือจับเราจะใช้ท่อ PVC ลนไฟค่อยๆลนแล้วก็ค่อยๆดัดนะครับให้งอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นอาจจะใช้มีดบากนะครับตรงบริเวณปลายนิดนึงครับค่อยๆบากไม่ให้แตกนะครับเพื่อที่จะใช้ขวดนะครับเวลาเสียบเข้าไปมันจะมีความแน่นหนามากแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเราจะเตรียมขวดน้ำนะครับมา1ใบและผมจะใช้มีดตัดตรงบริเวณนี้นะครับตัดเอาละครับเราก็จะได้ขวดเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเวลาเรามาสวมใส่เข้าไปเนี่ยนี่นะครับเมื่อเราได้ขวดที่นั่นเป็น2ชิ้นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะใช้มีดเจาะตรงบริเวณใกล้ๆก้นขวดมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตรงบริเวณปากของขวดนะครับอีกขวดนึงนะครับเพื่อมาทำกลวยนะครับเพื่อจับเขียดนั่นเองนี่คือลักษณะของกับดักนะครับในการจับเขียดนะครับเมื่อเวลาเราใช้ตัวนี้นะครับคุบตัวเขียดนะครับเขียดจะกระโดดเข้าไปที่รูนี้นะฮะและอยู่ในนี้ออกมาไม่ได้และนี่นะครับที่ผมบอกว่าตรงบริเวณปลายของท่อ PVC เนี่ยจำเป็นต้องลนไฟและทำให้งอไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราเดินถือนะครับจะสามารถตะคุบกับพื้นได้แบบนี้โดยที่คุณยืนอยู่ไม่ต้องก้มมันจะทำให้การจับนั้นรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แรงนะครับสำหรับคนจับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมได้เอาอุปกรณ์นะครับที่เราได้เตรียมไว้นี่คืออุปกรณ์การจับเขียดนั่นเองครับเราจะใช้เขียดนะครับเพื่อไปเป็นเหยื่อล่อปลาแล้วก็ตรงบริเวณทุ่งนาพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้นะครับตามดินแตกตามร่องดินต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามีเขียดอยู่เต็มไปหมดเลยและวิธีการหาก็คือเราจะใช้ไฟฉายนะครับส่องไปที่พื้นและถ้าเกิดว่ามีแสงกระทบก็คือดวงตาของเขียดนะครับหรือจิ้งหรีดนั้นเราจะมองเห็นได้ในระยะไกลเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวเขียดได้แล้วก็ใช้เครื่องมือนี้จับแบบง่ายๆเลยครับ

และเราก็ได้เขียดนะครับมาเยอะมากเลยครับเนี่ยฮะจับได้ง่ายมากจากอุปกรณ์นะครับที่เราทำขึ้นมาเองง่ายๆเลยครับเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเอาไปกินก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปเป็นเหยื่อในการจับปลาตัวใหญ่ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาดูอีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตของชาวบ้านหรือชาวอีสานกันครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาเนี่ยก็จะเห็นสระน้ำกระจายอยู่ไปทั่วเลยนั่นคืออีกหนึ่งวิถีของชุมชนนะครับก็คือปราชาวบ้านเขาได้มีการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งครับสระนั้นอาจจะทำด้วยฝีมือมนุษย์หรือจะเป็นสระจากธรรมชาติและสระน้ำนะครับเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยครับในยามหน้าแล้งและสิ่งที่ชาวบ้านนิยมทำที่สุดก็คือการใส่เบ็ดนั่นเองครับโดยคันเบ็ดนะครับจะใช้ไม้ไผ่เหลาแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกกับเชือกไนลอนซึ่งมีความเหนียวและผูกกับตัวเบ็ดครับและที่เรารู้นะครับก็คือในสระน้ำแห่งนี้มีปลาดุกแล้วก็ปลาช่อนครับโดยลักษณะที่สายนะครับปลาช่อนจะเป็นปลาที่มีพฤติกรรมล่าเหยื่อครับและเหยื่อที่เราจะใช้ต้องเป็นเหยื่อที่

ีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียดที่อยู่ในมือผมนี้นะครับหรือจะเป็นลูกปลาหมอลูกปลากระดี่ก็ได้นะครับส่วนปลาดุกและปลาไหลเนี่ยจะกินเหยื่อที่ตายแล้วไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนนะครับหรือเขียดที่ตายแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่เหยื่อทั้ง2ประเภทครับแล้วเราไปลงมือกันเลยครับวิธีการใส่เบ็ดนะครับเราก็จำเป็นนะครับที่จะทำเบ็ดมากกว่า1อันครับนั่นคือการเพิ่มโอกาสที่คุณจะจับปลาได้นะครับแล้วเราก็จะวางเบ็ดแบบนี้บริเวณริมน้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ทั้งคืนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้าก็กลับมาดูอีกทีนึงครับ

0: ในพื้นที่ทุ่งนาเป็นที่ราบกว้างใหญ่นั้นสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือแหล่งน้ำนั่นเองครับเราจะเห็นว่ามีบ่อน้ำถูกขุดด้วยฝีมือของมนุษย์มากมายเพราะในอดีตนั้นบ่อน้ำธรรมชาตินั้นได้แห้งไปหมดแล้วจากสภาพอากาศที่ร้อนอย่างยาวนานนั่นเองดังนั้นเพื่อการดำรงชีวิตในพื้นที่แห้งแล้งให้เราตามหาแหล่งน้ำให้ได้เร็วที่สุดครับสัตว์ประเภทกบนั้นจะสามารถหาเป็นอาหารได้ในทุกฤดูกาลโดยจะมีวิธีการหาที่แตกต่างกันไปตามสถานที่โดยในตอนนี้เราจะต้องหารูที่มีป่าหรือกบอาศัยอยู่โดยมีวิธีการที่คุณแบงค์ภาคินทำดังต่อไปนี้ครับ
1: เราเจอรูแล้วครับตรงบริเวณริมสระนะครับก็จะเห็นว่ามีรูอยู่เยอะมากเลยครับการที่เราจะหาปลาหรือว่าปูเนี่ยนะฮะรูเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในน้ำนะครับจะมีโอกาสที่จะเจอปลาหรือเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปค่อยๆลองลงไปดูฮะเราค่อยๆสังเกตนะครับรูที่อยู่ตรงน้ำเนี่ยอาจจะได้ปลานะครับหรือได้ปูหรือตัวอะไรไม่รู้นะครับอาจจะต้องลองลุ้นดูนะครับว่าในรูนี้มีตัวอะไรอยู่วิธีการนะครับเราจะใช้มือนะครับล้วงเข้าไปจนสุดลึกมากครับเจอแล้วครับไม่รู้ตัวอะไรแต่ลื่นๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นกบนะครับโอเคเรียบร้อยได้แล้วครับตัวมันเริ่มเลยอันนี้คือกบนะครับตัวใหญ่มากเนี่ยนะฮะวิธีการที่เราจะหาอาหารจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะใช้แขนนะครับหรือมือล้วงไปในรูเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวไปสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ารูที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะเจอก็จะเป็นสัตว์ประเภทปลานะครับกบนะฮะหรืออาจจะเป็นงูน้ำก็ได้นะครับสัตว์เหล่านี้เนี่ยสามารถใช้เป็นอาหารเพื่อยังชีพได้ในเวลาที่คุณจำเป็นจริงๆนะครับในเพื่อการตัวรอดครับในตอนนี้นะครับเราจะมาทำกับดักในการจับหนูกันครับหนูนะครับที่เราจะใช้จับ

นั้นอยู่ในพื้นที่ทุ่งนาซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งโดยเฉพาะในฤดูแล้งแบบนี้วิธีการดักหนูคือวิธีของชาวบ้านที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาการใช้เครื่องมือในการที่จะช่วยจับหนูให้สะดวกมากขึ้นและตอนนี้ผมขอนำวิธีที่เป็นการประยุกต์ใช้นะครับในยุคปัจจุบันด้วยและวิธีที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในกรณีที่อ่อนไม่เพียงพอในมือผมนะครับก็คือเป็นไม้ไผ่นะครับที่เราใช้เหลามาโดยประมาณนี้ครับส่วนของบริเวณปลายของไม้นะครับเราจะเหลาให้มีความแหลมนะครับแบบนี้ครับทีนี้วัสดุนะครับที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ก็คือยางรัดผมนั่นเองนะครับลวดนะครับลวดแบบนี้นะครับที่เราจะนำมาใช้เป็นบ่วงนะครับที่จะจับหนูวิธีการทำบ่วงนะครับตรงปลายนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยนำมาบิดเป็นขดแล้วก็มีห่วงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับและเราก็นำปลายด้านนี้มาสอดแล้วมาดูหัวใจสำคัญนะครับในการทำกับดักกันก็คือในมือผมนี้นะครับมีลักษณะเป็นวงแหวนครับนี่คือวัสดุที่เรานำท่อน้ำ PVC มาใช้นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ในประเทศไทยของเรานั้นหาง่ายมากๆนะครับเมื่อเราตัดมาเป็นวงแหวนขนาดเล็กอย่างนี้นะครับเราก็นำลวดนะครับมามัดนะครับนี่เห็นไหมฮะจะปล่อยอันนี้แล้วก็หมุนฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็นำยางนะครับมาโอเคเมื่อเราผูกยางแล้วก็ลวดของเรานะครับไว้ที่วงแหวนแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราก็นำไม้ที่เราเหลาไว้นะครับมาผูกไว้ประมาณช่วงนี้นะครับโอเคนี่ถือว่าแน่นขึ้นละมาดูกันครับการทำงานของกับดักของเรานะครับนี่คือลักษณะนะครับของกับดักนะครับเห็นไหมครับและนี่ก็คือกับดักนะครับที่เราจะใช้ในการจับหนูในวันนี้เพื่อมาเป็นอาหารเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับที่มีการพัฒนาเครื่องมือของตัวเองในการจับสัตว์ที่อยู่ในทุ่งนาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงที่หาอาหารได้ยากเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตครับเดี๋ยวเราจะไปลองวิธีนี้กันดูครับและนี่ก็คือรูนะครับของหนูนานั่นเองครับก็เป็นวิธีของปราชญ์ชาวบ้านนะครับที่เขาได้เรียนรู้พฤติกรรมของหนูกันมาเนี่ยโดยเขาจะหาเส้นทางนะครับที่หนูนั้นเนี่ยเดินเป็นประจำและวิธีการที่เราจะปักกับดักนะครับเราจะต้องให้บ่วงนะครับสูงพ้นจากพื้นดินสักประมาณ2เซนติเมตรนะครับเมื่อเราเห็นเส้นทางที่หนูวิ่งนะครับการที่เราใช้กับดักนะครับในการปักนะฮะก็จะต้องดูว่าเส้นทางนั้นต้องเป็นทางบังคับนะครับที่จะทำให้หนูเนี่ยไม่สามารถวิ่งไปในจุดอื่นได้นะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็จะวิ่งตรงมาที่กับดักของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามาปักแบบนี้นะครับจะเห็นไหมครับว่าด้านข้างของเส้นทางนั้นเป็นพื้นที่โล่งครับและหนูเนี่ยอาจจะสับสนและเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็หลบกับดักเราไปได้ครับดังนั้นถูกต้องนะครับเราต้องปักไว้ช่วงประมาณนี้ครับซึ่งเป็นทางมาขับนะครับมาดูวิธีการทำงานของกับดักกันบ้างนะครับโดยที่เวลาหนูเนี่ยติดกับดักนะครับตรงนี้นะฮะจะรัดนะครับและเมื่อเกิดการดึงนะครับจะทำให้วงแหวนนะครับหลุดจากจุดตรงนี้นะครับที่เราได้ทำเป็นขดลวดเอาไว้นะครับเมื่อหนังยางนะครับที่เราได้ทำเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากครับก็จะ

การเก็บกับดักนั้นจะต้องใช้เวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นครับเป็นวิธีการดำรงชีพมาตั้งแต่บรรพบุรุษหากย้อนกลับไปมองถึงความจริงถ้าเราอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งไม่มีอาหารอะไรประทังชีวิตได้นี่คือทางออกเดียวที่จะสามารถมีชีวิตต่อไปได้และในปัจจุบันนี้หนูนากลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจไปแล้วเนื่องจากได้รับความนิยมเพราะหนูนานั้นมีนิสัยการกินที่สะอาดกินแต่ข้าวเปลือกและพืชผักรวมถึงสัตว์ตัวเล็กๆที่มีชีวิตเป็นอาหารซึ่งแตกต่างจากหนูบ้านทั่วไปที่กินของเน่าเสียนั่นเองครับ

0: การทำอาหารทุกครั้งจำเป็นต้องล้างน้ำให้สะอาดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารได้นั่นเองการที่เราอยู่ในป่าการทำอาหารจะลดความพิถีพิถันลงเพราะทุกสิ่งคือความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตจะมีเพียงแต่เกลือและกองไฟเท่านั้นที่จะทำการปรุงอาหารในครั้งนี้วิธีการหาอาหารตามแบบฉบับของคนไทยอีสานเราก็หาได้ทั้งหอยหนูนาปลาและกบรวมถึงผักต่างๆที่สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้นี่คือเสน่ห์ของชาวไทยอีสานที่สืบทอดการดำรงชีพมายาวนานเพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องอดในช่วงฤดูแล้งและยังมีอีกหลายวิธีการที่เรายังไม่ได้นำมาถ่ายทอดทางคุณแบงค์ภาคินจึงคัดเลือกเฉพาะสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในพื้นที่แห้งแล้งได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในสถานที่แห่งนี้ไปได้ครับ
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีของการดำรงชีพนะครับของคนไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับที่เรามาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห้งแล้งนะครับหรือเป็นพื้นที่น้ำรวมไปถึงป่าชุมชนสิ่งสำคัญทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยที่เราจะสามารถหาอาหารได้ในพื้นที่แห่งไหนเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นะครับที่เราต้องการอาหารเพื่อการยังชีพแต่การที่เราเข้าใจเรื่องของฤดูกาลนะครับซึ่งฤดูกาลนี้นะครับเป็นการที่จะชี้วัดได้ว่าแหล่งอาหารของเรานั้นเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนนะครับที่มีความแล้งนะครับที่สามารถที่จะหาอาหารได้ในที่มีน้ำหรือมีสระรวมไปถึงอาหารที่อยู่ใต้ดินหรือในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับก็จะสามารถหาได้ในป่าชุมชนครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วจะทำให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของการหาอาหารเพื่อยังชีพได้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์น้ำเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันหักมันละ2 3รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ่ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นเนี่ย

0: จังหวัดของเรา
1: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
0: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
1: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
0: ี
1: ความ
0: สุ
1: ด
0: โทรมสุดโทรมมากสุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
1: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
0: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต
1: ่
0: างๆ
1: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
0: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไงเลยค่ะ
1: เชิญครับ
2: You're not.

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายอย่างเดียวครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูจับบานไปด้วย

0: ันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วถ้าเราเคาะนี่มันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไป
1: ครับโอเคค่ะโอเค
3: สี่ครับสี่ร่องครับ
1: เพื่อแบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่สามตัวก็ได้แต่สี่ตัวมันจะดีกว่าข้างในกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อมตัวประตูด้วยไหมคะ
0: ซ้อมครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ถูกตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้

0: มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
1: ลง
0: ตะป
1: ู
0: ที่ม
1: ัน
0: คลอนแล้ว
1: ใ
0: ช่ใช่ใช่ต้องทิพย์ช่วย
1: จ้าจ้าเดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้า
0: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
1: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่เนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเลยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ใน แข็งแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: เอาละเอาละ
1: เป็นพื้นครับมันโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
0: ไปงดไปวนแล้วไปงดหลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้เ
1: จาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม่
2: บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับ
3: อะไรก็แต่แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาให้ใช่เหรอวะ
3: ไม่ใช่
2: ปีไม่ได้ผุปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
3: เฉย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีละรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำเนียแล้วก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดด
0: มาหลายทีแล้วอันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที
1: ่ใช่เราจะที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: ก็ล
0: ื้อออกมา
1: ก็มาลื้อแล้วเราเอามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนได้ตลอด
0: ใช่ใช่ใช
2: คือแล้ว
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่หลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้มัน
0: นี่คือไม้
1: ใช่
0: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอดไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: ชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเนาะคงไว้เหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: อันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: น
1: ิ
0: ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งอะค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช
2: ่ใช่ค่ะควรจะแข็งแรงเลยบันไดเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช
1: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท
1: ้
0: า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงไปอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะเราวางแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
0: นะฮะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน

0: นี่ก็ใหม่ใช่มั้ย
1: ก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
2: ี่
1: ยน
2: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: ประตู
0: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
2: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
2: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
3: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
2: ลงมา
3: ก่อนป
2: ุ๊
3: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูอีก
1: ใช่
2: คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
3: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
2: เออเห็นภาพ
3: เราต้อง
2: น่า
3: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
2: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
2: พื้นก็ผุ
3: เปล
2: ี่
3: ยน
2: ผ
3: ุ
1: เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
2: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมเนาะมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
3: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
2: า
3: ะ
2: เ
3: ปลี่ย
2: นไปไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
2: ะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
3: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่องเข้าไป
2: ราชการเน
3: ี่ยใช่
2: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
2: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสิร์ฟบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอาไปจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับตอนนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขขี้นะคร
1: ับ เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขขี้หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านนี่คือเลขขี้หมด
1: ใช่ครับ

ุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์10 โมงครึ่งถึง 11 โมงนะครับทางอมรินทร์ทีวีช่อง 34

0: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นกินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t iM U L U S stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response R E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษา

0: เป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซกตีโบ
3: ต้องเปิดไฟไม่จำกัด
4: PEA

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนไง
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่บ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มนี้นะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับ

0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: นะ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละผมฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะ
1: ไ
0: ปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็น
1: เย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล
1: ่คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะแล้วจากปุ๋ยที่แบบดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเสด็จบอกสวย
0: เ
1: ดี๋ยวทำอาหารเสด็จให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะถ้าเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเสด็จนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส ส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
2: โอเคละ
0: รอครับทั้งมารายการตอนนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพิเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพิเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำใบแล้วก็ต้องมาเก็บ
3: ก่อนจะไปพบติ่มใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
4: This is all made from recycled plastic.
0: Oh, ครับ
4: That's all made from bottle caps.
0: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dispatching.
4: Yep.
0: Oh, ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกมาจะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวด
4: ใช่ไหมครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
4: อ
0: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
4: ้ yeah.
0: เป็น
4: exactly.
0: product ได้
4: yeah.
0: ใช่ไหมครับผม
4: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
4: yeah.
0: sure
4: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
4: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us. because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures, mm-hmm. so from 150 degrees to 180 degrees, mm-hmm. whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells, mm-hmm. so it's not good to work with.
5: All right.
4: Also, when this melts in like a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
5: yeah.
4: which isn't very attractive.
5: Cut.
4: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey
5: okay.
4: slug. Mm-hmm. So we don't like to use it. But HDPE,
5: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
4: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well.
5: Mm, yeah.
4: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colors we use.
5: Yeah. And it's strong.
4: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
4: What we do, turn on the machine.
0: ครับ เปิดเครื่องแล้วครับผม
4: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับ เริ่มนะครับ
4: If you have a look in the top here,
0: you'll see the teeth. ฟันเฟืองนะครับ มันกำลังเริ่มหมุนแล้ว อันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับ เพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะครับ
4: There we go.
0: And then it gets all...
4: But then you'll see,
5: mm-hmm.
4: this is what we get.
5: Mm-hmm.
4: So that's all the bottle caps.
5: Mm-hmm.
4: And then that is now ready for us to turn into new products.
5: Mm-hmm.
0: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
4: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับ yeah. ออกมาได้ประมาณแค่นี้
4: yeah.
0: เอง
4: อ
0: ๋อ ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
4: Yeah, so then once we've got our flakes
5: ครับ
0: ใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ
4: yeah.
0: ตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลต
4: ์ yeah.
0: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
4: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
5: Yeah.
4: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
4: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
4: Would you like to try making one?
0: Can I?
4: Yeah
0: โอ้จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
4: Press run
0: กดปุ่ม

0: solution
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไป recycle ได้อีก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures
1: ครับ
0: becauseThey can take any plastic that you throw at them.
1: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงมีต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
0: Yeah. This is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
1: Okay.
0: So this one is probably 60,000
1: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้ามุกเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to.
1: Mm-hmm.
0: We've got maybe about 14 of these locations now mm-hmm. in Bangkok. People can bring their plastic, parents, mm-hmm. when they drop off their kids, can bring their plastic,
1: uh-huh.
0: and then that will actually come back to us as well.
1: Uh-huh.
0: So we're trying to make it really convenient for people.
1: Uh-huh.
0: But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well.
1: Cap.
0: And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
0: yeah,
1: on Facebook นะครับ
0: yeah.
1: Green Diary featuring
0: yeah.
1: Precious Plasticตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะ

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์หนึ่งนะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันถาถ้วยเบอร์สองก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์สามเนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วนี่ก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ส้มตำถาดมันเพิ่งได้รับความนิยมมาในช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับคำถามประเด็นนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ใช่ของอาหารแต่เป็นของภาชนะที่ใส่อาหารคนจะรู้สึกว่าส้มตำใช้มะนาวมันมีความเป็นกรดมันอาจจะเอาสารเช่นโลหะหนักออกมาเข้าสู่ร่างกายหรือเปล่าเกิดเป็นอันตรายหรือเปล่าสมัยก่อนใช้ถาดสังกะสีเหตุผลเพราะว่ามันขึ้นรูปง่ายแต่สังกะสีไม่ทนก็ต้องมีการเคลือบผิวหน้าก็ใช้กันไม่มีปัญหาอะไรตราบใดที่มันไม่กระเทาะไม่บิ่นแต่ถ้าเกิดมันกระเทาะบิ่นเราก็จะเห็นว่ามันจะเกิดสนิมเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราเห็นมันไม่น่าใช้ไม่น่ากินแล้วก็ทิ้งแล้วเราก็เปลี่ยนไปแต่ประเด็นในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจในเชิงของวิทยาศาสตร์เราต้องเข้าใจว่าสารเคลือบเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดออกมาได้ที่มันไม่ใช่อยู่ในปริมาณสูงๆหรือความเข้มข้นสูงๆเข้าสู่ร่างกายก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่ากระหนกตกใจว่าสารบางอย่างที่ฟังแล้วดูอันตรายแต่ในปริมาณน้อยๆในความเข้มข้นน้อยๆไม่มีปัญหาอะไรผู้บริโภคก็ควรจะดูแลตัวเองนิดหนึ่งจะไปกินส้มตำถาดร้านไหนอร่อยยังไงก็ดูถึงภาชนะที่เขาใส่ว่าภาชนะดูดีได้มาตรฐานไหมเช่นใช้ถาดสเตนเลสหรือเปล่าหรือถ้าเกิดใช้ถาดที่ยังมีสีอยู่ก็ดูว่าไม่มีรอยบิ่นหรือมีสนิมหรือในสภาพที่มันยังดูดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าการมีความรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ที่จะไปบริโภคก็มีความรู้ผู้ขายก็มีความตั้งใจที่ทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคผมว่าในประเด็นนี้ที่เกิดการถกเถียงทั้งสังคมขึ้นมาสังคมได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และสังคมได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงภัยอันตรายของสุขภาพและรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองขึ้นมาและผมว่าในระยะยาวเนี่ยสังคมไทยจะเป็นสังคมที่ให้ความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของสุขภาพที่ดีของอาหารที่มีคุณภาพ

คือเดี๋ยวนี้มันสะดวกนะครับเราก็กินน้ำขวดนะครับเปิดแล้วก็กินหรือจิบเสร็จปุ๊บก็ปิดหรือแล้วก็เก็บไว้ในรถหรืออีกแบบนึงคือเราก็เอาไปกรอกพอน้ำหมดขวดแล้วยังเอาไปกรอกอีกคำถามคือว่าใช้ซ้ำได้ไหมขวดคำตอบทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าขวดเนี่ยในทางเคมีเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้คนกังวลว่าสารที่จะหลุดออกมาจากการใช้ขวดซ้ำๆเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยคือ BPA ชื่อเต็มว่า Bisphenol A แน่นอนว่าในปริมาณที่เยอะเนี่ยหรือการได้รับสารนี้ในปริมาณน้อยๆแต่นานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายบางอย่างแต่ความเป็นจริงก็คือว่า

วดน้ำที่เราใช้ปกติเนี่ยเป็นขวดเพชรนะครับเรียกว่า polyethyl phthalate เพราะฉะนั้นขวดเพชรเนี่ยไม่ได้ใช้ BPA ในการผลิตอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นสังคมกำลังจะเอา2เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยมาทำให้เป็นการตระหนกตกใจนะครับด้วยมาตรฐานของการผลิตขวดในสมัยปัจจุบันการมีสารปนเปื้อนจากขวดน้ำที่ทิ้งไว้ในรถเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากถึงมีก็มีในปริมาณน้อยไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายกับการบริโภคแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการกินน้ำจากขวดที่เปิดไว้แล้วเป็นเวลานานๆอาจจะมีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ควรจะต้องระวังมากกว่าคำแนะนำกับผู้บริโภคก็คือถ้าเปิดแล้วอย่าเก็บไว้นานกรุณาดื่มหรือบริโภคให้หมดภายในวันนั้นๆ นะครับถ้าเกิดจะนำขวดไปใช้ใหม่ก็ควรจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยร้อยแห้งเหมือนกับแก้วน้ำธรรมดาแล้วก็ค่อยเติมน้ำเข้าไปใหม่แบบนี้สามารถจะใช้ได้หลายครั้ง

ประเด็นเกี่ยวกับการบริโภคทุเรียนพร้อมๆกับการบริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เนี่ยมีความเชื่อแล้วก็มีการพูดกันในสังคมว่าไม่ควรจะบริโภคพร้อมกันเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตเริ่มต้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนไม่เป็นต้องเป็นเหล้าอาจจะเป็นเบียร์หรืออาจจะเป็นรูปแบบของวิสกี้เมื่อมีการบริโภคเข้าไปในร่างกายเนี่ยแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมผ่านลำไส้แล้วก็ไปเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตับนะครับโดยเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอะเซทัลดีไฮด์และในตับอีกเช่นเดียวกันกระบวนการทางร่างกายก็จะมีเอนไซม์เปลี่ยนจากอะเซทัลดีไฮด์ให้กลายเป็นกรดน้ำส้มหรือเรียกว่าแอซิดซึ่งเป็นพิษน้อยกว่าแล้วก็ขับถ่ายออกไปคราวนี้กลับมาถึงทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยมีสารประกอบเยอะแยะเลยมีหลายชนิดที่มีซัลเฟอร์หรือกัมมันถันเป็นองค์ประกอบสารประกอบบางอย่างในทุเรียนเนี่ยมันจะยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่าแอลดีไฮด์ดีไฮโดรเจนเนสในตับทำให้มีปริมาณของอะเซทัลดีไฮด์สูงขึ้นแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีการแพ้แอลกอฮอล์เกิดขึ้นในผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพร้อมกับการกินทุเรียนจะรู้สึกว่าหน้าร้อนผิวหน้าแดงหรือลงไปกระทั่งตัวนะครับแล้วก็ตามผิวหนังก็ตามนะครับมันรู้สึกร้อนๆหลังจากนั้นก็จะมีการรู้สึกเวียนหัวหรืออาจจะมีการหายใจติดขัดหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับดังนั้นสมมติฐานที่เชื่อได้ในปัจจุบันไม่ใช่ว่ากินแอลกอฮอล์บริโภคแอลกอฮอล์แล้วรู้สึกตัวร้อนกินทุเรียนก็รู้สึกว่าร้อนร้อนเจอร้อนแล้วตายมันมีคำอธิบายลึกซึ้งกว่านั้นการบริโภคแอลกอฮอล์ไปพร้อมกับทุเรียนก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับมันมีข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเกิดอันตรายโดยเนื่องจากว่ามีการสะสมของสารบางอย่างในร่างกายที่จะทำให้เกิดการทำงานของร่างกายผิดปกติไปประเด็นที่มีคนพูดกันเยอะแล้วก็มีคนเชื่อไปแล้วด้วยนะครับในกรณีที่การใช้กระดาษมาสัมผัสกับอาหารแล้วมีสารเคมีปนเปื้อนเข้าไปสารเคมีตัวหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือโซดาไฟโซดาไฟทำหน้าที่ฟอกเยื่อในกระดาษในเยื่อกระดาษจะมีสารที่ทำให้เกิดสีกระดาษไม่น่าใช้คือสารประกอบประเภทแทนนินซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนดังนั้นเมื่อใช้โซดาไฟที่เป็นด่างแก่มันก็จะทำให้สารประกอบแทนนินละลายออกมาในน้ำแล้วก็ถูกล้างออกไปสารประกอบอีกตัวนึงที่อาจจะมีการพูดถึงคือไดออกซินสารที่อาจมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งแต่ไดออกซินเนี่ยมีปริมาณนิดเดียวทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องเข้าใจว่าสารบางชนิดอันตรายในปริมาณสูงในความเข้มข้นหนึ่งแต่เมื่อมีปริมาณน้อยๆไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรเลยนะครับความเชื่อที่ว่ามีโซเดียมไฮดรอกไซด์มีโซดาไฟอยู่ในกระดาษทิชชู่ที่มาสัมผัสกับอาหารแล้วทำให้เกิดอันตรายในการบริโภคอาหารนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงแต่ก็มีกระดาษอีกหลายชนิดที่สามารถที่เรียกว่ารีไซเคิลได้กระดาษใช้ใหม่เยื่อก็จะสั้นลงเรื่อยๆและที่สำคัญเวลาที่ฟอกกระดาษแทนที่จะใช้เยื่อจากต้นไม้ก็ใช้เยื่อจากกระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะมีสีมีบางอย่างที่ล้างไม่ออกดูไม่น่าใช้วิธีการหนึ่งที่ทำให้พอที่จะน่าใช้บ้างก็คือเติมสีเข้าไปเพราะฉะนั้นกระดาษที่มีสีต่างๆสีชมพูเป็นต้นที่อาจจะให้เช็ดปากเช็ดมืออะไรต่างๆเอามาสัมผัสกับอาหาร

ภาชนะที่ใช้กับอาหารก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกระดาษมีหลายชนิดใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคที่จะสัมผัสกับอาหารหรือสัมผัสกับภาชนะอาหารใช้ที่มีมาตรฐานอาหารหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองและแนะนำให้ใช้การใช้กระดาษรีไซเคิลนิตยสารวารสารหรือหนังสือพิมพ์เอามาใช้อีกอันนี้เป็นการใช้ที่ไม่ถูกจุดประสงค์ของมันก็ควรจะหลีกเลี่ยงทำไมคนถึงบริโภคน้ำอัดลมและได้รับความนิยมผมว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันถ้าเกิดในเชิงของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีน้ำตาลอยู่กินแล้วสดชื่นน้ำอัดลมเนี่ยมันคือน้ำหวานแต่งสีแล้วก็อัดแก๊สเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายลงไปในน้ำมันจะอยู่ในรูปของกรดคาร์บอนิกหรือเรียกว่าคาร์บอนิกแอซิดที่บอกว่าในน้ำอัดลมเนี่ยมันมีความเป็นกรดจะกัดนู่นกัดนี้ได้แล้วต้องเข้าใจว่า pH ของน้ำอัดลมเนี่ยประมาณ3 pH ประมาณ3เนี่ยก็พอๆกับน้ำส้มคั้นหรือน้ำมะนาวที่เกิดจากกรดซิตริกแอซิดความเชื่อที่ว่าเอาไปใช้ล้างสุขภัณฑ์เอาไปกัดสนิมความเป็นไปได้คืออะไรนะครับเวลาที่เอาไปล้างสุขภัณฑ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้สุขภัณฑ์เลอะเต็มไปด้วยคราบเหนียวนะครับความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ3เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกรดฟอสฟอริกแอซิดที่อยู่ในน้ำอัดลมเนี่ยจะเป็นกรดแก่อย่างนู้นอย่างนี้แต่ในปริมาณที่น้อยๆเนี่ยมันไม่ได้กัดสนิมออกไปยกเว้นเขาเติมสารอย่างอื่นเข้าไปและในอีกรูปแบบนึงที่อาจจะดูน่ากลัวก็คือเอาน้ำอัดลมที่มีสีดำใส่ลงไปบนเตาเยอะๆเลยนะครับเต็มหม้อแล้วก็ค่อยๆให้ความร้อนค่อยๆเคี่ยวกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นก็คือน้ำระเหยไปน้ำระเหยไปน้ำระเหยไปต้องเข้าใจว่าในนั้นมีน้ำตาลประมาณ1ใน10ประมาณ 10% เยอะนะฮะก็เหมือนกับน้ำตาลมาเคี่ยวแล้วก็มีสีที่เกิดจากการปรุงแต่งสีกลิ่นต่างๆเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลก็จะงวดมากขึ้นเหมือนเรากำลังทำปฏิกิริยา caramelization ก็คือเคี่ยวน้ำตาลให้มันมีสีนะครับจนกระทั่งมันไหม้เราไม่ได้บริโภคของที่มันไม่ไหม้แบบนั้นการแสดงแบบนี้มันทำให้ดูน่ากลัวเกินจริงแต่ที่กลัวคือน้ำตาลไม่ว่าอยู่ในรูปของฟรุกโตสซีรัปหรือน้ำตาลในรูปแบบอื่นๆเนี่ยในน้ำอัดลม1ขวดเนี่ยประมาณได้เลยครับถ้าเกิดเทียบเป็นกรัมก็คือประมาณ1ใน10เช่น1ลิตรจะมีเกินกว่า100กรัมการบริโภคน้ำตาล100กรัมเป็นปริมาณที่มากพอสมควรดังนั้นไม่ควรจะทานน้ำอัดลมมากจนเกินไป

น้ำแข็งที่เราทำที่บ้านเนี่ยนะครับเอามาจากเครื่องกรองน้ำหรือเอามาจากขวดก็ตามนะฮะแล้วเราก็ทำน้ำแข็งเป็นก้อนๆใส่ในบล็อกทำน้ำแข็งใส่ในตู้เย็นเอาไว้ทุกอย่างเราเชื่อว่าสะอาดแล้วหลังจากนั้นก็เอามาใส่น้ำแล้วพอตั้งทิ้งไว้สักผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งน้ำแข็งละลายหมดสมมติว่าเราดื่มน้ำนั้นไม่หมดนะฮะเราเห็นตะกอนขาวๆเหมือนรังแคเนี่ยสุดท้ายก็จะตกอยู่ที่ก้นแก้วผมอธิบายให้ฟังแบบนี้เวลาที่เอาน้ำเนี่ยใส่ที่ทำน้ำแข็งเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆน้ำแข็งเนี่ยจะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งเนี่ยจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในน้ำจะกลายเป็นผลึกโดยที่ผ่านพันธะที่เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะครับจะมีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบมีลักษณะเป็นทั่วๆไปก็จะเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับในทุกที่ทุกทางนะครับก็จะทำให้น้ำบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเรียงตัวกันอย่างอยู่ข้างนอกของที่ไม่บริสุทธิ์ในน้ำเช่นอะไร 1. ก๊าซที่ละลายในน้ำ 2. อาจจะเป็นแคลเซียมไอออนซึ่งปกติก็ละลายน้ำพอได้รวมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่มันรวมตัวกันปุ๊บมีความเข้มข้นสูงระดับหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนจากสารละลายเป็นของแข็งมันก็จะตกออกมาเป็นตะกอนขาวๆที่คล้ายรังแคเนี่ยที่เราเห็นเวลาที่เราดื่มน้ำไม่หมดแล้วมันละลายนะครับอันนี้คือตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกับรูปแบบของตะกรันหรือหินปูนของพวกนี้กินได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นพิษเห็นเป็นตะกอนก็ไม่กินแล้วก็เททิ้งไปกินเข้าไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเหมือนกันไม่ต้องกังวลเวลาบริโภคน้ำแข็ง

สิ่งที่ควรทำสองสามอย่างก็คือว่าดูสินะฮะว่าชนะเนี่ยที่เขาเอามาใส่น้ำแข็งเนี่ยมันดูปลอดภัยหรือเปล่าหยิบหรือตักน้ำแข็งมาบริโภคเนี่ยใช้มือเปล่าหรือเปล่าหรือใช้ภาชนะตักหรือใช้อุปกรณ์ตักเนี่ยดูดีมีมาตรฐานไหมการแช่น้ำแข็งก็ควรจะมีภาชนะสำหรับน้ำแข็งไม่ใช่เอาน้ำแข็งไปแช่กับผักไม่ใช่น้ำแข็งไปแช่กับหมูเนื้อไก่ที่มันยังไม่สุกนะครับหรือสุกแล้วก็ไม่ควรจะเอาไปรวมกันเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะติดมาจากอาหารประเภทอื่นๆ

การฝังแร่รักษามะเร็งเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการใช้รังสีรักษาซึ่งการรักษาด้วยรังสีเนี่ยมี2แบบก็คือการเขาเรียกฉายรังสีแบบภายนอกกับการฝังแร่รังสีซึ่งหลักๆเนี่ยก็มีอีก2แบบก็คือฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวหรือฝังแร่รังสีแบบถาวรในคนไข้มะเร็งปากมดลูกเราก็ใช้ทั้งรังสีฉายภายนอกแล้วก็ฝังแร่รังสีแต่เป็นแบบชั่วคราวในการรักษาทั่วๆไปที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็ได้ผลเนี้ยในเรื่องของการฝังแร่รังสีแบบถาวรนะคะก็จะมีมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะต้นส่วนระยะอื่นก็มีวิธีการให้รังสีต่างกันออกไปการฝังแร่รังสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยในช่วงที่มีแร่อยู่ในตัวบุคคลคนผู้ป่วยเนี่ยเราถือว่าเราจะต้องป้องกันอันตรายจากรังสีนี่โดยทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่ก็คือการฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวเนี่ยในช่วงที่เรากำลังให้แร่รังสีในคนไข้เนี่ยคนไข้จะต้องอยู่ในห้องที่อยู่คนเดียวป้องกันรังสีแล้วพอเราฉายรังสีเสร็จเราให้ปริมาณรังสีที่เราพอใจแล้วเราก็จะเอาแร่รังสีออกจากตัวคนไข้เพราะฉะนั้นคนไข้พอออกจากห้องนั้นเนี่ยก็จะไม่มีแร่รังสีอยู่ในตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่แผ่รังสีให้กับคนอื่นแต่ในกรณีที่ฝังแร่รังสีแบบถาวรแร่รังสีจะอยู่ในตัวคนไข้จนกระทั่งเสียชีวิตเลยเพราะไม่สามารถเอาออกได้ซึ่งการที่มีแร่รังสีอยู่ในตัวคนไข้เนี่ยก็จะมีการแผ่รังสีออกมาจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพอเขามีแร่รังสีแล้วใครก็ไปแตะต้องหรือเข้าใกล้ไม่ได้เราจะต้องมีการวัดก่อนว่าเราฝังที่ตรงไหนปริมาณเท่าไหร่แล้วแผ่รังสีออกมาที่ข้างนอกเนี่ยระยะ1เมตรเนี่ยเป็นที่ตามมาตรฐานหรือเปล่าถ้าตามมาตรฐานแบบว่าลดน้อยลงตามมาตรฐานที่รับได้จากเกณฑ์มาตรฐานสากลเนี่ยเราก็จะให้คนไข้กลับบ้านแต่ขณะเดียวกันมันก็ยังมีอยู่บ้างก็จะแนะนำคนไข้ต่อว่าจะต้องแยกตัวเองอย่างไรนอนในห้องอยู่คนเดียวยังไงอย่าเพิ่งไปคลุกคลีกับใครบ้างเป็นระยะเวลาเท่าไหร่กลับมาจะต้องอยู่ห้องแยกต้องใส่เสื้อตะกั่วเวลาไปพบปะกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะนอนคนเดียวอย่างเงี้ยไม่เข้าใกล้เด็กหรือว่าคนญาติที่ท้องอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่เข้าไปในพับลิกที่แบบเช่นไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเขาจะมีการเขาเรียกคำนวณและประมาณการได้แร่กัมมันตภาพรังสีเนี่ยมันมีครึ่งชีวิตคําว่าครึ่งชีวิตหมายความว่าสมมติไอโอดีน125เนี่ยมีครึ่งชีวิต60วันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเริ่มต้นด้วย100หน่วย60วันเขาจะเหลือ50หน่วยพออีก60วันถัดไปเขาจะเหลือ25หน่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยพบว่าถ้ามันลดลงไปเรื่อยๆประมาณ10ครึ่งชีวิตเนี่ยประมาณสัก600วันสำหรับ IOD 125ก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยเป็นที่มาว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเสียชีวิตถูกไหมคะตัวเม็ดแร่ก็อยู่ในตัวเขาถ้าเขาฝังแร่เนี้ยมานานสักเกิน600วันอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดประเด็นอะไรแต่ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตโดยที่ฝังแร่มาประมาณ 3-4 เดือนอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เสียชีวิตแล้วการที่จะไปเผาศพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องระมัดระวังเช่นก็ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจว่ายังไม่ควรจะเผาควรจะเก็บไว้แล้วก็ระยะเวลาเนี่ยให้มันเกินปีไม่มีอาการป่งชี้ในการได้รับรังสีค่ะยกเว้นแต่ได้รับปริมาณมากๆอย่างเช่นมีระเบิดนิวเคลียร์ลงอย่างสมัยก่อนหรือว่ามีนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ระเบิดที่ญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบเนี่ยค่ะคนที่อยู่

ใกล้ในรัศมีอันหนึ่งที่ได้รับรังสีปริมาณมากอันนั้นถึงจะเกิดอาการนะคะหรือถ้าว่าได้ห่างออกไปอยู่ระยะหลายกิโลแต่ได้รับรังสีด้วยเนี่ยแต่ว่าน้อยประมาณหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะไม่เกิดอาการจนกระทั่งสักเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอาการเขาเรียกบอกว่าไขกระดูกโดนทำลายแล้วก็จะมีการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตซึ่งจริงๆเราเคยมีตัวอย่างแล้วจากการที่จำถ้าจำข่าวได้ก็จะมีสำล้อที่ขโมยตัวโคบอลถ้าจำได้นะคะอันนั้นเนี่ยตัวโคบอลเนี่ยไปอยู่ในบ้านของเจ้าของบ้านที่รับซื้อซึ่งเจ้าของบ้านที่รับซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปจับโคบอลเลยแต่ว่าปนอยู่ในกองเศษเหล็กซึ่งอันนี้เหมือนกับเขาได้รับรังสีทุกวันรวมๆแล้วเป็นปริมาณมากระดับหนึ่งซึ่งทำให้ช่วงภายหลังเนี่ยเจ้าของบ้านเสียชีวิตหมดเลยเพราะว่าไขกระดูกอ่ะไม่ทำงานคือเหมือนกับว่าทำลายไขกระดูกไปหมดก็ทำให้เขาติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เสียชีวิตแต่ถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีรังสีอยู่ในตัวนะคะแต่เขาถูกฉายรังสีก็เหมือนกับญาตินั่นแหละค่ะที่อยู่ใกล้กับคนไข้ก็ได้รับรังสีแต่ว่าอย่าตื่นตกใจเพราะว่ารังสีที่จากการฝังแร่ถาวรเนี่ยที่แผ่ออกมาเนี่ยมันไม่มากค่ะแต่มันไม่มากเนี่ยก็ถือว่ารังสีทุกชนิดเนี่ยเป็นอันตรายเราไม่ควรจะได้รับในกรณีที่ไม่จำเป็นคือถ้าจำเป็นไม่สบายเป็นโรคมะเร็งแล้วต้องใช้รังสีรักษาอันนั้นจำเป็นแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นโรคก็ไม่ควรจะไปรับรังสีโดยไม่จำเป็นเพราะว่าเวลาที่เรารับรังสีในละช่วงชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันก็สะสมเพราะฉะนั้นกว่าเราจะโตกว่าเราจะมีอายุมากขึ้นเราก็ได้รับรังสีนิดหน่อยไปเรื่อยๆถูกไหมคะซึ่งการสะสมเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์มาตรฐานว่าในปลอดภัยเนี่ยคนทั่วไปควรจะได้ปริมาณรังสีเท่านี้แต่ว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากเรามาทำงานเรามีโอกาสเจอมากกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็จะได้รับมากขึ้นอีก20เท่าแต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่เหมือนกับปลอดภัยในกลุ่มวิชาชีพนะคะคือก่อนที่จะไปใช้วิธีนี้ในการรักษาเนี่ยนะคะก็อยากให้เขาเรียกศึกษาข้อมูลคือจริงๆมันเป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งนั่นแหละมันก็มีคนอื่นทำมาเยอะแยะเข้าใจว่าเวลาผู้ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าแพทย์บอกว่ามันเป็นระยะที่ไม่มีวิธีการรักษาอย่างอื่นแล้วเนี่ยแต่ผู้ป่วยก็อยากหายถูกไหมคะญาติก็อยากให้หายก็พยายามหาแนวทางรักษาแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องคำนึงว่าวิธีการรักษาที่เราพยายามจะไปรักษาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดผลดีกับคนไข้หรือเปล่าอันที่สองถ้าหากตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็อยากจะรักษาโดยวิธีนี้เนี่ยก็ควรจะฟังแพทย์ว่าในตัวผู้ป่วยเองในการฝังแร่เนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงอะไรนะคะในวิธีการทำแล้วก็หลังจากทำเสร็จเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดกับผู้ป่วย

กินถั่วแล้วตดจริงไหมต้องมาเข้าใจว่าตดคืออะไรประกอบด้วยอะไรตดคือแก๊สที่เกิดจากการผายลมผ่านลำไส้ใหญ่ออกมามีที่มา2แบบคือจากอากาศที่เรากินเข้าไปขณะที่กินอาหารหรือดื่มน้ำหรือขณะพูดก็ตามหรืออีกแบบนึงคือแก๊สที่เกิดจากการสร้างในร่างกายของเราเองผ่านกระบวนการหมักของอาหาร 99% นะครับจะเป็นส่วนที่ไม่มีกลิ่นอาจจะประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนมีเทนบ้างนะครับหรือแก๊สไฮโดรเจนแต่ส่วนที่ทำให้เหม็นคือแก๊สที่ประกอบด้วยกัมมันถันหรือซัลเฟอร์นะครับเกิดจากการที่อาหารจำพวกโปรตีนเมื่อเกิดการย่อยเกิดเมตาบอลิซึมต่างๆก็จะทำให้เกิดกัมมันถันหรือซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบพวกนี้ก็จะเหม็นสังเกตว่าถ้ากินอาหารประเภทที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเยอะพวกนี้ตดเหม็นที่คนบอกว่ากินถั่วแล้วตดนะครับมีเคมีมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังพวกถั่วเป็นต้นหรือพืชเช่นบรอกโคลีหรือพืชผักอีกหลายๆแบบเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าเป็นโพลีแซคคารายนะครับพวกนี้จะย่อยยากและส่วนที่ย่อยไม่หมดเนี่ยมันก็เข้าสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีเชื้อก็จะเอาพวกโพลีแซคคารายเนี่ยที่ร่างกายไม่สามารถจะย่อยได้เนี่ยย่อยอีกครั้งนึงนะครับกระบวนการนี้เกิดการหมักเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีแก๊สเกิดขึ้นและสุดท้ายมันทนไม่ไหวนะฮะมันก็จะเกิดการ

ปล่อยลมออกมาทางด้านล่างคนปกติจะหายลมประมาณสักเฉลี่ยประมาณ1ลิตรต่อวันประมาณสัก10ครั้งต่อวันเช่นเดียวกันตดเต็มที่อาจจะมีความเร็วถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อหูรูดตรงส่วนท้ายสุดเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดการสั่นมีเสียงเกิดขึ้นมาการผายลมบางส่วนก็จะเป็นการแสดงว่ามีการเคลื่อนที่ของลำไส้มีการย่อยอาหารจะเป็นปกติแต่ถ้าเกิดมีการผายลมมากเกินไปมีปริมาณมากผิดปกติมีจำนวนครั้งผิดปกติมีกลิ่นที่เหม็นมากผิดปกติอาจจะแสดงถึงว่ามีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารของเราของพวกนี้ต้องอาจต้องไม่ต้องอายไปปรึกษาแพทย์บ้างนะครับว่าความผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไร

ขนมหวานที่เป็นที่นิยมในทุกๆวัฒนธรรมเลยในโลกนี้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นของแข็งที่ในนั้นเนี่ยประกอบด้วย 3-4 อย่างอย่างที่หนึ่งเลยคือไขมันอันต่อมาคือผงโกโก้ทำให้มันมีสีดำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนประกอบประมาณ 30-50% เลยทีเดียวช็อกโกแลตก็เลยหวานถ้าเกิดช็อกโกแลตที่หวานน้อยก็จะมีน้ำตาลน้อยส่วน2 ส่วนเวลาที่เรากินช็อกโกแลตอันนึงคืออร่อยอันนึงคือความรู้สึกดีนะครับส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีเนี่ยเป็นเพราะว่าสารเคมี 2-3 ตัวอันที่1คือสารประกอบที่ชื่อว่าธีโอโบรไมด์ธีโอโบรไมด์จะมีลักษณะที่คล้ายกับคาเฟอีนดังนั้นมันจะออกฤทธิ์คล้ายคาเฟอีนแต่น้อยกว่าก็คือมันจะกระตุ้นประสาททำให้รู้สึกตื่นตัวมากขึ้นสารเคมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอันันดามายน์คำว่าอันันดามแปลว่าความสุขแปลว่าความรื่นเริงสารประกอบนี้เนี่ยคล้ายๆกับมีอยู่ในพวกพืชในกลุ่มของกัญชาเช่นเดียวกันอันันดามายน์ก็มีฤทธิ์น้อยกว่าพวกแคนนาบินอยด์หรืออันที่มาจากกัญชาไม่ได้มีผลทำให้มีการเสพติดช็อกโกแลตจะเห็นว่าไม่เคยมีคนเสพติดช็อกโกแลตแต่อาจจะติดที่ความหวานหรือความอร่อยของมันมากกว่าช็อกโกแลตอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยความลับอยู่ตรงนี้จุดล้อมเหลวของช็อกโกแลตที่อร่อยจะอยู่ประมาณ 33-34 องศาเมื่อมีสัดส่วนของไขมันต่างๆในช็อกโกแลตเนี่ยเหมาะสมมันก็จะทำให้ขณะที่เราจับเนี่ยมันไม่ละลายแต่เมื่อเรากินเข้าไปมันก็เริ่มละลายแล้วก็รสชาติต่างๆก็จะเริ่มออกมาความหวานความมันความขมแล้วก็ทุกๆอย่างนะฮะทำให้เกิดความกลมกล่อมขึ้นมาขนมที่อร่อยมีรสชาติที่กลมกล่อมแบบนี้เราต้องเข้าใจว่ามีทั้งไขมันในปริมาณสูงมีทั้งนมมีทั้งน้ำตาลดังนั้นบริโภคช็อกโกแลตแต่พออร่อยพอรู้สึกว่าเป็นขนมที่ทำให้รู้สึกดีแต่ไม่ควรจะให้ช็อกโกแลตเป็นอาหารมื้อหลักหรือเป็นแหล่งพลังงานหลักในแต่ละมื้อหรือในแต่ละวันวิธีการบริโภคช็อกโกแลตให้อร่อยคือแบ่งปันให้เพื่อนรอบๆข้างทานด้วยนะครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อม

ห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th

ก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ี่ยวข้องและผูกพันกับมนุษย์เรามาช้านานประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งของหอยก็คือเป็นอาหารบางชนิดเป็นอาหารใกล้บ้านหาทานได้ทั่วไปแต่บางชนิดเป็นอาหารชั้นหรูราคาแพงนอกจากนั้นหอยยังเป็นอาหารเลี้ยงเป็ดไก่ใต้ถุนบ้านได้อีกในอดีตประเทศไทยเราก็เคยใช้หอยเบี้ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ามาแล้วและอีกอย่างที่หอยเป็นได้ก็คือเครื่องประดับล้ำค่าที่เรียกกันว่าไข่มุกแต่ทุกวันนี้ไข่มุกไม่ได้เป็นเพียงอัญมณีแห่งท้องทะเลแต่ยังเป็นขุมทรัพย์ที่พบได้ในแม่น้ำลำคลองของไทยแล้วด้วยไข่มุกในน้ำจืดหน้าตาเป็นแบบไหนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่และจะมีคุณค่าต่อพวกเราอย่างไรอีกบ้างไปดูพร้อมกันนะครับ
1: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะคะ
1: ใช่แล้วครับเช้าวันเสาร์แบบนี้เนี่ยผมและน้องเฟย่าจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของสัตว์น่ารู้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับ
2: เอ๊ะแล้ววันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรอะคะ
1: หมอพาเฟย่ามาดูหอยมุกครับ
2: หอยมุก
1: ใช
2: ่แต่หอยมุกมันอยู่ในทะเลไม่ใช่หรอคะหมออ้อยหมออ้อยอย่ามาหลอกเฟย่าเลยค่ะ
1: หมอไม่ได้หลอกเฟย่าถ้าเฟย่าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวตามคุณหมอไปดูเดี๋ยวพาไปดูหอยมุกกัน
2: ได้ค่ะ
1: ไปเฟย่า
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
1: ถึงแล้วพี่อ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เฟย่าครับนี่พี่อ้อมเป็นนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับด้านหอยมุกเลยแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับพี่อ้อม
3: ค่ะ
2: สวัสดี
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่อ้อมค่ะเฟย่าสงสัยมากเลยค่ะว่าหอยมุกเนี่ยมันอยู่ในน้ำจืดได้ด้วยเหรอคะ
3: หอยเนี่ยมันมีทั้งสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์น้ำจืดก็คืออยู่ในพวกแม่น้ำลำคลองทั่วไปกับเป็นหอยที่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นมุกก็คือจะอยู่ในน้ำทะเลค่ะ
2: พี่อ้อมค่ะเฟย่ามีคำถามอีกมากมายเลยค่ะว่าหอยมีสีอะไรบ้างอายุมันยืนนานเหมือนต้นไม้ปะหอยมันผลิตมายังไงโอ้อีกมากมายเลยอะค่ะพี่อ้อม
3: ค่ะ
2: งั้นหนูจะได้มุกกลับบ้านนะคะเจ้า

0: คำถามเยอะแยะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: เฟย์บอกว่าไม่ต้องรีบตอบก็ได้ตอบข้อสุดท้ายก่อนว่าเฟย์จะได้มุกกลับบ้านหรือเปล่า
0: อันนี้จะเป็นคำตอบหลังสุดโอเคเชิญเลยค่ะ
1: คราวนี้เฟย์ก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าหอยมุกมีทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มคราวนี้เรื่องราวเกี่ยวกับมุกทั้งหลายเนี่ยที่เฟย์อยากรู้ถามพี่อ้อมเลย
2: พี่อ้อมค่ะไข่มุกก็ค่ะหรือว่าหอยมุกก็ค่ะมันเป็นชื่อของมันหรือเปล่าคะอย่างเช่นหอยนางรมหรือหอยแครงหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแล้วหอยมุกไม่ได้ชื่อว่าเป็นหอยมุกจริงๆมันเป็นเรียกลักษณะที่มันเป็นหอยที่สามารถผลิตไข่มุกได้นะคะหอยเนี่ยเขาจะมีหอยฝาเดียวกับหอยสองฝาหอยสองฝาบางทีเขาก็จะเรียกว่าหอยกาบหอยกาบเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นอยู่ในน้ำทะเลเราก็เรียกเป็นหอยทะเลหอยน้ำจืดก็เป็นหอยมีอาศัยอยู่ในแหล่งของน้ำจืดหอยแต่ละตัวเนี่ยก็คือลักษณะเปลือกก็จะมีความต่างกันอยู่เราจะดูว่าหอยตัวไหนเนี่ยสามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เนี่ยเราต้องดูที่ชั้นมุกเปลือกหอยเขาจะมีถ้าเรามองทั่วไปเราจะเห็นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอันนั้นเป็นชั้นโปรตีนถัดจากชั้นโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นชั้นแคลเซียมบางๆแล้วพอต่อจากชั้นแคลเซียมจะกลายเป็นชั้นมุกยิ่งหอยตัวไหนมีชั้นมุกที่หนามีขนาดใหญ่ตัวนั้นจะมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เราก็จะเรียกตัวนั้นว่าหอยมุกอันนี้จะเป็นตัวหอยกาบน้ำจืดที่เราเห็นคือเราหยิบมาเนี่ยเราไม่รู้เป็นมุกหรือไม่เป็นมุกเป็นหอยมุกหรือเปล่า
1: ก็คือเป็น
0: เราเห็นทั่วไปก็อันนี้คือหอยสองฝาหอยกาบน้ำจืดเราจะเห็นส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นสีน้ำตาลอย่างนี
1: ้
0: ไม่สวยเลย
1: ไม่สวยคร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนความสวยไว้ข้างในค่ะนี่อันนี้เห็นไหมคะถ้าเราขัดเปลือกชั้นสีน้ำตาลเมื่อกี้นี้ที่พี่บอกว่าเป็นชั้นโปรตีนออกแล้วก็มีชั้นแคลเซียมบางๆเป็นสีออกขาวๆต่อไปที่เหลือจะเป็นชั้นมุกแล้วเราจะดูว่าคุณสมบัติเขาใช้ผลิตไข่มุกได้หรือเปล่าเนี่ยเราจะดูที่ชั้นนี้อันนี้ก็คือตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่มีชั้นมุกที่หนามากไม่ใช่ลองจับดูหนาไหมคะถ้าเทียบกันนี่ตัวนี้ยิ่งหนามากเลยใช่ค่ะ
2: มากค่ะแล้วหอยมุกพวกนี้มันหายใจยังไงคะมันหายใจได้ปะคะ
0: เขาหายใจด้วยเหงือกค่ะ
1: หอยมีเหงือกด้วยเฟย่า
0: ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะฝังตรงนี้ไว้ในทรายใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วก็จะอ้าปากนิดนึงเปิดเปลือกไว้นิดนึงนะคะ
1: คร
0: ประมาณ1เซนติเมตรแล้วเสร็จแล้วก็จะดึงน้ำเข้าไปทางท่อน้ำเข้าน้ำก็จะไปผ่านทางท่อน้ำไปผ่านเหงือกมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนพวกออกซิเจนกันที่บริเวณเหงือกแล้วก็ไปผ่านการกรองนำพวกตะกอนแล้วก็พวกแพลงต้อนไปเป็นอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำออกมาทางท่อน้ำทิ้งนะคะน้ำที่ออกมาเนี่ยจะเป็นน้ำที่ค่อนข้างใสสะอาดเพราะว่ามีการกรองเอาพวกแพลงต้อนพวกตะกอนทั้งหลายออกไปแล้วอันนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นตัวบำบัดทางธรรมชาติ
1: ก็คือเป็นการบำบัดน้ำโดยใช้หอย
0: ใช่
1: ไหมคะก็เป็นการ
0: ชีวบำบัด
1: เป็นชีวบำบัดที่ไหนมีหอยเยอะน้ำที่นั่นก็อาจจะใส
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: พี่อ้อมค่ะเวลาพี่อ้อมเลี้ยงหอยอะค่ะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นผู้หญิงอะไรเป็นผู้ชายอะคะ
0: ถ้าจากอย่างหอยตัวนี้เนี่ยบอกไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียหอยบางสายพันธุ์เนี่ยสามารถบอกได
1: ้
0: คืออย่างถ้าเป็นพวกหอยเชลพวกอะไรเงี้ยค่ะเราเปิดดูที่โกลเน็ตสีของที่โกลเน็ตเนี่ยมันจะมีความต่างกันอย่างหอยแมงผู้ก็บอกได
1: ้
0: ตัวสีแดงกับตัวสีครีม
1: อ
0: ันนี้ก็คือตัวผู้ตัวเมียต่างได้แต่หอยตัวนี้บอกไม่ได
1: ้หอยมุกนี่สร้างได้เฉพาะเพศเมียหรือว่าได้ทั้งสองเพศครับ
0: ที่สร้างเนี่ยสามารถสร้างได้ทั้งผู้ทั้งเมียทดลองแล้วไม่มีความแตกต่างทั้งผู้ทั้งเมีย
1: โดยปกติแล้วเนี่ยหอยพวกหอยกาบเนี่ยที่มาทำมุกเนี่ยเขาผสมพันธุ์กันช่วงไหนครับ
0: หอยแต่ละตัวเนี่ยก็มีช่วงฤดูเพาะพันธุ์ต่างกันแล้วแต่สายพันธุ์ที่เราให้ความสำคัญเนี่ยหอยกาบใหญ่จะผสมพันธุ์ช่วงฤดูหนาวก็ประมาณตั้งแต่ตุลาจนไปถึงประมาณสักมีนาซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยพอถึงช่วงฤดูผสมพันธุ
1: ์
0: คือในแหล่งที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่ในแหล่งพอในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้เขาก็จะปล่อยน้ำเชื้อออกสู่ธรรมชาติก็คือพ่นออกไปเลยตัวเมียก็มีหน้าที่ดูดน้ำเหมือนดูดน้ำปกติค่ะก็กรองเข้าไปแต่ตอนนี้มันก็จะมีน้ำเชื้อเข้าไปด้วยพอน้ำเชื้อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการผสมพันธุ์ภายในก็คือน้ำเชื้อจะเข้าไปผสมกับไข่ข้างในช่องท้องเขาแล้วก็ไข่เนี่ยก็จะถูกลำเลียงแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่เหงือกตัวเมียก็จะทำหน้าที่เลี้ยงตัวไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7วันในการเลี้ยงตัวไข่ให้เป็นลักษณะของตัวอ่อนก็คือจะต้องไปเกาะกินเลือดปลาเป็นอาหารพอเกาะเสร็จก็จะใช้เวลาในการกินพวกสารอาหารแล้วก็เลือดปลาอยู่ประมาณ7วัน
1: อ๋อครับ
0: เขาก็จะหลุดลงจาก ตัวปลาแล้วก็จะลงสู่พื้นท้องน้ำแต่นี่ก็จะเริ่มกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารอันนี้คือเป็นการในสภาพธรรมชาติแต่ในของเราเนี่ยในที่เพาะเลี้ยงเนี่ยเราจะไม่ได้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองเราจะมีหน้าที่พอถึงฤดูผสมพันธุ์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแยกกลุ่มตัวเมียไว้แล้วเราก็จะทำการเปิดดูเปิดแค่1ซมแล้วก็ดูที่บริเวณเหงือกว่าเขามีตัวอ่อนเอามาเก็บไว้ยังแล้วตัวอ่อนเนี่ยได้ระยะที่สมบูรณ์หรือยังก็คือเราดูจากสีต้องเป็นสีน้ำตาลออกเข้มๆหอยเขาจะเป็นสัตว์น้ำชั้นต่ำเพราะนั้นถ้าเราอยู่แห้งลงน้ำแห้งน้ำหลายๆครั้งเนี่ยพอเวลาเราเอาเขาลงน้ำทีหนึ่งทีเขาจะขับไข่ทิ้งเลยไม่ว่าไข่จะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เขาก็จะขับทิ้งเลยแต่เราจะเลือกตัวที่สมบูรณ์มาเพราะนั้นพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอใส่น้ำให้อากาศเขาก็จะปล่อยตัวอ่อนออกมาเราก็จะนำตัวอ่อนเนี่ยค่ะไปให้เกาะกับปลาที่เราเตรียมไว้ซึ่งที่นี่ก็จะใช้ปลานิงเป็นเหยื่อค่ะเป็นโฮสต์ให้ในการเลี้ยงตัวอ่อนตัวนี
3: ้ค่
2: ะพี่อ้อมคะหลังจากที่หอยตัวนั้นดูดปลาเสร็จแล้วค่ะปลามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะแล้วหอยตัวอื่นมันจะมาเกาะปลากินต่อหรือเปล่าคะ
0: ปลาจะยังมีชีวิตค่ะถ้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะเกาะไม่เยอะเกาะประมาณสักปลาตัวนึงก็คือมีหอยเกาะ10กว่าตัวเพราะนั้นถามว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บเยอะไหมก็คือไม่เยอะแต่คืออย่างถ้าเราเลี้ยงเนี่ยปลาตัวนึงเราให้เกาะเป็นพันก็อาจจะได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ก็คือหลังจากปลาตกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ตายเพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงปลาให้มีชีวิตถ้าปลามีชีวิตหอยก็จะมีชีวิตด้วยเพราะนั้นเมื่อหอยหลุดไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนตัวที่เกาะเขาทำลายเขาเนี่ยหลุดไปแล้วเขาจะสบายตัวขึ้นเขาก็จะมีชีวิตอยู่ต่อนะคะ
1: อันนี้ก็คือเป็นหอยละคราวนี้ไอ้มุกเนี่ยเราสงสัยอยู่ว่ามุกมันคืออะไรฮะ
0: มุกก็คือเปลือกหอยชั้นมุกเมื่อกี้ที่ตั้งแต่เราเลือกเราบอกว่าก่อนที่จะไปทำไข่มุกเนี่ยเราต้องเลือกตัวหอยก่อนว่าตัวนี้มีคุณสมบัติได้ไหม คือเราก็จะดูที่ชั้นมุกมุกจะมีมุกธรรมชาติกับมุกเลี้ยงสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนไข่มุกธรรมชาติจริงๆมันเหมือนลักษณะของการป้องกันตัวลักษณะของภูมิคุ้มกันมีสิ่งแปลกปลอมปุ๊บหลุดเข้ามาเขาก็จะหลั่งสารมุกเข้ามาเนี่ยเพื่อบล็อกสิ่งแปลกปลอมตัวนั้นเนี่ยไม่ให้ทำร้ายเขาแต่สิ่งที่เขาหลั่งมาเนี่ยมันเป็นสารมุกมันก็เคลือบไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนั้นมันจะมีเป็นเหมือนเป็นหินอยู่ข้างในในตัวไข่มุกแต่ถ้าอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยเราใส่เป็นเนื้อเยื่อเปล่าๆไม่มีตัวอะไรเลยเพราะนั้นทั้งเม็ดเขาเนี่ยก็จะเป็นไข่มุกทั้งเม็ด
1: คือตอนผมดูการ์ตูนฮะเวลานางเงือกว่ายน้ำมาใช่ไหมฮะก็จะมีหอยมุกเปิดฝาแฟบแล้วก็จะมีเม็ดกลมๆอยู่ตรงกลางเลยฮะ
0: ใช่
1: อันนั้นคือเป็นอย่างนี้เลยป่ะครับ
0: ก็คือขึ้นถ้าสมมุติว่าเป็นหอยที่ใส่นิวเคลียสเขาจะฝังในชั้นของเขาเรียกกล้ามเนื้อถ้าของทะเลนะคะเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ยื่นเข้าไปในโกแนกเขาจะใส่ไปในมัดนี
1: ้
0: เขาก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่แนวกลางๆตัว
1: กลางตัวใช่ไหมฮะ
0: มีสิทธิ์ที่พอเปิดไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเม็ดไข่มุกอยู่ตรงนี้
1: เลยปึ๊บมีเม็ดไข่มุกกลางสวยๆเลย
0: แต่มันจะต้องมีเนื้อเยื่อหุ้มอยู่นิดนึงแต่อย่างหอยน้ำจืดเนี่ยเราจะเป็นลักษณะของหอยที่ไม่ใส่แกนจะเป็นอีกแบบนึงจะไม่ได้อยู่ตรงกลางค่ะจะอยู่ที่บริเวณฝา
1: เพราะว่าปกติเวลาเขาเปิดนี่เขาจะเปิดได้กว้างขนาดไหนฮะ
0: ส่วนใหญ่ที่หอยที่ทำมุกส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้เปิดให้กว้างมากได้ประมาณ1เซนส่วนใหญ่จะประมาณนี้ค่ะ
1: โอเคงี้การ์ตูนก็หลอกเราอย่าไปเชื่อการ์ตูนมากพวกนี้อายุประมาณกี่ปีครับ
0: ตัวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงตอนนี้ก็อายุ23ปีความยาวน้ำหนักประมาณ2กิโลนะคะเพาะได้เมื่อปี35
1: ครับ
0: ส่วนไอ้ตัวพ่อแม่ของตัวที่อายุ23ปีเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: แต่เรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอายุยืนได้ขนาดไหนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการปลูกแผ่นเยื่อเพื่อผลิตแผ่นมุกน้ำจืดเดี๋ยวพี่อ้อมจะพามาดูแพลงก์ตอนก่อนนะคะที่บอกว่าแพลงก์ตอนเนี่ยลูกหอยเนี่ยกินพวกตะกอนแล้วก็กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารนะคะแพลงก์ตอนหน้าตาเป็นยังไงก็จะเห็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นสีเขียวๆอย่างนี้ใช่ค่ะ
2: แพลงก์ตอนทั้งหมดเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะตัวนี้แหละค่ะเป็นอาหารของทั้งหอยทั้งลูกหอยและทั้งแม่หอยค่ะ
1: ทำไม2ขวดนี่สีไม่เท่ากันครับ
0: มันเป็นระยะเวลาของการเลี้ยงอะค่ะถ้าเลี้ยงตอนแรกๆเนี่ยก็คือจะเป็นเขียวอ่อนก่อนแล้วก็เป็น
1: อ๋อถ้าเพิ่มปริมาณมากขึ้นปุ๊บก็เลยการเขียวเข
0: ้
1: มเพราะว่าจำนวนโตเยอะขึ้นเราพยายามทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วแพลงก์ตอนเนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารของหอยอย่างเดียวนะแพลงก์ตอนยังเป็นอาหารของสัตว์หลากหลายชนิดเลยเช่นปลาก็กินแพลงก์ตอนเหมือนกันคราวนี้โดยเฉพาะลูกสัตว์เนี่ยเล็กๆเนี่ยเนื่องจากตัวเขาเล็กปากเขาก็เล็กด้วยดังนั้นแพลงก์ตอนก็เลยเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับพวกลูกสัตว์
0: ใช่ค่ะเพราะมีขนาดเล็กมากๆ
1: คร
0: ับ
2: หมออ้อยบอกว่าสัตว์เล็กๆอย่างหอยมันกินอาหารเล็กๆใช่ไหมคะแต่ทำไมนี่พีระม
1: ก็เรามองไม่เห็นตัวมันไงเราต้องเอาน้ำเขียวเนี่ยไปส่องทางกล้องโทรทัศน์เราก็จะเห็นตัวแพลงก้อนเล็กๆต้องขยายเป็นร้อยเท่าเลยนะถึงจะมองเห็นครับ
0: มันเล็กมากจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือกล้องโทรทัศน์นะคะ
1: ในนี้เนี่ยมีแพลงก้อนเนี่ยน่าจะเป็นสักล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านตัวเลยจริง
0: จริงจริง
1: จริงจริง
0: ชื่อพี่เอิงนะคะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับหมอเดี๋ยวจะเป็นพี่ที่เขาจะเป็นคนสาธิตวิธีการผลิตไข่มุกว่ามีขั้นตอนยังไงเพื่อจะให้เป็นเม็ดไข่มุกนะคะโดยเราเริ่มเนี่ยเราจะใช้หอยอยู่2ตัวหอย2ตัวเนี้ยมีอายุ2ปีซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงของที่ทางศูนย์นะคะ
2: ทำไมต้อง2ปีด้วยอะคะ
0: มีการทดลองมาแล้วค่ะว่าเป็นตัวที่สามารถให้ตัวไข่มุกที่ดีที่สุดซึ่งเป็นหอยช่วงที่กำลังโตนะคะตัวหนึ่งจะเป็นตัวให้เนื้อเยื่อคือตัวที่พี่เขาหยิบมาเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อเยื่อของตัวเนี้ยมาใช้ในการผลิตไข่มุกน้ำจืดเดี๋ยวพี่เขาจะต้องทำการตัดกล้ามเนื้อยึดฝานะคะเพื่อเปิดเพราะปกติกล้ามเนื้อเขาจะแข็งแรงมากเพราะปกติเราจะไม่เคยเห็นข้างในเนื้อหอยเราจะเห็นแต่ฝาข้างนอกเพราะว่ากล้ามเนื้อยึดฝาเขาแข็งแรงเราจะต้องตัดกล้ามเนื้อออกแล้วก็เอาเนื้อเยื่อของหอยตัวนี้ค่ะมาตัดแตก
1: เฟย่าเห็นไหมกว่าจะได้มุกมาแต่ละเม็ดนี่ลำบากมากเลยนะขั้นตอนแรกเนี่ยกว่าจะเอาหอยมาใช้ได้ก็รอ2ปีหลังจากนั้นฝังไปแล้วรออีกกี่ปีนะครับ
0: ก็2ถึง3ปีค่ะคือว่าเราอยากได้มุกมันใหญ่และเล็กค่ะ
1: โหนานมากเลยนะต้องใช้เวลา5ปีในการได้มุกเม็ดนึง
0: ก็ที่เขาได้รับชิ้นเนื้อเยื่อที่ผลิตไข่มุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำหอยตัวนี้นะคะไปเลี้ยงเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ก่อนไปเราต้องขอบคุณพี่เอิญก่อนนะครับที่
2: ขอบคุณค่ะพี่เอิญ
1: ให้ความรู้เรา
0: โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราทำการปลูกแผ่นเนื้อเยื่อแล้วเราก็จะนำหอยตัวนี้เนี่ยมาเลี้ยงที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กองอันนี้จะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กองแล้วโดยปกติเนี่ยเราจะแขวนตรงไหนก็ได้จะเป็นบ่อก็ได้เป็นแม่น้ำก็ได้แต่คือเวลาเราแขวนเนี่ยเราจะใส่ตะกร้าแล้วแขวนเลี้ยงไว้ที่ประมาณ2เมตรจากผิวน้ำค่ะตะกร้าที่เราจะเลี้ยงก็คือตัวอันนู้นค่ะอันที่ก้านสีขาวค่ะก้านเหล็กสีขาวโอเคค่ะยกขึ้นมาเลยโอเค
1: ไม่หนักมาก
0: โอเควาง
1: มันต้องใส่กี่ตัวต่อ1ตะกร้าครับ
0: ขึ้นอยู่กับขนาดของหอยอะค่ะประเภทของหอยถ้าเป็นตัวที่ปลูกแผ่นเนื้อเยื่อเนี่ยเราจะใส่10ตัวต่อตะกร้าค่ะแต่ถ้าเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์เราก็จะใช้5ตัวต่อตะกร้า
1: ก็แล้วแต่
0: ถ้าเป็นลูกตัวเล็กเนี่ยก็จะใส่เยอะหน่อย
1: อ้าวลงไปกินน้ำเหมือนเดิมมาลูกลุกขึ้นทีหน้ามืดเลย
2: แพลงก์ตอนที่เราดูตรงนั้นเอามาเลี้ยงหอยตรงนี้ได้ปะคะ
0: เราไม่ได้เอาตรงนั้นเอาที่ในห้องแลบมาเลี้ยงที่บริเวณนี้ที่เราเลี้ยงในห้องแลบเนี่ยค่ะเราจะไปเลี้ยงลูกหอยในระบบที่เป็นลูกหอยเล็กๆตั้งแต่ออกจากตกจากตัวปลาเลยจนถึง3เดือนไซส์ประมาณ1เซนแต่พอที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารตามธรรมชาติซึ่งในธรรมชาติอยู่เนี่ยที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยค่ะเขาจะมีแพลงก์ตอนอยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็จะกินอาหารจากธรรมชาตินี้ได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปเอามาเติมเลยในบริเวณนี้นะคะเราจะมีแขวนเลี้ยงหอยหลายอายุมากเลยตั้งแต่อายุ4เดือนที่เพิ่งออกจากกรงพอปะความยาว1เซนติเมตรจนกระทั่งอายุสูงสุดเนี่ยก็คือ23ปีความยาว20เซนติเมตรโดยเราจะเลี้ยงแขวนไว้เป็นล็อกๆเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็คือจะเป็นปีเกิดปี44เกิดปี45เกิดปี46 47เนี่ยเราก็จะจัดไว้เลยเป็นล็อกๆ
1: เป็นหมู่บ้านหอยไป
2: เป็นหมู่บ้านหอย
0: ใช่เราจัดสรรไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะอายุ23ปีเนี่ยก็อยู่ที่นี่ด้วย
1: โอเคอยากเห็นนะครับ23ปีจะใหญ่ขนาดไหน
2: มันใหญ่เท่าหน้าหนูปะคะเลยใหญ่
0: มันบังหน้าหนูมิดเลยค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ

0: ว่าจะให้ดูไข่มุกข้างในอะค่ะหอยอันน
1: ี้ใช่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะอันนี้
2: กี่ปีนะครับ
1: ให้ทายเลยค่ะว่าอายุกี่ปี
0: ใหญ่เท่านี้เฟียคิดว่าประมาณ3ปีป่ะคะ
1: อันนี้5ปีแล้วค่ะ
0: 5ปีเหรอคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหทำไปแค่ 2-3 ปีได้5ปีเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะอันนี้เราเลี้ยงมุกมาแล้ว3ปีใช่ไหมคะ
0: เด็กเล็กนะคะเนี่ย
1: น่าลุ้นว่ามุกมันจะขนาดไหน
0: มันจะขนาดไหนอะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องดูค่ะนั่นเดี๋ยวเราจะต้องเปิดดูเลยว่ามุกจะขนาดไหน
2: วิธีการทำยังไงครับเวลาจะเอามุกออกมาเนี่ยครับ
1: จริงๆแล้วมันก็จะเก็บได้สองแบบนะคะถ้าสมมุติว่าเราเก็บแบบที่สามารถเปิดใช้ครีมเปิดแล้วก็ค่อยเอา อุปกรณ์เข้าไปเขี่ยเอามุกออกมาหรือไม่งั้นก็คือก็เปิดเลยเก็บเลยเพราะว่าเปลือกจริงๆเปลือกตัวนี้เนี่ยก็จะถูกรอนำไปใช้ประโยชน์อีกทีนึงโอเคเราก็จะเก็บปิดงานเลยนะคะโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมเหมือนตอนปลูกไทรเนื้อคือต้องตัดกล้ามเนื้อยึดฝา
0: หมอไอ้คิดว่าไข่มุกมันใหญ่ขนาดไหนคะเพียงว่าใหญ่เท่านี้ค่ะ
2: น้องเฟียมาทายกับคุณหมอดีกว่าว่ามีกี่เม็ด
1: ใช่น่าสนใจ
0: เม็ดเดียวค่ะ
2: โอ้ย คุณหมอว่า11เม็ด
0: เฟียว่าแค่เม็ดเดียว
1: จริงอ่ะเม็ดเดียว
2: นับกันเลยดีกว่าว่ากี่เม็ด
1: เปิดแล้วนะตกลงเฟียว่ามีกี่เม็ด
2: ให้ทายใหม
0: ่5เม็ดค่ะ
1: ห้าเม็ดในเมื่อกี้เม็ดเดียว
2: ดูซิว่ากี่เม็ด
0: ไว้เม็ดเด
2: ียวเราช่วยถือไว้จะได้เห็นชัด
1: โอเค
2: น
1: ับ ไป
2: ซิ
0: สอง
1: สามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคอีกข้างหนึ่งเรามีข้างหนึ่ง
0: แปด
1: เก้าสิบสิบเอ็ด
2: เห็นไหม
0: ไม่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะที่แบบเปิดมาแล้วเป็นลูกก้อนใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี้แปะยืด
1: ไหมคะไม่เหมือนเลยเพราะว่าวิธีการของเราเนี่ยต่างไปที่ว่าเราฝังเราเอาเนื้อเยื่อฝังเข้าไปตรงฝาอยู่แล้วเพราะนั้นมุกที่เกิดเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ที่ตรงฝานะคะมันจะต่างจากพวกมุกในนิยายที่ว่าอยู่ตรงกลางหรือว่าเป็นมุกทะเลที่เขาใส่แกนจะอยู่ตรงผุออกมาตรงกลาง
0: แล้วเวลาจะเอามุกออกอะค่ะใช้
1: นี้เราก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะคีบมันออกมาได้เลย

0: แล้วมันมีไข่มุกปลอมไหมคะถ้าเกิดเราเอาไข่มุกจริงมาไว้กับไข่มุกปลอมเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นอันปลอมอันไหนเป็นอันจริงอะคะ
1: มันก็จะมี2แบบที่เขาว่าปลอมก็คือ1มันเป็นพลาสติกมันไม่ใช่มุกเลย
2: อ
1: ันนั้นเนี่ยทดสอบได้โดยเราเอามุก2เม็ดเนี่ยค่ะมาค่อยๆสีกันมันจะมีลักษณะสักๆมันจะไม่เรียบเหมือนเราเห็นเรียบๆเงี้ยแต่ถ้าเราเอา2เม็ดค่อยๆถูกันมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นฟันค่ะมีความสากอยู่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแคลเซียมมันจะไม่ลื่นปื้ดเลยแต่ถ้าเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยพอเราถูไปแล้วมันจะลื่นไปเลย
2: ถูสิ
1: แกลองถูสิคะสากไหมคะ
0: สากมาก
2: มันจะรู้สึกเหมือนกับมีเหมือนเราถูกระดาษทรายแบบละเอียดละเอียด
0: เหมือนเราถูฟันมากกว่า
1: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นแคลเซียมค่ะพอถูกันมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันสาก
2: ครับ
1: แต่อีกอันนึงที่คนชอบบอกว่าปลอมหมายถึงว่าเขาใช้วิธีการทิสสีก็คือเป็นไข่มุกธรรมดาเนี่ยแหละแต่เขาไปย้อมสี
2: อ
1: ันนั้นก็คือไม่ใช่มุกปลอมแต่มันเป็นมุกธรรมดาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้เป็นมุกสีขาวเขาจะไปทำวิธีการย้อมสีเพื่อให้เกิดเป็นพวกสีแปลกๆพวกสีเขียวสีดำพวกสีที่มีมูลค่าเยอะๆบางทีคนอาจจะเรียกว่าเป็นมุกปลอมแต่จริงมันเป็นเทคนิคในการเพิ่มสีเพิ่มมูลค่าแต่อย่างของเราเนี่ยราคาถ้าสมมติว่าทำเป็นเม็ดกลมมีขนาดได้เนี่ยราคาจะแพงเพราะเราบอกได้เลยว่าสีตัวนี้เป็นสีธรรมชาติน
0: อกจากเราเอาพวกไข่มุกเนี่ยไปทำเป็นแหวนสร้อยคอหรืออะไรหลายแหล่ค่ะเอาไปทำอย่างอื่นได้ปะคะ
1: ได้ค่ะมุกน้ำจืดส่วนหนึ่งไม่เกิน 10% เขาจะทำเป็นเครื่องประดับที่เหลือเนี่ยเขาก็จะทำเป็นพวกเครื่องสำอางพวกตัวยาถ้าเราเคยได้ยินพวกสบู่เพอแป้งเพอทั้งหลายอันนั้นเขาจะผสมพวกผงไข่มุกบดอะค่ะเราจะผสมลงไป
2: นี่ผมก็ได้รู้แล้วว่าหอยมุกมันเกิดขึ้นมายังไงนะครับแล้วก็อยากจะถามพี่อ้อมครับว่าจุดประสงค์ของการทำหอยมุกขึ้นมาเนี่ยครับของกรมประมงเนี่ยคืออะไรคร
1: ับหลักๆเลยของกรมประมงตั้งแต่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับหอยมุกน้ำจืดตัวนี้นะคะคือเราตั้งธงมาทางด้านของการอนุรักษ
2: ์
1: เนื่องจากว่าหอยตัวนี้เนี่ยเขาเปลือกเขามีมูลค่าจริงๆก็เท่าที่เห็นแล้วถ้าเจียเปลือก
2: เ
1: จ
2: ีย
1: เปลือกออกเนี่ยก็คือเขาขายได้ละเนื้อเขาก็ทานได้เพราะนั้นคนเนี่ยงมเอาเขาขึ้นมาเยอะแล้วก็ตอนก่อนน่ะมันมีสั่งเอาตัวเนี้ยส่งออกต่างประเทศด้วยเพื่อเอาตัวเปลือกเขาเนี่ยไปกึ่งเป็นแกนเพื่อใช้ในการผลิตไข่มุกทะเลเพราะนั้นมันจะมีการรวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเยอะมากซึ่งพอตอนที่เขารวบรวมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ทำหอยตัวใหญ่ซึ่งมันเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์ก็หายไปจากธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้
2: อม
1: สภาพน้ำทำให้อย่างที่เราคุยกันมาแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องอาศัยปลาด้วยในการให้วงชีวิตให้เขาเปลี่ยนรูปร่างพอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยปลาก็ลดลงพอปลาลดลงหมายถึงว่าอันนั้นคนที่จะแบกรับเขาเนี่ยตัวโฮสต์เนี่ยลดลงด้วยตัวพ่อแม่พันธุ์ก็ลดลงด้วยทั้งหมดทุกประการนี่คือเป็นผล
2: สุพัน
1: ใช่ค่ะทำให้เขาลดลงเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมประมงก็ต้องทำการอนุรักษ์ตัวนี้ไว้วัตถุประสงค์หลักก็คืออนุรักษ
2: ์
1: พอเราอนุรักษ์เราเพาะพันธุ์ได้แล้วเนี่ยแล้วก็มาทำการทดลองเลี้ยงไข่มุกเราก็พบว่ามันมีสีสันที่ให้สีสวยนะคะให้สีที่มีความต่างอยู่เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็เลยทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยเราต้องการสร้างให้เป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรทั่วไปในการทำงานนะคะ
2: เราได้เห็นวิธีการเลี้ยงหอยมุกตั้งแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นมุกให้เฟย่าได้เห็นสวยๆอย่าง
0: น
2: ี้
0: ใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะวันนี้เฟย่าสนุกมากมากเลยค่ะ
2: วันนี้ผมแล้วก็น้องเฟย่าต้องขอขอบคุณพี่อ้อมแล้วก็กรมประมงมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ที่ให้เราทั้งสองคนได้มารู้วิธีการผลิตไข่มุกจากหอยมุกน้ำจืดส่วนสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดี

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมจะพัดผ่านอยู่ทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนนะครับก็จะทําให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยยังมีฝนได้กระจายค่อนข้างดีอยู่นะครับรับลมมรสุมช่วงนี้กําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้คลื่นลมยังมีกําลังแรงได้อยู่นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าฝนตกหนักเนี่ยโดยส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศลาวโดยมีฝนตกหนักมากทางด้านนครพนมนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่9สิงหาคมในเนื้อความเนี่ยพูดถึงว่าร่องมรสุมเนี่ยมันพัดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนกับลมมรสุมที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้รับคลื่นลมเนี่ยก็พร้อมมรสุมมันพัดแรงนะครับก็คือลมทางด้านทะเลดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรได้แต่เล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคนว่าคลื่นลมเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาอ่าวไทยตอนบนเนี่ย2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยมากกว่า3 เมตรเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยประมาณ2 เมตรอ่าวไทยตอนล่าง1-2ถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2อันนี้ก็จะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางบริเวณที่มีฝนไว้นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือฝน 70% อาจจะเมนตกหนักหลายพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ติดประเทศลาวพวกเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-35 องศา

รับภาคตอนออกเชียงเหนือวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้นะหนักมากเนี่ยก็จะเป็นทางด้านนครพนมนะครับแต่ว่าพื้นที่ฝนตกหนักเนี่ยก็จะเป็นทางด้านบึงกาฬสกลนครยโสธรอุบลราชธานีมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม29-33 องศาภาคกลางวันนี้ให้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-37 องศาภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ในทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-34 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน20%นะครับในตอนบนพวกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน30%นะครับส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-35 องศาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน60%นะครับภูมิสูงสุดโดยรวม34-35 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงไปเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม่
1: อืมอ้าวสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ. 112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม่
4: สมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: Oi! Oi! ไม่ไหวเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเราช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: ข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
5: ่ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๊หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายะวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
9: เจ้าหมอนทอง
8: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
10: ้เย้เย้เย้เย้การเก่งมากการเก่งมากการมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
5: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
8: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
8: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแยบดูนะเอาละเริ่มได้
2: ฟุดฟิดฟิดฟิดฟิดฟิดรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
8: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
10: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
5: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าแวะย่อยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
8: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
5: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
8: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้เย้เย้เย้เย้
2: เกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
8: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
3: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
8: เพราะฉะนั้นชั่วระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
8: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่

0: กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
1: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: เอออย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าวหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร้อนๆแบบนี้ธรรมชาติมาโชว์ชวนเด็กๆลงทะเลทำความรู้จักกับหญ้าทะเลอาหารของเจ้าพยูนกันดีกว่าค่ะอินปริมเปรี้ยวใบเตยสันแล้วก็พราวจะเป็นตัวแทนพาพวกเราไปทำความรู้จักหญ้าทะเลกับอาจารย์พรเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรเทพวิรัติวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าทะเลจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังกันค่ะแต่ก่อนจะเริ่มลองไปฟังกันหน่อยค่ะว่าเพื่อนของเรารู้จักหญ้าทะเลกันบ้างหรือเปล่าค่ะ
1: หนูเคยเห็นแต่ในทีวีแล้วก็ในมือถือมันจะแบบมันจะไปขวาซ้ายขวาซ้าย
2: ก็น่าจะเหมือนหญ้ามันบอกแต่อยู่ในทะเลมั้งครับ
1: มันก็อยู่นิ่งๆแต่ว่ามันก็ดุกดิกในน้ำนิดหน่อยเพราะว่าน้ำพั
0: ดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะดุกดิกเหมือนที่พราวบอกหรือจะเหมือนหญ้าบนบกอย่างที่อินพูดหรือเปล่าที่สำคัญนอกจากจะเป็นอาหารของพยูนหญ้าทะเลยังมีหน้าที่อะไรอีกบ้างมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราอย่างไรวันนี้เราจะได้รู้กันค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแล้วก็แว่นขยายค่ะใครเตรียมพร้อมแล้วไปเรียนรู้แบบสนุกกันได้เลยค่ะจุดที่อาจารย์พรเทพนัดเพื่อนของเรามาเจอวันนี้อยู่บริเวณนี้ค่ะหาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังตรงนี้เป็นทะเลฝั่งอันดามันเป็นแหล่งพยูนแล้วก็แหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญที่หนึ่งของภาคใต้เลยล่ะค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโหมากันหลายคนเลยวันนี้เราจะมาเป็นนักสำรวจหญ้าทะเลนู่นเราเห็นหญ้าทะเลไปโน่นฝั่ง
3: เห็นค่ะน้ำบังหมด
4: เลยเดี๋ยวพอตอนบ่ายเดี๋ยวพอน้ำลงเดี๋ยวเราจะไปเป็นนักสำรวจนะใช่ไหมก่อนเป็นนักสำรวจเราต้องเป็นไงเราต้องศึกษา
0: ใช่แล้วล่ะค่ะจุดที่เราลงสำรวจตอนนี้น้ำทะเลยังท่วมอยู่ยังลงไปดูไม่ได้นะคะระหว่างที่รอเวลาอาจารย์พรเทพก็เลยให้เพื่อนๆของเราฝึกสังเกตทำความรู้จักหญ้าทะเลชนิดต่างๆแบบเบื้องต้นกันก่อนค่ะ
4: เราดูความแตกต่างนะของหญ้าทะเลนะมีส่วนอะไรเนี่ยที่เราเห็นชัดๆกว่าเพื่อนเลยส่วนใบใช่ไหมมีส่วนของลำต้นใช่ไหมลำต้นในแนวตั้งลำต้นในแนวนอนใช่ไหมแล้วก็มีส่วนของรากขนาดเดียวกันสาหร่ายเป็นไง
3: ดูไม่ออกเลยว่ามีลำต้น
4: มีรากไหมมีรากไหม
3: ไม่มีราก
5: ไม่มีราก
4: เอ๊ะส่วนใบมีไหม
3: ไม่มีเลย
4: ว่าปนกันอยู่เห็นไหมส่วนแยกไหมได้แยกชิ้นส่วนไหม
5: ไม่ได
4: ้
5: แยก
4: ได้แยกไหมไม่ได้แยกเลยใช่ไหมเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงขนาดเดียวกันหญ้าทะเลนั้นสามารถ

0: ออกดอกและให้ผลได้ด้วย
1: โอ้อ
0: ันนี้ออกดอกได้ไหม
2: ไม่ได้
0: คะเคยเห็นดอกดอกกับผลของสาหร่ายไหมดอก
2: ไม่เคยค่ะ
0: เคยเห็นได้ไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นไม่สามารถออกดอกเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงที่ลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยปรับตัวมาตั้งแต่75ถึง100ล้านปีที่แล้วที่ลงไปอยู่ในทะเลแล้วก็อยู่จนถึงปัจจุบันและไดโนเสาร์เป็นไงไดโนเสาร
2: ์มีอยู่แล้ว
3: หญ้าทะเลไม่เหมือนกับสาหร่ายนะคะหญ้าทะเลเป็นกลุ่มพืชดอกเพียงกลุ่มเดียวที่มีวิวัฒนาการจนสามารถลงไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลได้ค่ะโดยพบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงระดับความลึกขึ้นอยู่กับชนิดของหญ้าค่ะดังนั้นลักษณะโครงสร้างภายนอกของหญ้าทะเลยังมีส่วนคล้ายคลึงกับหญ้าที่อยู่บนบกมีรากเป็นส่วนที่ใช้ในการดูดซึมสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุจากในดินแล้วก็ช่วยในการยึดเกาะกับพื้นดินทำให้มีความมั่นคงมีเงาเป็นส่วนของลำต้นใต้พื้นดินที่สามารถเจริญเติบโตแล้วก็แตกหน่อขยายพันธุ์ได้สุดท้ายมีใบเป็นส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารค่ะ
0: หนูจะหยิบตัวอย่างหญ้าทะเลไหมอาจารย์หน่อยสิมาเลยเอาละตอนนี้เบื้องต้นเวลาเราจะจำแนกหญ้าทะเลอย่างง่ายที่สุดเราดูที่ใบใบตอนนี้มีกี่แบบเนี่ย
2: จะกินส
4: องแบบเรียวกับแบบกล
0: มใบเรียวยาวใช่ไหมกับใบกลมใช่ไหมใบกลมหรือกลมรีใช่ไหมใบกลมเท่านั้นเองเราแบ่งง่ายๆก่อนใบแบนยาวใช่ไหมหรือใบเรียวยาวนะแบบนี้หรือแบบนี้ก็คิดว่าสองอย่างนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาจำแนกส่วนใบกลมกลมหรือกลมรีอันนี้ก็กลมหรือกลมรีนี่ก็กลุ่มเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูเป็นชนิดอะไรทีนี้ใบยาวหยิบอีก2ถาดได้เลยค่ะลองขอดูตัวอย่างนิดนึงโอเคเราคิดว่าอันนี
4: ้ใบเรียวยาว
0: ใบเรียวยาวอันนี้เนี่ย
4: ใบเรียวยาว
0: อันนี้ใบเรียวยาวนะ
2: มันยาว
0: ตอนนี้มี
3: เราสามารถแบ่งหญ้าทะเลได้ง่ายๆตามลักษณะของใบเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีใบทรงกลมเป็นแท่งทรงกระบอกกลุ่มที่2ใบแบนยาวส่วนกลุ่มสุดท้ายใบแบนกลมรูปไข่หรือว่าทรงรีค่ะถ้าอยากทำความรู้จักให้มากขึ้นในแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเพื่อนของเราจึงต้องสังเกตอย่างละเอียดแบบนี้ค่ะ
5: ต้องดูปลายใบหญ้าทะเล
6: มัน
5: จะเป็นหนามๆแล้วก็เป็นแบบฟันเลื่อยเล็ก
0: ๆเอาทีนี้เอาอันนี้อันเล็กนี้ให้เราดูปลายใบเหมือนกันแล้วเปรียบเทียบดูซิเหมือนไหมทีเนี้ยเอาดูปลายใบเลย
2: ไม่เหมือน
0: อันนี้เป็นอะไรปลายใบเป็นไง
2: มันเป็นไม่ใช่ฟันเลื่อยแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นหนาม
0: เป็นหนามทั้งหมดกี่อันดูซิ
2: แค่2อัน
0: เบื้องต้นก็เราก็จะมาทําการศึกษาลักษณะของหญ้าทะเลชีววิทยาการดำรงชีวิตของหญ้าทะเลต่างๆรวมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าทะเลนั้นได้ให้ประโยชน์อย่างไรต่อสัตว์น้ำหรือต่อมนุษย์เราด้วยตอนนี้เป็นการจำแนกเริ่มต้นนั้นเราก็จะพื้นฐานก็ดูให้เห็นส่วนของรากลำต้นของหญ้าทะเลและใบทำหน้าที่อย่างไรขณะเดียวกันก็เข้าสู่การจำแนกว่าการจำแนกหญ้าทะเลในแต่ละชนิดว่าเรามีวิธีการจำแนกหญ้าได้อย่างไรเนี่ยเหมือนเบื้องต้นเนี่ยก็มีหญ้าตัวอย่างของหญ้าชะงอใบฟันเลื่อยหญ้ากุ้ยช่ายทะเลหญ้าอื่นหญ้าใบมะกรูดหญ้าคาทะเลอะไรต่างๆก็จะมีตัวอย่างในเป็นการฝึกเบื้องนี้เพราะนั้นในการจำแนกเนี่ยตอนนี้เป็นการจำแนกเพื่อจำแนกชนิดของหญ้าทะเลเมื่อเด็กลงไปในภาคสนามแล้วเนี่ยก็จะได้รู้จัก
3: ก่อนจะลงภาคสนามดูของจริงสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็ต้องจดบันทึกกันก่อนค่ะเด็กๆทั้งบ้านบันทึกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะ
2: จำเรื่องสาหร่ายได้อย่างเดียวแล้วก็หญ้าทะเลจำได้ว่าสาหร่ายพูดผิดค่ะเมื่อตะกี้ต้องเรียกว่าหญ้าทะเลคือจำได้ว่าคือมันจะเป็นแฉกแฉกแฉกโมมันน่าจะดูจากแฉกถ้าดูแบบพันนะมันน่าจะดูจากแฉกถ้าใบเล็กแบบมันจะ5แฉก6แฉ

0: หนูก็เพิ่งรู้ว่ามันมีหญ้าทะเลแบบยาวเลยไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเห็นก็เห็นแบบในการ์ตูนอย่างเดียวไม่เคยเห็นของจริงช่วงเช้าเนี่ยเราได้รู้จักหญ้าชะเงาใบยาวหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยมีหญ้าใบมะกรูดหญ้าใบมะกรูดใบเล็กแล้วก็มันชื่อว่าอะไรอ่ะหญ้าหญ้าอะไรชื่อเหมือนผักอะไรหญ้ากุ้ยช่ายทะเล
1: ทวนกันอีกทีนะคะหญ้าทะเลที่เพื่อนๆของเราได้ฝึกสังเกตวันนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีใบแบนยาวมี 1. หญ้าชะเงาใบยาวลักษณะใบยาวๆความกว้างของใบตั้งแต่1เซนติเมตรค่ะ 2. หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยใบยาวๆเหมือนกันต่างกันตรงปลายก็จะเป็นหยักๆคล้ายฟันเลื่อยค่ะ 3. หญ้ากุ้ยช่ายทะเลลักษณะใบแบนยาวมีเส้นใบ1เส้นปลายทู่แล้วก็มีรอยหยักๆเป็นฟันเลื่อยมีหนามแหลมๆตรงข้างใบค่ะต่อมากลุ่มที่มีใบแบนสั้นรูปทรงรีค่ะ 1. หญ้าใบมะกรูดใบแบนกลมคล้ายใบมะกรูดความยาวใบตั้งแต่1เซนติเมตรลองส่องดูเส้นตามขวางของใบมีมากกว่า10คู่ค่ะสุดท้ายหญ้าเงาใบเล็กใบแบนกลมความยาวใบไม่เกิน1เซนติเมตรเส้นใบตามขวาง 6-8 คู่ค่ะน้ำทะเลเริ่มลงต่ำแล้วได้เวลาที่เพื่อนของเราต้องลงสำรวจหญ้าทะเลจริงๆแล้วล่ะค่ะเริ่มต้นก็ต้องลองสังเกตลักษณะพื้นดินกันก่อนค่ะ
2: ตรงนี้ได้เลยค่ะเนี่ยๆเปลือกหอยจริงไหมดูดิ
3: โอ้หยาบมาก
2: เปลือกหอยเลยใช่ไหม
3: ใช
2: ่เนี่ยๆคือเป็นสภาพปกติของทะเลใช่ไหมเป็นทรายแล้วก็เต็มไปด้วยเปลือกหอยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ตรงนี้จริงๆอ่ะมันจุดที่หญ้าไม่สามารถขึ้นได้ก็เพียงเพราะว่ามันตากแห้งอยู่นาน
1: ใช่เลยค่ะจุดแรกอยู่ใกล้ฝั่งเป็นจุดที่น้ำทะเลลดลงก่อนดินบริเวณนี้จะโดนแดดนานทำให้ร้อนแล้วก็แห้งมากประกอบกับเป็นพื้นที่ใกล้ฝั่งปริมาณโคลนจะน้อยมากไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลนั่นเองค่ะ
2: ตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไงที่นี่ใช่ทรายไหม
4: ไม่ใช
2: ่ข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นพื้นล่างมันเป็นทรายลองขุดดูลองขุดดูก่อนลองขุดดูตอนแรกเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็นไงข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นไงข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมที่เราเล่นแล้วตรงนี้พอเป็นไงครับพื้นที่นี่ใครเยอะ
3: หญ้า
2: หญ้าเลย
3: มาก
2: หญ้าเลย
3: หญ้าชะเงาใบยาว
2: ใช่ชะเงาใบยาวเยอะมากเอาละทีนี้ขออุปกรณ์นิดนึงนี่เรารู้จักแล้วหญ้าชะเงาใบยาวเราดูนะว่ามันมีสีเขียวเต็มนี้ไหมนะให้คะแนนนะให้คะแนนเท่าไหร่นะโยนเพื่อสุ่มไปโยนไปตรงกลางเลยคิดได้กี่คะแนนเนี่ย
5: 75คะแน
2: นนี่อะไรมาช้า
5: หญ้าทะเล
2: ดอกอะไรดอกอะไรแล้วนี่ของตัวผู้หรือตัวเมียแล้ว
5: ตัวเมีย
2: ดอกตัวเมียทีนี้เราดูที่ในนี้มีสัตว์อะไรอีกมั่งดูดีๆนะเอาดูรอบนี้เลยว่ามีสัตว์ไหมดูสิ
6: ม
2: ี
6: กระปริงทะเล
2: ไหนไหนไหนไหนไหนไหนตรงไหนปริงทะเลเดี๋ยวต้องถอดรองเท้าแล้วบ้างน้องพราว
7: ต้องถอดรองเท้าแล้วแหละพี่พราวไม่ไหวแล้ว
8: ไอ้จ๋าไอ้จ๋า
9: พี่พราว
10: พี่พราว
11: เกิดอะไรขึ้น
7: เกิดการรองเท้าหลุด
11: ทำไมอ่ะ
7: เพราะว่าโคลนมันเหนียวค่ะ
11: แล้วเมื่อกี้เทียบจากตรงจุดแรกที่เรามาเป็นไง
7: โอ้อันนี้เหนียวกว่าเยอะเลย
12: จุดแรกมันก็จะแห้งๆค่ะแล้วก็ไม่มีหญ้าทะเลเพราะว่ามันไม่มีน้ำเพียงพอแต่ตรงนี้น้ำเยอะมากหญ้าก็เลยแบบเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็สั่นรองเท้าหลุดรองเท้าขาด
13: ตอนนี้คุณครูให้วัดปริมาณหญ้าทะเลค่ะส่วนใหญ่ก็75ถึง100
14: ช่วยดูผมด้วย

0: จอผมด้วย
1: จะสังเกตได้ว่าดินจะนุ่มมีโคลนมากแม้น้ำทะเลจะลดลงแล้วก็ยังมีแอ่งน้ำขังปริมาณโคลนตรงนี้มีมากกว่าทรายเราจึงเริ่มพบเจอหญ้าทะเลแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆในทุกกอของหญ้าเราจะพบสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยค่ะยิ่งเดินยิ่งเละยิ่งลึกแถมยังต้องทำงานแข่งกับเวลาก่อนน้ำจะขึ้นอีกครั้งเด็กๆตกลงกันว่าจะส่งปริมกับพราวเป็นตัวแทนล่วงหน้าไปกับอาจารย์พรเทพก่อนส่วนคนที่เหลือจะค่อยๆตามไปค่ะ
2: ตอนนี้เรารู้จักชนิดหญ้าแล้วทีนี้เราลองมาประเมินความอุดมสมบูรณ์สิลองเป็นไงลองทำดูสิลองสาธิตดูสิว่าปุ๊บคิดว่าการปกคลุมเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์น้องพาวะคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์น้องพาว
3: ห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้า
4: ครูให้วัดความยาวของโคนแล้วก็นับต้นหญ้าค่ะ
5: ยังไง
4: ก็คือทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็นับในสี่เหลี่ยมว่ามีกี่ต้นกี่ต้นก็ยี่สิบกว่าต้น
6: นับได้ประมาณสิบกว่าต้น
5: มันนับได้ไม่เท่ากันอ่ะ
6: หมายถึงนับในช่องสี่เหลี่ยมที่หนูได้นับอะค่ะ
2: ถูกต้อง
4: แต่หนูพูดถึงนับรวมก็เลยไม่เท่ากันมันแบ่งเป็น 0.25 ตารางเมตรอะค่ะแล้วก็เราก็นับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมเล็กแล้วเราก็วัดเป็นเปอร์เซ็นต
1: ์งานที่เพื่อนของเรากำลังทำคือการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลนะคะโดยดูจากปริมาณความหนาแน่นของจำนวนแล้วก็ชนิดหญ้าในบริเวณต่างๆของแหล่งหญ้าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เราประเมินได้ว่าคุณภาพของแหล่งหญ้าทะเลบริเวณนี้ยังอยู่ดีหรือกำลังป่วยต้องการการดูแลค่ะ
4: มีสองชนิด
2: อ๋อมีหญ้าอยู่สองชนิดเหรอเอาลองดูที่มีหญ้าชนิดอะไรบ้าง
4: ชะเงาใบยาวกับใบมะกรูด
1: จุดนี้เดินลึกเข้ามาอีกหน่อยเราได้เจอหญ้าทะเลสองชนิดค่ะชนิดแรกก็คือชะเงาใบยาวชนิดที่สองก็คือหญ้าใบมะกรูดอาหารโปรดปรานของเจ้าพยูนค่ะ
2: ลองสุ่มนับดูสักช่องหนึ่ง
4: ทำไมปลาพยูนไม่กินหญ้าแบบนี้คะ
7: ปลาพยูนเนี่ยกินหญ้าทะเลได้หลายชนิดตั้งแต่ใบมะกรูดหญ้าเตานะแต่ว่าใบส่วนถ้าใบยาวเนี่ยจะกินได้น้อยส่วนใหญ่จะกินก็กินผลของมันเพราะนั้นโดยหลักเนี่ยพยูนเนี่ยเขาจะเลือกหลักหญ้าหลักก็คือจะเป็นหญ้าใบมะกรูดก่อนใช่ไหมก็เหมือนน้องพราวแหละถ้ามีอาหารให้เลือกหลายอย่างจะเลือกทานอะไรก่อนคะ
4: รามเมง
7: รามเมง
2: ถัดจากนี้เราจะเดินลึกลงไปให้เป็นนี่เป็นถือว่าเป็นลึกลงไปอีกให้ใกล้กับริมน้ำดูว่าจะมีหญ้าใบยาวเนี่ยอยู่กับหญ้าชนิดอื่นอีกไหมนะหรือเป็นหญ้าชนิดอื่นอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวเราเดินถัดต่อไปเลยในสถานีถัดไปลองสุ่มนับหญ้าใบยาวสิมีสักกี่ต้นดูสิเพราะหญ้าใบยาวมีน้อย1
4: 2
2: นี่ก็2ก็ได้3ต้นใช่มั้ยอ้าวแล้วใบมะกรูดเป็นไงทีนี
4: ้เยอะ
2: นับๆเยอะมากใช่
4: แล้วเวลาปลาพยูนกินหญ้าแบบนี้มันกินโคนเข้าไปม
2: ั้
4: ยคะ
2: กินโคนเข้าไปมั้ยถามว่ามันติดโคนก็ติดโคนเข้าไปด้วย
4: แล้วมันเอาออก
2: เพราะว่าแต่เนื่องจากว่าเวลาเนื่องจากว่าตอนนู้นว่าเวลามันมีน้ําอ่ะตอนนี้น้ําลงมาเลยดูมีโคนเยอะหน่อยแต่ว่าเวลาน้ำขึ้นแล้วเนี่ยปริมาณโคลนเหล่านี้ก็จะลดลงถามว่าติดไหมติดนิดหน่อยติดเฉพาะโคลนที่ติดแน่นอยู่กับใบอาจจะมีมั่งนิดหน่อยเขาก็กินเข้าไปก็ติดนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะแล้วตรงนี้สังเกตไหมว่าพื้นของเวลาพยูนกินใช่ไหมเขาก็ไถไปปุ๊บใช่ไหมแต่ตรงนี้ดินส่วนใหญ่นี่เป็นอะไรเป็นอะไร
4: เป็น
2: ทรายใช่ไหมทรายนำใช่ไหมทรายแล้วก็เปลือกหอยใช่ไหมแล้วก็โคลนนิดหน่อยใช่ไหม
4: ทำไมใบมะกรูดถึงไม่อยู่ตรงนู้น
2: อ๋อตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นเนี่ยพื้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะตอนบนเมื่อกี้มันติดกับป่าชายเลนตอนบนของเขตน้ำขึ้นน้ำลงตรงนั้นมันมีสภาพที่เป็นดินโคลนมากเห็นไหมที่เราเดินจมโคลนเยอะๆเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอโคลนมากเวลาน้ำมันขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีความเหลวมากเพราะนั้นหญ้าใบกรูดซึ่งเป็นหญ้ามันก็ไม่สามารถยึด
4: ไม่ได้
2: ยังลากไม่ได้ถูกต้องยังยึดไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เราเลยพบแต่เฉพาะของหญ้าชะเงาใบยาว
1: พื่อนๆตามมาสมทบแล้วก็แยกย้ายกันช่วยสำรวจต่อค่ะ
2: หย่อนลงไปเลยเด็กคิดว่าการปกคลุมมีกี่เปอร์เซ็นต
0: ์อันนี
2: ้ให้คะแนนเท่าไหร
0: ่80
2: 75ถึง100ใช่ไหมมีช่วงใช่ไหม75ถึง100
0: 75
2: เอา75ช่วง75ถึง100นะสภาพดินเหมือนเมื่อกี้มั้ย
0: ไม่
2: ไอ้นู้นเป็นทรายกับเปลือกหอยนี่เป็นไงเป็น
0: โคลน
2: ใช่มั้ยด้านบนแล้วก็มีทรายอยู่ด้านล่างยิบขึ้นมาใช่ไหมนี่เจอลูกปิงแล้วนี่เจอปิงทะเลเลยเนี่ยเอาไปส่งให้พี่ทุกคนดูหน่อยนี่อะไรนี่ดอกนี่อะไรเนี่ยนี่ดอกเพชรอะไร
8: ดอกเพชรเมีย
2: นี่ดอกเพชรเมียเจอแล้วเอาใครจับใช่ไหมเดี๋ยว
8: เห็นแล้ว
1: ช่วงนี้เป็นช่วงของการผสมเกสรเพื่อนของเราเลยโชคดีลงสำรวจรอบนี้ได้เจอดอกของหญ้าทะเลทั้งดอกตัวผู้ดอกตัวเมียแล้วก็เจอผลด้วยค่ะ
2: เมื่อกี้ใช่ไหมพอดอกตัวเมียใช่ไหมได้รับผสมเกสรจากดอกตัวผู้มันก็กลายมาเป็นอะไรนี่เป็น
0: ผล
2: เป็นผลแล้วใช่ไหมแล้วในผลเนี่ยมันก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเมล็ดเมื่อมันแก่แล้วเมล็ดก็จะแตกออกปุ๊บมันก็กลายมาเป็นต้นหญ้าชะงอใบยาวใหม่ก็เพิ่มจำนวนต้นได้เห็นไหมนี่คือวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยอันนี้แบบอาศัยเพศใช่ไหมเมื่อเช้าเราได้เห็นแล้วเมื่อเช้าเราไม่ค่อยได้เห็นผลดีไหมเมื่อเช้าไม่เห็นผลดีไหมเห็นผลแล้วเห็นไหมทีนี้เราดูว่าเอาดูแล้วองเกสรนิดนึงเราดูข้างในนะอาจจะดูตัวอย่างเราดูว่าเกสรตัวผู้เนี่ยเขาอยู่อย่างไรนี่ไงสีขาวเห็นสีขาวนั่นไห
0: ม
2: สีขาวอันนี้เนี่ยมันจะเบามาก
9: มันเป็นเม็ดขาว
2: ใช่นี่ไงใช่ไหมแล้วมันจะลอยหลุดขึ้นมาเวลามันเต็มที่มันก็กลายเป็นกระป๋องแล้วมันก็จะแตกออกมันก็ลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำเพราะนี้จะเบามาก
0: เ
2: กลือเกสรใช่ไหม
0: นี่ขอบเขตบนฝน
10: ว้าวภาพสวย
2: มีฝน
0: เขาเขตของ
2: เยอะไหมเกสรตัวผู้เยอะไหมเยอะเยอะมาก
11: เพราะว่านี้เจ๋งดีเพราะว่ามันไปกับสายน้ำได้แบบมันไม่ต้องพึ่งพาพึ่งหรืออะไรเหมือนต้นไม้ที่อยู่บนบกอะค่ะ
2: ตามมาอยู่หลังตามมาลูกเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดแป๊บนึงเราเจออะไรแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นอะไรเนี่ยเกสรเกสรตัวผู้เห็นไหมมันเบาเห็นไหมพอถูกปล่อยจากใต้น้ำมันลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำแล้วมันเบาแล้วมันก็จะไปสัมผัสกับดอกเพชรเมียเนี่ยนะดอกเพชรเมียที่มันเดี๋ยวมันไปสัมผัสใช่ไหมมันก็เกิดการผสมเกสรเห็นไหม
1: ก้อนขาวๆคล้ายเม็ดโฟมที่เพื่อนของเราเห็นคือละอองเกสรที่เจ้าดอกตัวผู้ปล่อยออกมาเพื่อไปตามหาเกสรตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรค่ะบอกเลยค่ะว่าภาพนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆอะไรจะโชคดีขนาดนี้คะเนี่ยหญ้าทะเลสามารถขยายพันธุ์ได้2วิธีค่ะแบบที่1ใช้วิธีแตกกิ่งก้านหรือว่ายอดใหม่จากเหง้าเรียกแบบนี้ว่าแบบไม่อาศัยเพศแบบที่2หญ้าทะเลจะผลิตดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมดอกตัวผู้จะทำหน้าที่ปล่อยละอองเกสรโดยใช้น้ำและกระแสลมทำหน้าที่พัดพาเจ้าละอองเกสรนั้นไปหาดอกตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรพัฒนากลายเป็นผลซึ่งด้านในมีเมล็ดที่รอวันทำหน้าที่ขยายพันธุ์ต่อแบบนี้เราเรียกว่าแบบอาศัยเพศค่ะ
2: เราได้สำรวจใช่ไหมดูการผสมเกสรของหญ้าชะงอใบยาวใช่ไหมดูหญ้าใบฟันเลื่อยแล้วก็ตอนนี้ฝนพายุฝนได้มาแล้วนะเราก
0: ็
2: กลับกันเลย
1: แม้วันนี้เพื่อนๆของเราจะไม่ได้ลงสำรวจทำความรู้จักหญ้าทะเลจนครบทุกแปลงแต่ยังน้อยก็ทำให้พวกเรารู้แล้วนะคะว่าหญ้าทะเลมีหลายชนิดมีหน้าตาแตกต่างกันมีประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงอาหารให้เจ้าพยูนเท่านั้นยังเป็นแหล่งอาศัยให้กับสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเลแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญให้กับมนุษย์อย่างเราด้วยการมีอยู่ของหญ้าทะเลจึงมีความหมายมากพอๆกับการที่เราต้องการมีผืนป่าบนบกดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลท้องทะเลให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพื่อให้เจ้าหญ้าทะเลได้มีชีวิตเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดต่อไปค่ะ
12: สนุกเรียน
1: ติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห้เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่ก็เครื่องเฮ็ดไห้นะเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเคลื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเคลื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านห้องสีใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บาทผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้ได้ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่ครัวมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเหงื่ออยู่พุ่นเอาเหงื่อไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนบาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบ้านก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี52ครับพ่อใหม่ในไห้ในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับกับบ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดําน้ํามีปั๊มล่มมีหยังตัวนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จังนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแน่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอนุรมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน40หาเมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกใหม่พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเข้าบางเทือจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: ถ้าถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้ไม่ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยแล้วครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดรอมันได้ถึงพุ่นละเพราะว่าก็อยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวผมตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่บ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Voy a elevar.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฟังเขาก็ลงไปดำน้ำเมืองครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อสำหรับเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำหรับนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำหรับนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดไม่เฮาปอกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบานเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยสินะครับ

พวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมาหน่อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านอันโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงทางยังเพิ่นก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วินเอ้าระวังเตี้ยขาขาบ่อนี่ว่างมาก่อน
0: ระวังมันติดไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮาบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่องทีวี15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ว้าวนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้เป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
3: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
4: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ค่ะ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้นับว่าเป็นสุดยอดนักแปลงร่างราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือผีเสื้อนั่นเองครับกว่าจะเป็นผีเสื้อแมลงปีกสวยผู้สร้างสรรค์โลกให้สวยงามชีวิตของผีเสื้อต้องแปลงร่างถึง4ระยะเริ่มจากการเป็นไข่ใบจิ๋วค่อยๆฟักตัวออกมากลายเป็นหนอนแล้วชักใยห่อหุ้มหรือสร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายเป็นดักแด้และแล้วเมื่อโตเต็ม

0: ก็ถึงเวลาขยับตัวออกจากเปลือกทำให้ปีกที่ยับยู่ยี่คลี่ออกจากนั้นก็ออกบินกลายเป็นผีเสื้อนั่นเองซึ่งทุกๆช่วงชีวิตของผีเสื้อมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าที่คิดไว้ซะอีกเมื่อครั้งเยาว์วัยจากไข่กลายเป็นหนอนนับว่าเป็นห่วงโซ่สำคัญในสายใยอาหารทั้งเป็นผู้กินและถูกกินเชื่อไหมว่าหนอนผีเสื้อนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของคนทั้งโลกเพราะมีทั้งวิตามินและโปรตีนสูงซึ่งต่อไปอาจจะกลายเป็นอาหารสำหรับผู้คนในอนาคตหากโลกขาดแคลนอาหารนอกจากนี้หนอนผีเสื้อยังมีประโยชน์จากการกินพืชหรือใบไม้ในต้นไม้ที่สมบูรณ์นับว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ให้ต้นผลิใบอ่อนขึ้นมาได้อีกด้วยซึ่งหนอนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรียกตามต้นไม้ที่แม่ผีเสื้อไปวางไข่เช่นหนอนมะนาวหรือหนอนกระทบรกเป็นต้นจากหนอนกลายเป็นตัวดักแด้หนอนจะชักใยรอบๆตัวของมันหรือหนอนบางชนิดก็สร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายก่อนจะเข้าไปจำศีลเพื่อพร้อมแปลงร่างซึ่งเส้นใยเหล่านี้สามารถแปรรูปกลายเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ถูกถักทออย่างสวยงามและใส่สบายนอกจากนี้ในอดีตเส้นใยจากไหมทางการแพทย์ได้มีการนำมาใช้ในการเย็บบาดแผลเพราะมีความเหนียวและทนทานอีกด้วยซึ่งในระยะดักแด้นี้นับเป็นระยะฟักตัวของหนอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปสู่ระยะตัวเต็มวัยหรือระยะผีเสื้อเมื่อตัวดักแด้สมบูรณ์พอก็จะขยับตัวออกจากเปลือกแล้วแปลงร่างเป็นสุดยอดผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อที่พักดักแด้จะค่อยๆพยายามกางปีกที่เปียกออกอย่างช้าๆและพึงปีกให้แห้งขยับปีกช้าๆไปมาและเมื่อพร้อมก็จะเริ่มโผบินไปหาอาหารโดยอาหารหลักของผีเสื้อก็คือน้ำหวานจากดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ผีเสื้อยังต้องการอาหารจากแร่ธาตุบนดินและผลไม้สุกอีกด้วยเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ผีเสื้ออยู่และไปต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทั้งดินน้ำและต้นไม้ต้องปลอดภัยจากสารเคมีและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอผีเสื้อเป็นแมลงสำคัญที่ช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้และดอกไม้ก็ตอบแทนผีเสื้อด้วยการให้น้ำหวานเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหรือดอกไม้ที่ผีเสื้อชอบกินน้ำหวานมากได้แก่ดอกไม้ในกลุ่มดอกเข็มผกากรองซัลเวียและหญ้าหนวดแมวเป็นต้นทุกสิ่งในโลกเมื่อมีคุณประโยชน์ก็ย่อมมีโทษผีเสื้อบางชนิดก็เช่นกันเมื่อครั้งยังเป็นหนอนได้สร้างความเสียหายคลานกระดึบกระดึบกัดกินผลผลิตทางการเกษตรหรือแม้แต่ยามแปลงร่างเป็นผีเสื้อก็ยังมีผีเสื้อบางชนิดใช้ปากพิเศษเจาะดูดกินผลไม้ที่ปลูกไว้
1: อย่าจับฉันแรงเดี๋ยวฉันบาดเจ็บขอร้องนะถ้าจะจับฉันจับให้ถูกวิธีให้ฉันเดินบนมือของเธอสิ
0: ว่ากันว่าลวดลายบนปีกผีเสื้อสามารถบอกเพศได้ผีเสื้อตัวผู้มักมีสีหรือลวดลายบนปีกที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดเพศเมียนั่นเองโลกแมลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่โลกแมลงแหล่งเรียนรู้เพื่อรู้จักแมลงให้มากขึ้นแต่มากกว่านั้นคือการได้รับรู้ว่าทุกๆชีวิตจะดำ

ความสุขได้ต้องอยู่อย่างเกื้อกูลและไม่ทำร้ายกันกับวันนี้ซุปเปอร์บัคสุดยอดผีเสื้อราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: เซฟตี้โบ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
5: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
4: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S SIFICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 19:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเอกสิริปิ่นทารุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิภานิรันนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิภานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัตยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัตยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณ์ถลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณ์ถลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชพบมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียนายพืชพบมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อน
นางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสรลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสรลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนันด้านนายทามันซันมูนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2560วันนี้เวลา 17:33 น.สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่27มีนาคม2569สิริอายุ95ปีนางเพ็ญศรีเคียงสิริเกิดวันที่9กรกฎาคม2474ที่จังหวัดนราธิวาสวัยเด็กเรียนและเติบโตที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดจาก Royal Melbourne Hospital and Melbourne University ประเทศออสเตรเลียนางเพ็ญศรีเริ่มเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายโดยได้รับคำแนะนำจากกอสุรางคนางซึ่งเป็นญาติผลงานแรกที่ได้รับการตีพิมพ์คือเรื่องสั้นชื่อตามีแววในนิตยสารเพลินจิตใช้นามปากกาว่าสิริเพ็ญและใช้นามปากกานราวดีเขียนนวนิยายลงพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรีผลงานในระยะแรกเป็นเรื่องเบาสมองเช่นน้ำตาดาวและรักที่ปรารถนาต่อมาจึงเขียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นเช่นลูกเลี้ยงนางอายสนสถานโดยเริ่มเขียนเรื่องสั้นเมื่อปี2504และเขียนหนังสืออย่างสม่ำเสมอมีผลงานประพันธ์ทั้งนวนิยายเรื่องสั้นบทความสารคดีบทกวีและงานแปลจำนวนหลายร้อยชิ้นโดยเฉพาะนวนิยายมีกว่า40เรื่องเช่นฟ้าใกล้ทะเลกว้างและฟ้าสางที่กลางใจได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการงานเขียนราวดีมีจุดเด่นที่นอกจากจะสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านแล้วยังให้ข้อคิดในเรื่องครอบครัวความรักความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดความงดงามของความหลากหลายในสังคมและในแวดวงการแปลวรรณกรรมต่างประเทศใช้นามปากกาว่าศรีทาราถือเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงวรรณกรรมไทยเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่13และได้รับรางวัลสุรินทราชาประจำปี2551จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนราธิปจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยปี2554และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2560ด้านครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญเคียงสิริมีลูกสาวและลูกชายรวม4คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศวันนี้เวลา 15:43 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21มิถุนายน2568สิริอายุ89ปีพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เกิดวันที่15พฤศจิกายน2478เป็นโอรสในหม่อมเจ้าทองประทาสีทองใหญ่และหม่อมราชวงศ์วลีรองทรงจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่น2494โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น15โรงเรียนในเรืออากาศรุ่น2และโรงเรียนการบินวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่28เริ่มรับราชการปี2497และมีความก้าวหน้าตามลำดับได้ดำรงตำแหน่งต่างๆอาทินักบินประจำกองฝูงบิน53กองบิน5ครูการบินฝูงบิน13กองบิน1หัวหน้าหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่นเสนาธิการกองบิน1ผู้บังคับการกองบิน1และได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศคนที่14แห่งกองทัพอากาศไทยพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เป็นนักบินไทยคนแรกที่ทำการบินกับเครื่องบิน F-16 นับว่าเป็นนักบินผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบินจนเป็นตัวอย่างแก่นักบินรุ่นหลังด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงตระการจิตตระการทองใหญ่ณอยุธยาสกุลเดิมเจริญรัตน์มีลูกชายและลูกสาว2คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระ

พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญจังหวัดชลบุรีและบริษัท Habitat Mall จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดเกตสโมสรวัดบางสมัครวัดเทพนิมิตวัดอาคมสิทธาพรวัดเกาะจันทารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดเทพศรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งยาววัดเขาพระวิเศษวัดกระพังสุรินทร์วัดแจ้งวัดท่าข้ามจังหวัดตรังสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเพิ่มสยามเทรดดิ้งจำกัดบริษัทหริการโซลูชั่นจำกัดกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนนคาร์จำกัดมหาชนวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปวัดโพชัยวัดหายโศก
วัดอุดมมหาวันวัดลำดวนวัดยอดแก้ววัดสระแก้ว

จังหวัดหนองคายวัดธาตุวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นและวัดสะอาดเรืองศรีจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายทศพลเมืองหามและครอบครัวบริษัทสี่แสงการโยธา1979จำกัดราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและมูลนิธิสมจิตสุพรรณทัศน์และครอบครัวสวรรค์พันทองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนจังหวัดชุมพรโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนนคาร์จำกัดมหาชนและวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ที่โรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นายกิติขาวเจริญที่โรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กหญิงชนนิพามงคลพุทธิวงศ์และเด็กหญิงนัทกิตตาเท้าโสมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายสุภพงษ์บุตรชาติเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดและเด็กหญิงพัสสาไสงามในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ณโรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิธารัตน์ผู้พลงณโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางสาวชิดชนกวิจสิกะและณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางวัชรินทร์วัฒน์ทองและเด็กหญิงพัทธิราแพรวสมุทรยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้จ้างให้

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
3: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
4: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
4: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่ามหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
4: เอ๊ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
4: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
5: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
4: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
4: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
4: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
0: ยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ.2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวม

ชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกเพราะองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณ

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: กูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ปัญหาของจริยธรรมนักการเมืองของไทยเนี่ยนะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ public lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
0: ยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเราจะเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีจรรยาบรรณกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สวกันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีนะและในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า มีความคลุมเครือดิฉันเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะฮะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาทิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่านักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตตีในระดับปาจิตตีความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาทิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยเคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่า

จำเป็นต้องเป็นหมอยังคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยิ่งคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะฮะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่เราจะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยก็ล้วนแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮะฮาโรลด์ รัสเวลล์เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ต้องไปพูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what when where how แล้วก็ how much ก็คือถามว่านะการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมว่านโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกยังคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี 100,000 ล้านบาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี 100,000 ล้านไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก่อติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะเรียนชอบคำพูดของกำนันทรงกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ 20,000 หรือ 30,000 ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนนึกคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3นาทีอ่ะ

0: ุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจอีกนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาโรลัสเวลแกพูดนะฮะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจอำนาจนำมาสู่เงินเพราะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมีเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะฮะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็นของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเส้าที่3ของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะนั้นเราจะเห็นเลยนะฮะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกเราในโลกที่สามโลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาสออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี่พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะว่าการลบกันในอาหรับในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีอะไรต่อมีอะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่าง Klaus Off เนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจ ระหว่างกลุ่มทุนนะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำแต่ธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ำ 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทำแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50%หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสมมุติว่า2ล้านล้านนะเอาตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ6แสนล้านนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
0: โครงการไอ้ประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่อันร่วมกับดิฉันมาก่อนนะฮะเข้าไปอยู่แล้ววางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะ สมัยก่อนตอนที่เริ่ม

0: รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกเฮ้ยไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คุณสามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 4-50 ล้านน่ะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองเหมือนซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านนะเป็นกลุ่มเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไหร่เอามาขอมีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะฮะอย่างที่คาร์ล ออฟพูดเนี่ยฉันคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะฮะยิ้นถามหน่อยในกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมุติว่าเราต้องการรองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขต้องไปหาใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอ เราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดกับการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งเขาออกแบบนะคือหนึ่งส.ส.เขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าส.ส.เขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสวฮะที่เขามีสวเลือกตั้งกับสวสรรหาสวเลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสวสรรหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสว.ส.ส.อะไรนะฮะส.ส.นี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยแล้วก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็ต้องกลับมาเรื่องจริยธรรมนะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดแล้วก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้แต่คนต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีเขาก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถอย่างบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกันกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้นะอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
1: กกต.นั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกันกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกั้นกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้เราเองคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้นเองคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้ เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่เอ็นบอกว่าสมมุติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ย

0: ไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นยังคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
1: ลองดูวันนี้นะสมัยนั้นเองเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นไหมชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1ใช่ไหมคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้สสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงในอะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะคืออะไรกดผิดบอกโอ๊ยมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบนี้คิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตาหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอะตาหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วคือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนที่ดิฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนนะฮะอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอิตาคนเนี่ยนะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันนี้มัน1นาที17วินาทีของส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่ไหมฮะเวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณตัวนี้อะไรโอ้โหไม่มีเลยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิดแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พวกนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบพรรคโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเยนิงเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอ่ะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจกันมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะมันทำไมจับแต่ฉันเนี่ยทำไมถึงไม่จับคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอะตลอดเวลา ดังนั้นคุณทำซ้ำๆ

ากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอ่ะใช่ไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการใช้อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะสี่กฎหมาย4ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบนิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556นี่บอกโอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคลุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องสสยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบเนียโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบฉบับนี้จนในที่สุดสวนะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์143คะแนนต่อ0ซึ่งใน6ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสวที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะมันคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์แล้วมันก็ถอยล่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสวนะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสวเลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอการแก้ไขที่มาสวซึ่งหลายคนเพื่อนสวเลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจะให้ทำของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรนิ้งคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าให้เป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตตัปปะใช่ไหมแล้วฮิริโอตตัปปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮิริโอตตัปปะเพราะนั้นนิ้งคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตตัปปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ยิ่งคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยเสนอตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสวก่อนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุด1คุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบไหมกันมาที่การ22คณะเห็นเรื่องดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่หมออ้าว

0: ในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะฮะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการคอนทริบิวชั่นของคุณน่ะที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้เราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องคุณทำมาเลยในกอนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาพวกเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าเนี่ยว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอ่ะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี 35 ถึง 45 หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องหนึ่งตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในการบัญชีการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่ดิฉันเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก 400,000 ล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5% หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2.50 บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ที่บอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหนิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่จะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หนิงคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยังแก้ไขได
1: ้ดิฉันคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปนักการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่

ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเรา

0: ราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
1: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดๆเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สว.ของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-60หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: ำอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงเลยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: คะที่เป็นปลีนั่นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใ
0: ช่นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนา
1: ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้
0: ขอชิมนิดนึงนะคะ

0: กินแมลงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะใช่ไหมใช่ไหมคะผักกาดหิ้นไหมคือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่กลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปีก็ได้ตัดโทษต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่อ๋อ
1: ต่อ
0: โอเคหัวเบลเลอร์เทอร์เลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: แบบติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยที่พื้นเนี่ยเนี่ยอ๋อโอ้ใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค่ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันนะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีนี่ใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโอ้สมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
0: อุ๊ยขอบคุณ
1: แก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะโอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
1: ่
0: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
1: แดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
1: หอมแบ่ง
0: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โตซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
1: ขายต้น
0: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
1: ข
2: ใช้หัว
0: ใช้หัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
2: ใช่
0: เหมือนกัน
2: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
0: คนๆนะแม่เนาะ
2: จ้ะ
0: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
2: พอดีเลย
0: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
2: ได
0: ้ก็ได้
2: แต่ว่าก็เสียดาย
0: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
2: เสียดายไว้
0: เก็บไว้ขายดีกว่า
2: ไว้ขายดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้าจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะผักกาดเขียวปลีหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
1: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาว่าก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดใบเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
1: ่มันมีเยอะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียวเต็มกระด้ง
3: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
2: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแตะๆดูว่ามันได้ไหม
0: เค็ม
2: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
3: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
0: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
2: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: เหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
2: มันเห็ดง่าย
0: เห็ดง่ายคือหมาย
2: ถึงทำง่าย
0: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
2: ไม่ค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
2: อ๋
0: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
2: ที่เก่าร
0: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
2: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
2: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไร
2: หินนึก
3: ทำเสือ
4: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
3: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ย
0: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดเกล็ดเกล็ดเยอะเกินไป

0: ไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
1: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
2: 3 วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
1: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
3: พร้อมไหมคะแค่นี
1: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: กาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวเขียวก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้
2: เปรี้ยวเค็มนะคะอันเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี้
0: อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยนะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
3: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะ
0: ตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
1: ด
0: ู
1: มูลจะจ้ะ
0: มันจะนัวเนาะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใส่ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบมันจะน
1: ั
0: ว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: เลยจ้าเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: จ้
0: าหนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เดือดก่อนจ้
0: าเนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: แล้วก็ใส่ผักดัดดอง
0: ไปเลยผักดัดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะ

0: ที่อร่อยมันจิบเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
1: า
0: ะ
1: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่
0: ะ
1: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอะตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
0: ัน
1: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
0: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
1: เคล็ดลับเนี่ย
0: จ้ะ
1: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
0: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
1: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
0: ให้ละเอียดจ้ะ
1: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะมากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ต้มสุก
1: แต่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
0: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
1: อร่อยมากเลยนะ
0: อ
1: ร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาเลยดีเนี่ยปลาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันอร่อยนั่นแหละ

มที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามเพอจาแล้วนะคะอยากให้

0: โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจานเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะคะเอาผักกาดเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างน
0: ี้นะไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี
3: แซฟเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ชมพูตุ๊ตตี้นักร้องที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตการทำงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีภายนอกที่ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกแต่ภายในรอบตัวกลับพบแต่ความตึงเครียดดุเมื่อทำผิดตีเมื่อลูกท้าทายบทเรียนราคาแพงคือครอบครัวไร้ความสุขเขาจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วความสุขจะกลับคืนมาหรือไม่มาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชมพูน้องเพนกวินน้องกีวีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
1: ่ะ
0: คือภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่ชมพูเป็นนักร้องเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกมีอารมณ์ขันแต่จริงๆในชีวิตจริงการเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: เฮ้ยดุมาก
0: ค่ะ
1: โหด
0: ขนาดไหนคะ
1: คือเป็นคนเจ้าระเบียบอาจจะถึงขั้นแบบเกินปกติด้วย
0: ค่ะ
1: สมัยพี่แต่งงานใหม่ๆแล้วพอเข้าไปย้ายไปอยู่ในบ้านเดียวกันวันแรกเนี่ยตื่นเช้ามาพี่เรียกเขาเข้ามาในห้องน้ำเลยแล้วก็บอกว่าผ้าเช็ดตัวตากชายผ้ามันไม่เท่ากันให้เข้ามาจัดไม่รู้จะเรียกว่ามันนี้หรอคือพี่ชอบเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วแก้ให้มันถูกต้องอ่ะใช่ครับนี
3: ่พี่ก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้กับการเลี้ยงลูกป่ะ
1: ตัวพี่เป็นอย่างนั้นจึงเอาตัวพี่เนี่ยใช้กับทุกอย่างเลยพอมาถึงลูกเพนกวินจะเป็นหนูรองยาของพี่ก่อนตั้งแต่ตอนเพนกวิน2ขวบครึ่งอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: คือมีเหตุการณ์นึงที่เค้ากินน้ําอ่ะพอเค้ายกกินแล้วเค้าก็ไหลมันไหลลงมาพอหันไปเห็นว่าน้ำมันหกเราก็เลยบอกเขาว่าเพื่อนกินน้ำระวังนะลูกอย่าให้น้ำมันไหลมาเปื้อนหน้าอกเปื้อนเสื้อเปียกเสื้อเดี๋ยวมันจะเป็นปอดบวมมันชื้นอ่ะปอดชื้นค่ะพอครั้งที่สองพี่ก็แบบชักดุละเป็นเพื่อนกินน้ำอย่าให้มันหกลงมาลูกค่ะครั้งที่สามทีนี้ไม่ปล่อยไหลแล้วมันเทเลยโอ้เราก็จำมาว่าผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ที่เราเคยเห็นเขาเลี้ยงยังไงเขาก็บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีมาให้กูตีซะดีๆพอฟาดปั๊บเนี่ยเขาช็อกเลยคือพี่ปั๊บทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกพูดนิ่มๆทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกไอ้เพราะว่าพ่อเตือนหนูแล้วครั้งที่3หนูก็ทำอีกเพราะฉะนั้นพ่อตีเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจพี่ก็ไม่รู้อะไรพี่ก็โอเคดีละจะได้จำแต่ถามว่าจำไหมจำเลย
2: ไม่จำอีกเลย
1: น้ำไม่กินไม่ละไม่ล้างอะไรอีกเลย
0: เรื่องความเนี้ยบนอกจากดื่มน้ำการรักษาคำพูดพี่ชมพูก็ให้ความสำคัญมากอย่างไรคะ
1: ห้ามโกหกช่วงนั้นก็ประมาณ4ขว
2: บ
1: กินข้าว
4: คือวันนั้นน่ะหนูไม่สบาย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วหนูก็ทานข้าวค่ะก็คือข้าวต้มหมูหยองจำแม่นเลยข้าวต้มหมูหยองแล้วก็ทานแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่อยากอาหารเพราะมันไม่
3: สบาย
4: ก็เลยคือตอนนั้นอ่ะพ่อยังไม่ได้ถามด้วยค่ะว่าทานหมดหรือเปล่าก็ไม่อยากกินแล้วก็เลยเหมือนเอาไปซุกไว้เพราะว่าจะได้ไม่มีใคร
1: มันตอบด้วยแบบซุกไว
3: ้ตัดปัญหา
4: ใช่
3: เพราะรู้ว่าถ้าไม่ซุกเดี๋ยวก็เอาไปวางโดนแน่
4: ใช่ค่ะก็เลยไม่ได้ทานหมด
3: ครับ
4: แล้วพ่อก็มาถามหนูก็ตอบว่าหมดแล้วค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะไปคุยดูนะคือหมายถึงว่าคนทั่วไปก็น่าจะแบบโอเคแล้ว
3: หนูก็เลยจะพูดว่าคนปกติไม่ไปคุยในถังขยะแต่หนูไม่กล้าพูด
4: ใช่
3: โอเค
4: คือหมายถึงนะตอนนั้นอ่ะเขาอาจจะแบบก็ไหนดูซิว่าแบบพูดจริงค่ะแล้วก็เลยปุ๊บแจ็คพอต
1: พี่ตีเป็นตุ๊กตาล้มลุกอ่ะคือเขายืนใช่ไหมแล้วก็ทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้นี่เข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไม่ได้ตีแบบสุดมืออาจจะแบบตีแบบตีให้โยกอ่ะตีให้เนี่ยตีแล้วก็อย่างเงี้ย
3: แสดงว่าพ่อเขาบังคับเราทุกเรื่องไหม
4: ไม่ทุกเรื่องค่ะ
3: แต่ก็เยอะ
4: ก็มีบ้าง
3: มันจะมีคนพยักหน้ามีคนพยักหน้า มีคนพยักหน้า
4: ไม่
5: ไม่ถึงขนาดทุกเรื่องแต่ว่าบางเรื่องที่เขาเห็นว่ามันจำเป็นเขาจะไม่ใช่เชิงบังคับแบบขึ้นเสียงหรืออะไรอะไรขนาดนั้นแต่เขาจะบอกให้ทำแล้วก็เหมือนเราก็จะกดดันเองว่าถ้าเราไม่ทำเราจะโดนสมมติกินข้าวเขาเราไม่กินผักเขาก็จะตัก
4: แล้วก็ยื่นทิป
5: เราก็ยื่นมาให้ยื่นอย่างนี้ปุ๊บ
1: แล้วทำไง
5: หนูก็สายหน้าไม่กิน
1: แล้วก็บอกว่า
5: ไม่ได้ถาม
4: ไม่กินไม่ได้ถาม
1: ไม่ได้ถาม
3: แล้วสรุปต้องกินไหม
4: กินค่ะ
3: นี่แหละเขาเรียกว่าบังคับแล้วเรื่องใหญ่ๆที่พ่อบังคับ
4: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาคำพูดละกันค่ะ
3: มา
4: เพราะว่ามีช่วงหนึ่งช่วงตอนนั้นน่าจะม.3 หนูไปเขาเรียกว่าอำลาคอสองกับเพื่
3: อ
4: นที่หัวหินค่ะปกติเนี่ยที่บ้านจะไม่ค่อยได้ให้ไปไหนหมายถึงว่าไปค้างที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจะเป็นฝ่ายที่ให้เพื่อนมานอนบ้านแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไปคอนโดเพื่อนที่หัวหินพ่อก็บอกว่าโอเคคราวนี้โตแล้วให้ไปแต่ว่าให้รับโทรศัพท์ด้วยนะถ้าโทรไปเพราะว่าก็จะได้ติดต่อได้แล้วก็
1: คือเพิ่มเติมคือไอ้การมีโทรศัพท์เนี่ยเรามีไว้เพื่อสื่อสารใช่ไหม
3: ใช่
1: ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยชอบรับโทรศัพท
5: ์ไม่อย่ามาเหมาหนูดิ
4: ก็เหมือนเป็นหนังอ่ะไม่ได้รับโทรศัพท
6: ์
4: ครั้งหนึ่งสายเดียวแล้วอีกสายหนึ่งก็คือรีบวิ่งมารับเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าตายแล้วตายแน่เพราะว่าพ่อแบบพ่อสั่งไว้ว่าต้องรับแล้วพอรับโทรศัพท์เนี่ยก็คือเสียงเข้มมาละทำไมไม่รับโทรศัพท์หนูก็ในใจซวยแล้วค่ะก็แบบขอโทษค่ะอยู่กับเพื่อนตอนนั้นคือเสียงมันดังอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็คือโวยวายกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะพ่อก็บอกว่าก็สวดยาวเลยแล้วก็จะมารับที่หัวหินเลยไม่ให้เที่ยวแล้วค่ะคือนั่นเพิ่งไปถึง
6: แค่สายเดียวที่ไม่รับ
4: คือไม่รับแล้วก็หายไปเลยคืออันนี้เหมือนแบบพอมิสคอลปุ๊บก็โทรกลับเลยแต่เขาก็คือถือว่าก็ไม่รับตั้งแต่แรกทำไม
3: แต่เขาก็ไม่ได้นานเขาก็โทรกลับนะ
1: เมื่อเขาไม่รับเราก็รู้สึกว่าเขาละเมิดกฎข้อตกลงไปรับกลับมาเลยนี่คือการลงโทษจ้า
5: เรื่องเวลาที่ไปกับเพื่อน
3: อ้าวว่า
5: หนูขอเขาไปกับเพื่อนไปคอนโดเพื่อนแถวปิ่นเกล้าค
3: ่
5: ะก
3: ็ซึ่งบ้านเราอยู่ที่แถว
5: นน
3: ท์นนท์ค่ะ
5: ซึ่งหนูก็ไปกับเพื่อนตั้งแต่สายๆเลยเขาก็ไปส่งด้วยพ่อกับแม่ไปส่งหนูก็อยู่กับเพื่อนบอกว่าตอนแรกคือหนูบอกเขาว่าไม่น่าดึกมากน่าจะค่ำๆแล้วสรุปก็คือไปถึงประมาณ3 ทุ่มกว่าหนูบอกเขาว่าขอ4 ทุ่มนะเขาก็โอเคพอใกล้ๆ4 ทุ่มหนูบอกขอไป4 ทุ่มครึ่ง มันจะติดพัน
6: เขาต่ออีกนิด
5: ใช่เขาก็พ่อแม่ก็ไม่ได้อะไรเสร็จก็มารับสี่ทุ่มครึ่งก็ลงไปเพื่อนก็ลงไปโอเคลากลับบ้านเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นพ่อก็ถึงค่อยมาบอกว่าหนูไม่ควรทำอย่างนี
6: ้
5: แบบว่าหนูบอกแล้วว่าเวลาก็ต้องรักษาด้วยอะไรเงี
1: ้ยเราจะมามัวแต่แบบเอาว่าเราสนุกแล้วเราก็ขอต่อไม่ได้บอกอย่างนี้มันต้องรับผิดชอบคนอื่นเขาคนอื่นเขามีแผนของเขาด้วยเขาจะได้รู้เขาโอเคค่ะ
6: ต้องมาฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะ2 ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของลูกที่เกิดมาในครอบครัวที่คุณแม่ก็เข้มงวดแบบผู้ค่ะท่านที่2จะเป็นอาจารย์ทางด้านจิตวิทยานะคะ2 ท่านในวันนี้ค่ะคุณเมภัทรวรินทร์ทิมกุลค่ะลูกสาวคนเล็กของตูเล็กภัทรวดีนะคะและอาจารย์ดร.นิปัตพิชยโยธินประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะ
3: พี่เมย์ฮะไม่ถามพี่เมย์ก่อนพี่เมย์เคยถูกครูเล็กตีอะไรประมาณนี้ไหมครับ
7: ถ้าตีคงเบาไปรุ่นเมย์นี้จะต้องซื้อแม่เป็นแดนเซอร์ต้องใช้ขาถีบอะไรอย่างเงี้ยจากท่านนี้ค่ะ
3: โอ้เลี้ยงมาด้วยลำแข้ง
7: ใช่เลยลำแข้งเลยใช
1: ่เห็นไหมว่าแกละโดน
3: ปูมาใหญ่
6: แล้วพี่เมย์รู้สึกยังไงอะคะที่แม่ถีบ
7: ตอนถ้าความรู้สึกตอนเด็กๆก็ยังกลัวแน่นอนคือจะเกรงจะกลัวเพราะคุณแม่เป็นทั้งแม่และเป็นทั้งครูคือเรียนกับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นเราทำอะไรเราต้องทำให้ดีที่สุดไม่งั้นก็จะโดนแล้วถ้ามันไม่เพอร์เฟกต์ที่สุดหรือตามที่เขาอยากได้หรือที่เขาพุชไปแล้วอยากให้เราได้ดีแล้วเราจะเครียดแล้วกลัวแล้วเครียดมากอะค่ะกลัวเครียดมากกว่ากลัวค่ะเครียดมากกว่ากลัว อยู่ด้วยแล้วก็จะทำอะไรไม่ถูกอะค่ะเวลาแม่จะพูดด้วยก็จะพูดผิดพูดถูกสั่นแบบนึกไม่ออกแบบสมองจะเบลอเลยค่ะ
0: ด็อกเตอร์นิปัตล่ะคะการลงโทษด้วยวิธีการแบบพี่ชมพูมันจะส่งผลต่อลูกยังไงบ้างอะคะในระยะยาว
8: พอได้รับรู้ว่าพ่อดุ

0: พ่อใช้อารมณ์พ่อก็กลายเป็นไม่ใช่เซฟโซนสำหรับเราอันเนี้ยค่ะคำว่าเซฟโซนก็คือที่ที่พ่อแม่เป็นหลักที่ลูกจะกลับมาหาได้เสมอทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างบรรยากาศในบ้านให้เป็นบ้านที่พ่อแม่เข้าหายากเวลาที่ลูกต้องการความช่วยเหลือหรือเจอปัญหาหนักๆคือธรรมดาเด็กๆถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แชร์กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อเจอปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้เนี่ยถ้าเขามีเซฟโซนเขาจะกลับมาหาพ่อแม่เราจะเล่าให้พ่อแม่ฟังอย่างจริงใจการตีเนี่ยค่ะเป็นวิธีการที่พ่อแม่ชอบใช้เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ได้ผลลูกหยุดทันทีพฤติกรรมที่ไม่ดีหยุดได้ทันทีมันเป็นวิธีที่เวิร์กแต่ว่าโดยในระยะยาวแล้วเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นทางลบค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดนี่มาถามพี่เมย
2: ์
1: คือต้องเล่นดีคุณครูเล็กเนี่ยนะครับท่านเป็นคุณครูที่เจ้า
3: หลังหลังเธอเติมนะ
1: นี่นี่ต้องเรียบร้อยด้วยคุณครูเป็นครูที่เป๊ะแล้วก็ระเบียบจัดมากนะครับพี่เมย์อึดอัดไหมครับผม
2: อึดอัดมันหายใจไม่ออกเลยมันจะระเบิดมันอธิบายไม่ถูกมันจะระเบิดเลยค่ะมันก็ต้องไปปลดปล่อยทางอื่นมันต้องหาวิธีปลดปล่อยทางอื่นแต่โชคดีเรามาเรียนเต้นเรามาเรียนการแสดงเราถือโอกาสนั้นที่เราถอดชีวิตตัวเองแล้วไปใส่ชีวิตคนอื่นแล้วมันเป็นวินาทีที่เราได้รีแลกซ์ได้ลืมปัญหาของที่บ้านหรือความเครียดของที่บ้านไปฮะแต่ว่าคือตอนเด็กจะคิดยังไงว่ามันเป็นแม่ไม่รักแม่ไม่เห็นเราเป็นสิ่งที่มีค่าหรืออะไรเงี้ยโตขึ้นมาถึงค่อยเข้าใจว่าแล้วก็เคยโทษพ่อแม่ไอ้โทษแม่พ่อโทษพ่อตลอดว่าเราต้องเป็นอย่างงี้เพราะพ่อแม่ดุพ่อแม่ทํากับเราอย่างงี้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้มาว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได
4: ้ค่ะอึดอัดกดดัน
2: ค่ะ
4: ดุตีถ้าเกิดว่าลูกไม่เชื่อฟังถ้าลูกท้าทาย
3: ครับ
4: นี่คือสิ่งชมพูบอกว่ายึดมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีวันนี้เราจะย้อนบรรยากาศเหตุการณ์ในวันนั้นให้ได้ชมนะคะว่ามันตึงเครียดมันกดดันขนาดไหนผ่านละครเวทีค่ะ
5: คุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับและสำหรับพิธีกรชายนะครับซีซั่นใหม่จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากผมชมพูฟุตตี้ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับคุณมิกเนี่ยก็ให้พักผ่อนอยู่กับบ้านไปก่อนนะครับดูแลครอบครัวนี่ขนาดเปิดตัวมาแค่บ้านเดียวแล้วครับ
6: ครับว่าไงครับ
7: อย่าเลยหนูลูกเยอะ
6: โอ้ลูกเยอะ
7: พอลูกสามแล้วรู้สึกร้อนเงิน
6: โอ้ลูกโอเค
7: ให้หนูเป็นพิธีกรต่อไปเถอะ
6: ได้โอ้ขอบคุณครับหยอกครับหยอก
7: โอ้ใจป้าเลย
5: ผมมือให้กับคุณมิกเนี่ยนะครับเริ่มต้นรายการของเราวันนี้ก็มีเสียงฮาแล้วนะครับนี่แหละครับชีวิตของผมชมพูฟุตตี้ครับผู้ที่ทุ่มเทสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะผ่านหน้าจอทีวีทั้งหมดที่ผมทุ่มเทไปนั้นนอกจากจะเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณผู้ชมแล้วผมยังพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบ้านผมด้วยครับ
0: ไข่ไหมลูก
6: ทำอะไรกวิน
8: เปล่าค่ะ
6: เปล่าอะไรก็พ่อเห็นอยู่ว่าทำ
8: กวินแค่ทิ้งทิชชู่เองค่ะ
9: โกหกวี่อ่ะเห็นว่าพี่กวินคลายข้าวใส่ทิชชู่เนี่ยเห็นไหมอยู่นี่เลย
10: นี่ลูกๆพ่อเพิ่งกลับมาเหนื่อยๆอย่าทะเลาะกันเลยนะ
9: ก็วี่เห็นพี่กวินทำจริงๆนี่นาน
10: ี่แม้ว่าเราจะเห็นน่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องฟ้องนี่ใช่ไหมลูก
6: พอหยุดทั้งหมดนั่นแหละกวินออกมานี่เลยออกมาพ่อไปทำงานแม่ก็ไปบินทั้งหนักทั้งเหนื่อยก็หวังที่จะให้ลูกมีชีวิตที่สุขสบายมันสมควรไหมที่ลูกจะมาทำแบบนี้จะมากินทิ้งกินขว้างมาขายของแบบนี
8: ้ก็กวินไม่ชอบกินหมูยองนี
6: ่ไม่ชอบก็บอกไง

0: แต่ไม่ให้มาขายทิ้ง
1: กวินจะไม่ทำอีกแล้วค่ะไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ทำอีกชัวร
2: ์
1: ตีให้หนักๆเลยค่ะตีเลย
2: เอาลูกกีวี
0: เราด้วยวี่
1: อะไรอ่ะวี่ทำอะไรผิดอ่ะ
0: ออกมาเลยมานี่เลยมานี่ออกมาออกมา
1: อะไรอ่ะ
2: เย็นๆก่อนพ่อ
0: ผิดตรงไหนเหรอผิดที่เป็นพี่น้องแล้วไม่รักกันไงต่อไปนี้จะกินทิ้งกินขว้างแบบนี้อีกไหมฮะจะพูดจาไม่ดีกับพี่ไหมจะดื้อจะไม่เชื่อฟังกันอีกไหมฮะจะทำให้พ่อทำให้แม่เหนื่อยอีกไหมฮะ
2: มาน
0: ี่แหละครับสิ่งที่ดีที่ผมพยายามทำ
2: ค่อยๆเย็น
0: ๆทำไงได้ล่ะครับผมมามีลูกกับตอนที่อายุเยอะแล้วแล้วผมก็ถูกปลูกฝังมาแบบนี้เป็นผมทุกวันนี้ได้ก็ด้วยวิธีนี้ผมเชื่อนะครับว่าอะไรก็ตามที่เราทำถ้าเราตั้งใจดีทำถูกผลลัพธ์ก็ต้องออกมาดีเหมือนกับที่ผมสร้างความสุขให้กับผู้ชมผ่านรายการของผมสำเร็จไงครับ
3: เอางี้สาวๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่มีของมาปลอบใจจากไฟญี่ปุ่นเลยนะนี่พวงกุญแจจากโอซาก้า
1: โอ้หนูเอาสีชมพูได้ไงอ่ะพี่กวินก็รู้ว่าพี่ชอบสีชมพูอ่ะ
2: ใจเย็นๆก่อน
1: แม่จ๋า
2: ไม่เอาใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: สีชมพูของพี่ออกมาเลย

0: น่วมเลยถูกตีพี่ชมพูเลือกวิธีการที่จะลงโทษด้วยการตีเพื่อให้ลูกจำแล้วไม่ทำอีกแต่ก็เป็นการตีด้วยมือ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช้ไม้เรียวไม่ใช้ไม้บรรทัด
1: ไม่ใช้
0: ค่ะทำไมถึงต้องเป็นมือคะ
1: แม่ตีพี่ด้วยมือ
0: ค่ะ
1: พี่รู้สึกว่านั่นคือความอบอุ่นแต่เวลาที่แม่ตีด้วยอย่างอื่นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงแม่พี่ก็จะคล้ายๆกับที่พี่เป็นอยู่เหมือนกันคือเวลาที่อบอุ่นก็จะอบอุ่นมากกอดกันรักกันมากแต่เวลาแม่โมโหเราทำผิดแม่ก็จะลงโทษเราค่อนข้างแรง
0: ตอนแรกคิดว่าที่พี่เลือกใช้วิธีตีด้วยมือเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกเจ็บอย่างเดียวแต่ว่าพ่อเจ็บด้วย
1: อ๋อไม่
2: งั้นถามใหม่แล้วลูกๆทั้งสองเมื่อโดนพ่อตีเราเจ็บไหม
3: เจ็บสิค่ะ
4: พี่
2: ไม่ได้ถามแค่ว่า
4: เจ็บสิค่ะ
2: เจ็บเพราะโดนตีในเนี้ยมันเจ็บด้วยไหม
3: เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เซฟโซนของเรา

0: ขาไหมเวลาที่เขาง้างมือขึ้น
1: กลัวสิคะ
2: ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่เจตนาทุกอย่างมันคือต้องการจะให้ลูกได้รับรู้ความคิดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้อง
3: สิ่งที่พ่อทำกับเราอะค่ะมันส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อวิธีคิดการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้าง
1: ก็มีค่อนข้างมากเลยค่ะ
3: ค
1: ือหนูรู้สึกว่าหนูติดนิสัยเขามาเลย
0: ยังไงครับนิสัย
1: หนูเหมือนเป็นเขาที่โรงเรียนนะคะ
3: เ
0: จ้าระเบียบ
1: ก็
2: เกี่ยวกับ
1: ค่ะคืออยู่โรงเรียนอันนี้ประถมนะคะ
0: ครับ
1: ประถมก็คือหนูก็แบบเหมือนวางเป็นบอสซี่อะไรแบบนี้ในหมู่เพื่อนนะคะเพื่อนก็จะกลัวกลัวหนูแล้วแบบเด็กประถมต้นอะมาแบบมาทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้หนูแบบมีคาแรคเตอร์ความเป็นบอสซี่อะค่ะมีเพื่อนทำอะไรหนูก็จะแบบดุเพื่อน ดุเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะกลัวอะไรแบบเนี้ยคือหนูเป็นเหมือนเขาที่โรงเรียนนะคะ
3: ค
0: ือเป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่มันซึมซับเข้าอยู่ในตัวเราจนไปถึงที่โรงเรียนแล้วเพนกวินมีบ้างไหม
4: หนูจะไปลงกับน้องค่ะก็คือเพื่อนคือด้วยคาแรคเตอร์หนูไม่ใช่คนบอสซี่อยู่แล้วพอพ่อกดดันหรือว่าดุเราเราก็ต้องอาจจะหาที่ระบายอย่างที่เมื่อกี้พี่เมย์พูดแต่เรามีน้องเราก็เลยลงกับน้
0: อง
4: โดยไม่รู้ตัวนะคะ
0: ยังเรื่องอะไรบ้าง
1: นะ
4: เรื่องจุกจิกทั่วไปเลยค่ะ
0: ก็คือโดนพ่อดุมาเราเก็บ
4: บางทีเราก็ไปดุน้องต่อ
0: ก็ไปดุ
4: น้องก็ไปดุเพื่อนต่อ
0: น้องก็เลยไปดุเพื่อนต่อ
4: ค่ะ
1: ก็เลยมาดุน้อง
2: ขอโทษ
4: ใช่ประมาณนั้นค่ะทะเลาะกัน
0: บ่อยไหม
4: บ่อยค่ะ
0: ทุกวันนี้น่ะ
4: ทุกวันนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วค่ะ
0: แสดงว่าอารมณ์บางอารมณ์ที่เราได้คือเป็นอารมณ์สืบเนื่องมาจากคุณพ
1: ่
0: อ
4: คิดว่าใช
0: ่แล้วทุกวันนี้มันยังมีหลงเหลือไหม
1: มีบ้างค่ะจริงๆคือไอ้เรื่องความเป็นบอสซี่เนี่ยมันยังไม่ได้หายสนิทซะทีเดียวอยู่กับเพื่อนที่มหาลัยก็ยังมีบ้างแต่ขอโทษนะเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรกับพวกเธอจริงๆแล้วพวกเธอแต่ว่านิสัยมันเป็นอย่างนี้เฉย
4: ก็พยายามแก้อยู่
1: ก็ดูอยู่
3: คือเวลาที่กีวี่เดินเข้าไปเนี่ยบรรยากาศของเพื่อนมันจะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ตอนประมาณปอต้นเลยค่ะจนถึงประมาณมอปลาย
3: ค่ะ
1: คือ
3: เพราะว่าหน้าบึ้งไม่ยิ้มหรือยังไงคะ
1: ถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเป็นมากแต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนใหม่ยิ่งแบบว่าเป็นตอนเข้ามหาลัยนะคะวันรับน้องคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคืออยากคุยด้วยนะแต่กลัวว่าแบบว่าจะโดนเหวี่ยงคือเหมือนละแพ้
2: นี่ขนาดพ่อหายไปหลายปีแล้วนะ
1: เหมือน
2: ผลข้างเคียงมันยังอยู่นะคร
4: ับ แต่สมัยเด็กๆก็มีนะคะ
0: สมัยเด็กๆยังไงครับ
4: คือตอนที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยบางทีเรานั่งกันอยู่ชิลๆแต่พอพ่อลงมาจากข้างบนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบ
1: ใช่
4: สำรวมดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความเกรงโดยอัตโนมัติ
2: พี่เมย์ฮะใช่ๆๆอยู่กับแม่แล้ว
4: มันจะแบบมีเหมือนบรรยากาศ
1: แต่ว่าคือพี่กุ้นน่ะเค้ามีที่ลงคือหนูแต่มันหนูไม่พอไม่มีที่ลงปุ๊บอ่ะมันออกมาเป็นอาการแบบกรี๊ดอะค่ะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แบบว่าขัดใจก็คือกรี๊ดร้องไห้กรี๊ดอย่างเงี้ยเป็นหนักมาก
0: เป็นจนถึงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: เลิกสนิทน่าจะตอนประมาณมอต้นนะคะ
0: แต่เราเป็นคนเก็บ
4: ค่ะ
0: เก็บจนมันเกิดเหตุหนึ่ง
4: ค่ะ
0: ที่ทำให้พ่อรู้ว่าแบบอ้าวลูกคิดกับเราอย่างนี้เกิดอะไรขึ้น
3: เหตุการณ์ไหนคะ
4: คือสมัย10ปีกว่าปีที่แล้วค่ะใช่คือธรรมก๊อต
2: รู้จักใช่
0: ไ
2: ห
0: มไม่รู้จักค่ะ
4: ธรรมก๊อตจิอ่ะ
0: มันคืออะไรเหรอคะ
4: เป็นเครื่องเล่นเลี้ยงสัตว์ในกลมๆอะค่ะแล้วคือมันเหมือนมันออกหลายเวอร์ชันแล้วหนูก็มีแล้วเวอร์ชันหนึ่งแล้วพอมีเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3แล้วก็แบบก็ของใหม่ก็อยากได้อีกค่ะแล้วก็เลยพาพ่อไปดู
2: แล้วบอกว่ามันต่างกันนิดเดียวอะแล้วก็ของเราก็ยังเล่นได้อยู่เล่นเวอร์ชัน2ไปก่อนนะลูก
4: เวอร์ชัน1
2: เล่นเวอร์ชัน1ไปก่อนนะลูกเวอร์ชัน2ยังไม่ซื้อ
4: ค่ะ
2: เดี๋ยวค่อยดูให้แบบมันอะแดปไปหลายๆ จนหน่อยไม่ใช่แบบซื้อติดๆกันเลยอันนี้ก็ค่ะอันนี้คือเวอร์สองนะต่อไปเวอร์สาม
4: ก็โอเคก็เก็บไว้ไม่ซื้อก็ได้พอเวอร์สามออกแล้วก็พาพ่อไปที่ห้างอีกแบบพ่ออยากได้อ่ะอยากได้อีกอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่ามันก็นิดเดียวนะเขาพูดประโยคเดิมมันก็นิดเดียวมันก็ยังเล่นได้อยู่
2: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้แต่ว่ามันยังไม่มีผลพอมันยังต่างกันนิดเดียวเองจะรีบซื้อไปทำไมอ่ะโอเคนี่เวอร์ชั่น3ใช่ไหมรอไปก่อน
4: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้เราก็ฟังไว้ผ่านไปแล้วก็เก็บไว้อีกพอเวอร์ชั่น4ก็ลากพ่อไปอีกพ่อมันออกแล้วอยากได้คืออันนี้1ไป4แล้วนะ1ไป4แล้วดึงไปเลยพ่ออยากได้นี้เวอร์ชั่น4แล้วเนี่ยพ่อก็แบบใช้ประโยคเดิมพ่อรู้หนูอยากได้หนูก็ลั่น
0: ว่า
4: คือหนูนึกว่าหนูคิดในใจ
2: นี่พูดกันคุยกันทีหลังเนี่ยเขาจะบอกนี่ทุกวันนี้จะบอกไม่จริงหนูไม่ได้
4: ลั่นหนูลั่นว่า
1: พูด
4: เลยรู้ว่าอยากได้ก็ซื้อให้สิโว้ย

0: ากฏว่าเหมือนวันนั้นลั่นพูดกับพ
1: ่
0: อ
1: แล้วพ่อ
0: พ่อก็ขำคือตอนแรกคือเขาเล่าให้หนูฟังว่าหนูแบบอึ้งไปว่าแบบอ้าวพูดแล้วลั่น
2: เขาลงมือตัวเล็กๆ9ขวบ
3: ขอโทษ
2: แล้วก็ขำไงเพราะพี่ก็เลยกอดหัวเงี้ยคิดดังนะลูกไม่คิดเอาวันรอบหัวเลย
1: แล้วไปใหญ่ได้ไหม
2: ไม่ได
4: ้ต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์นะคะโดยเฉพาะที่กิวี่เล่าบอกว่าเพราะว่าพ่อเป็นแบบนี้ทำให้เขาไปแสดงกริยากับเพื่อนหรือว่าของเพนกวินที่ไปลงกับน้องอย่างเงี้ยค่ะมุมมองของอาจารย์ก่อนเลยค่ะมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ยังไงคะ
5: ถ้าเกิดว่าพ่อแม่อารมณ์ขึ้นเร็วนะคะลูกก็จะซึมซับการรับรู้อารมณ์ที่เร็วเกินไปคือไม่ใจเย็นรอที่จะฟังเพื่อนอาจจะกรี๊ดก่อนหรือว่าอย่างที่น้องโต้ตอบด้วยการกรี๊ดกลับเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าที่บ้านไม่ได้ชินกับการสื่อสารเวลาที่โกรธอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันว่าโกรธเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกอย่างนี้พอไม่เคยได้ฝึกการพูดคุยที่เป็นการแลกเปลี่ยนแบบใช้คำพูดเวลาที่เราทะเลาะกันนะคะลูกก็จะไม่ชินก็เลยแสดงออกมาด้วยการกรีดเพราะมันง่ายที่สุดมันก็คือพ่อเริ่มด้วยความก้าวร้าวลูกก็ตอบสนองด้วยความก้าวร้าวแต่เป็นคนละวิธีกันเด็กที่พ่อแม่ใจเย็นเนี่ยเขาก็จะถูกฝึกให้รับรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธอยู่ตอนนี้กำลังงอนนะเขาก็จะสามารถค่อยคามดาวลงได้แล้วก็ไม่ปล่อยออกมาเป็นการกรี๊ดอะค่ะ
1: พี่เมย์ฮะพี่เมย์รู้ตัวไหมครับว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่เมย์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีออร่าคล้ายๆกับครูเล็กมากพี่เมย์สังเกตไหมว่าเวลาคนคุยกับพี่เมย์ก็จะมีความเกรงความกล้าๆกลัวๆที่จะเข้าไปคุยกับพี
6: ่สังเกตแล้วเคยบอกกับตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วบอกตัวเองแบบเราจะไม่เหมือนแม่ต้องไม่เหมือนต้องไม่เหมือนแบบคนต้องแบบกล้าที่จะคุยกับเรากล้าที่จะเข้ามาทักทายอะไรอย่างนี้แต่สรุปเหมือนทุกอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวแต่บางทีก็แบบบางทีมันก็นั่งคือไม่ได้เป็นคนหน้าดุหรืออะไรคือไม่มันจะให้ยิ้มตลอดเวลามันเหมือนคนบ้าก็เลยแบบก็นั่งเฉยๆแล้วมันถูกฝึกให้นั่งอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กมันก็อัตโนมัติคนก็เลยกลัวก็ต้องแบบเฮ้ยบอกตัวเองรีแลกซ์ไม่รีแลกซ์เลยปล่อยอะไรเงี้ยให้แบบคนไม่เกรงไม่กลัวใช่ค่ะแต่เราไม่ทำกับลูกนะลูกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร
1: ่อ๋อลูกไม่กลัวพี
6: ่ก็กลัวแต่กลัวแต่ว่าเออันนี้พูดเข้าข้างตัวเองไม่น่าจะกลัวขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ดุที่สุดทั้งพ่อกับพ่อแม่ก็แม่ดุสุดใช่ใช
1: ่แต่เราไม่ดุเท่าคุณยาย
6: ไม่ดุเท่าคุณยายเราก็เรียนรู้ว่าคุณยายทำอะไรกับเราที่เราไม่พอใจหรือเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ทำกับลูกทำกับสามีแทน ไปลองที่สามีแทน
4: ถามอาจารย์นะคะว่าแล้วเราจะมีวิธีการละลายพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงอะคะสิ่งที่มันตกทอดมาจากคนในครอบครัวที่เราเห็นนะคะ
5: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอะค่ะพ่อแม่รุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะจะนำเอาวิธีการเลี้ยงวิธีใหม่ๆก็คือทำให้ลูกมีความสุขที่สุดให้ความอบอุ่นแต่ว่าการที่จะต้องมีการลงโทษบ้างจะต้องมีการดุบ้างนะคะตักเตือนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยังต้องจำเป็นอยู่ค่ะมันยากเหมือนกันตรงที่ว่าพ่อแม่จะรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำอยู่อ่ะเกิดปัญหาหรือว่าเป็นผลกับลูกยังไงถ้าเกิดว่าลูกเกรงเมื่อเจอเรานั่นก็แปลว่าเราต้องทำอะไรเราต้องมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้ลูกไม่ไว้วางใจเราใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าลูกทำให้พ่อแม่เสียใจอยู่เสมอเราเองที่เป็นลูกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะ
4: อาจารย์พูดถึงการกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทำให้บรรยากาศในบ้านเป็นแบบนี้ทำให้ลูกรู้สึกตัวเกรงกดดันพี่ชมพูเองค่ะมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไม่น่าจะถูกจากกิจกรรมหนึ่งที่ทำกันในครอบครัวก็คือการไปดูหนังเชื่อไหมคะว่าหนังเรื่องนึงเปลี่ยนวิธีคิดของพี่ชมพูไปเลยติดตามจากละครค่ะ
7: ผมสวยเหมือนแม่เลย
8: เอา
7: อนอีกหนูก็เหมือนกัน
8: คุณผู้ชมคิดว่าพวกเขาจะรู้ไหมครับว่า
7: แป๊บนึงพี
8: ่ผมรักพวกเขามากแค่ไหนมันยากสำหรับผมมากเลยนะครับกับการที่มัน

0: ันเลยทำให้ผมซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากกว่าภรรยาแต่รู้สึกว่ามันอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินวันนี้พวกเราจะไปดูหนังกันครับหวังว่าวันนี้ครอบครัวของเราจะมีความสุขนะ
1: กีวี่กีวี่กีดแบบนี้หูแม่เกือบแตกเลยนะลูกใจเย็นๆสิลูกนะ
2: ก็พี่กุ้ยนะสิทำเป็นไม่พอใจอ่ะให้แม่ทำผมให้ใหม่อยู่ได้อ่ะ
1: เดี๋ยวแม่หวีให้เสร็จแป๊บนึงแล้วก็มาหวีให้ลูกต่อแล้วนะใจเย็นๆนะลูก
2: ก็จะแกล้งวี่ใช่ไหมล่ะก็จะแกล้งให้แม่ทำผมให้วี่ไม่ทันออกจากบ้านใช่ไหม
1: วี่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะชอบใส่ความคนอื่นว่ะ
0: แม่ไปทำให้วี่เถอะ
1: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวพ่อดูให้กุ้ยเอง
3: ได้ค่ะ
1: ใจเย็นๆนะ
0: มาเดี๋ยวพ่อทำให
1: ้ไปพ่อแค่จะหวีผมให้ลูกเองนะลูกไม่มีอะไรหรอกนะงั้นพ่อเขาจะมาหวีผมให้ลูกไงหืมโอเคไม่มีอะไรเลยลูกนะ
0: วินาทีนั้นผมรู้เลยว่าผมได้ทำร้ายทำลายจิตใจลูกมามากแค่ไหนคุณผู้ชมเคยไหมครับตอนที่เด็กๆแล้วมีคนมาลังแกคุณเวลาที่เราเดินสวนกับคนคนนั้นเราจะรู้สึกสะดุ้งเพราะกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราก็เพราะว่าจิตใต้สำนึกของเรามันบอกกับเราแล้วครับว่าบุคคลอันตรายลูกสาวผมรู้สึกกับผมแบบนั้นหนังที่พวกเราไปดูวันนั้นหน้าหนังเป็นหนังผีครับแต่ว่าหนังเล่าเรื่องถึงผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งที่เขามีความตั้งใจทำสิ่งดีๆเพื่อครอบครัวของเขาโดยที่ไม่ฟังเสียงและความรู้สึกของลูกและก็เมียเลยจนสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแสนเศร้าแม่วินวี
1: ว่าไงจ๊ะพ่อ
0: รู้แล้วว่าที่ผ่านมาพ่อทำไม่ดีกับทุกคนโดยเฉพาะกับลูก
2: ๆโอ้ยพ่อดูหนังแล้วอินมั้ง
1: เชื่อดี
0: พ่อรู้แล้วจริงๆนะว่าพ่อผิดมาตลอดพ่อเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งที่ดีมาตลอดเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งดีๆเพื่อทุกคนมาตลอดแล้วก็คิดว่าผลลัพธ์จะออกมาดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย
1: แม่เข้าใจพ่อนะ
0: พ่อรู้แล้วว่าทำไมวินจะผวาทุกครั้งที่พ่อเดินผ่านพ่อรู้แล้วว่าทำไมกีวี่ถึงกรีดร้องเรียกร้องความสนใจไม่ยอมทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะพ่อ
2: พ่ออย่าดราม่าไปหน่อยเลยรู้ก็รู้ว่าดูหนังแล้วอินน่ะ
1: กีวี่ไม่เอาลูก
0: พ่อขอโทษ

0: เหมือนเลยไหม
1: เหมือนครับ
2: เหมือน
1: ประมาณนี้เลย
0: แล้วหนังเรื่องนั้นที่บ้านนี้ไปดูกันแล้วมันทำให้มีจุดเปลี่ยนของครอบครัวมันคือหนังอะไรแล้วมันมีอิมแพคอะไรกับพี่บ้าง
1: เรื่องนี้รัดดาแลนด์ก็คือว่ามีตัวละครหลักสองตัวก็คือพ่อบ้านสองบ้านเราเห็นความทุกข์ที่อยู่ในบ้านสองหลังเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องเอามันสองบ้านน่ะรวมกันถึงจะเท่าเราโอ้โหแล้วลูกที่อยู่บ้านนี้กับลูกที่อยู่บ้านนี้เนี่ยถ้าเปรียบเป็นลูกเราเขาก็คงไม่มีความสุขแบบในที่เราดูในหนังแล้วพอจบปั๊บเราก็เขาก็ออกมาถามแล้วก็บอกว่าเออพ่อคิดอะไรได้บางอย่างเดี๋ยวกลับบ้านไปคุยกันก็กลับบ้านไปแล้วก็คุยกันก็ขอโทษบอกเขาว่าพ่อเพิ่งเข้าใจว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคืออะไรบ้างจากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับจะอดทนต่อสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วให้เวลากับลูกในการที่จะปรับตัวค่อยๆแก้ไขค่อยๆแก้นะลูกนะต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
3: แล้วช่วงเวลาที่ต้องข่มใจพ่อจะไม่โมโหนะไม่โมโหมันยากขนาดไหนอะคะแล้วมันใช้เวลานานขนาดไหน
1: เป็นปีครับเป็นปีคือหมายความว่าเรื่องมันจะเป็นเหมือนเดิมทุกวันไงแล้วมันจะเกิดขึ้นทุกวันช่วงแรกๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเดินลงมามั้งนึกไม่ได้แน่ว่าเหตุการณ์คืออะไรแต่มาเจอเขาทะเลาะกันอยู่เราก็เอาอีกแล้วไปเพนกวินกีวี่ขึ้นไปบนห้องลูกไปนั่งคุยกันให้แม่เขาฟังด้วยก็เข้าไปในห้องนอนพี่นี่แหละเข้าไปอ่ะเขาก็นั่งอยู่บนที่นอนสองคนพี่บุ๋มก็นั่งอยู่อีกข้างหนึ่งบนที่นอนพี่น่ะเลคเชอร์นานพี่บุ๋มก็จะแบบเอาหมอนมารองหลังเลยรอเลยส่วนสองคนนี่เขาก็นั่งเราก็บอกอย่างนี้นะอย่างนู้นนะเข้าใจไหมเนี่ยพอพูดไปไอ้นี่ก็จะเถียงกันอีกก็ไอ้นี่มันนะไอ้นี่ก็เฮ้ยมันเราก็แบบไม่เอาสิลูกอย่าทะเลาะกันอย่าเถียงกันฟังนะแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยประมาณ2ชั่วโมงพอเสร็จโอเคอ่ะไปนอนซะก็ดึกเลยอ่ะเที่ยงคืนแล้วมั้งไปนอนพอเขาเดินออกไปพี่นั่งพื้นอยู่นะนั่งพื้นอยู่ปลายเตียงอ่ะนั่งพื้นอยู่พอเขาเดินออกไปสองคนพี่ก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกให้ผมว่าเมื่อกี้แบบตอนมันทะเลาะกันเนี่ยอยากจะลุกโดดไปแล้วเตะก้านคอคือเชื่อป่ะคือภาพอ่ะภาพเห็นไปแล้วนะคือแบบสำเร็จไปในสมองแล้วแทบโอ้ย yes แต่สัจจะพูดออกจากปากไปแล้วว่าเราจะไม่โมโหจะไม่ลงโทษจะไม่ดุจะไม่อะไรอ้ยอ่ะพอเขาเดินจากห้องไป

0: โหยวันนั้นคือวันที่พี่มีความรู้สึกเราชนะเราชนะอารมณ์ตัวเองมึงเจ๋งมากไอ้ผู้แล้วก็บอกพี่บุ๋มบอกว่าเมื่อกี้แบบคุยโกรธมากโมโหมากขนาดเรียกออกมามึงยังทะเลาะกันอีกอ่ะยังเถียงกันอีกอ่ะอ๋อได้ใจใช่ไหมพ่อบอกจะไม่ตีเลยแบบไม่กลัวเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไม่กล้าไงอ๋อนี่พอใช้ไหมอ่อนอ๋อได้ใจแต่ไม่เป็นไรเราตั้งใจแล้วพอก็เดินไปก็บอกกับพี่บุ๋มพี่บอกดีแล้วดีแล้วที่ไม่ทำเพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วมันก็จะไม่ trust ละนั่นคือวันแรกๆที่แบบโอ้โหเวลามันปี๊ดขึ้นมานี่แบบต้องกินยาแก้ปวดอ่ะ
1: เคยมีเอะใจไหมว่าพ่อเปลี่ยนไม่ได้หรอ
2: มีค่ะมีก็มีอยู่หลายตอนอยู่ที่แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบเนี่ยฉันดูเธออยู่นะแต่จริงๆคือฉันผิดนะแต่ฉันก็ดูเธออยู่นะว่าเธอจะปีนหรือเปล่าก็จะแบบอ้าวอ่ะปกติก็เป็นนี่ปกติแบบโดดมาตีแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ไม่เป็น
1: รอด
2: ค่ะ
3: ค่ะแล้วหลังจากที่พ่อเปลี่ยนไปอะค่ะบรรยากาศในบ้านเป็นยังไงคะ
4: ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมาก
2: แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะ
4: ใช่ค่ะมันค่อยๆเปลี่ยน
2: ปีค่ะ
4: ใช่ค่ะ
2: กว่าจะแบบหายที่เขายกมืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็นานอยู่ค่ะ
1: อยากจะถามคือมีคุณพ่อที่พูดง่ายๆว่าตอนแรกหัวโบราณใช้ความเดิมจากที่ถูกเลี้ยงมาคือรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีสุดท้ายก็มาเปลี่ยนตอนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเปลี่ยนตัวเองแบบชัดเจนตอนนั้นที่หนูพูดตอนแรกว่าพ่อไม่ใช่เซฟโซนขอถามของทั้งบ้านตอนนี้ไหมว่าครอบครัวมีความสุขมากขึ้นขนาดไหน
4: มากมากเลยค่ะรู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม
3: ่ถามคุณพ่อบ้างค่ะรู้สึกยังไงคะว่าจากการเปลี่ยนของเราอะค่ะมันคือได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพราะว่าพี่ชมพูจะบอกตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราทำดีผลลัพธ์ต้องดีถ้าผลลัพธ์ไม่ดีแสดงว่าวิธีการผิดแต่วันนี้เจอวิธีการที่ถูกต้องแล้วลูกก็บอกว่ามีความสุขมาก
0: ครับ
3: พ่อรู้สึกยังไงคะ
0: ดีใจมากครับคือดีใจกับทุกคนกับตัวเองด้วยกับลูกด้วยกับพี่บุ๋มด้วยนะฮะคือว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนพยายามหาคำตอบนี้ทุกบ้านแหละทุกๆสเตจของชีวิตที่เราเปลี่ยนจากสเตจที่แล้วมาเป็นสเตจนี้เราจะฉลาดเราจะอยู่สมมุติว่าเราอายุ10ขวบมา20พอเราอายุ18 19เราเริ่มเก่งในอายุ10ถึง20แล้วแต่พอเราอัพขึ้นไปจาก20ไป21แล้วก็ขึ้นอยู่21ถึง30ช่วงแรกเราจะโง่สำหรับสเตจใหม่เสมอแล้วเราก็จะต้องไปหาคำตอบถ้าเราโชคดีหาคำตอบได้เจอหรือมีผู้ใหญ่ที่แนะนำดีๆเราก็คงจะง่ายขึ้นแต่พี่เนี่ยคุณแม่เสียตั้งแต่อายุแค่25นะครับแล้วก็จริงๆตั้งแต่อายุ15เนี่ยออกจากบ้านมาเล่นดนตรีแล้วก็เหมือนกับดูแลตัวเองบางทีมันก็เก็บอะไรมาผิดๆถูกๆไม่ค่อยรู้หรอกจนกระทั่งพอมามีแฟนเป็นแฟนพี่บุ๋มคบกันไปก็มีปัญหาขัดแย้งอารมณ์วัยรุ่นนะพอมาแต่งงานมันก็เริ่มเนี่ยเปลี่ยนสเตจอีกละพอมีลูกมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีมันมีความสุขทุกคนมีความสุขไม่ใช่เฉพาะฉันด้วยไม่ใช่เฉพาะลูกฉันด้วยคนอื่นๆด้วยใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราอยากจะทำสิ่งที่มันถูกต้องและทำให้เขาไม่ซวยไปกับความประพฤติหรือความคิดของเราพอวันนึงที่เราหาเจอเนี่ยพี่ไล่กลับไปขอโทษตัวเองกับคนอื่นๆที่เราเคยทำผิดกับเขาไว้ด้วยความภาคภูมิใจ
1: แต่ดีเนาะที่เรารู้ตัวเร็วแล้วมันมีตัวช่วยที่ทำให้เราคลิกได้เร็วและต่อจากนี้ก็จะมีแต่ความสุขแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านนี้เขามีความรักให้กันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแหละต่อให้ช่วงพ่อดุลูกก็รักพ่อคือครอบครัวอบอุ่นเลยแต่อาจจะแค่อารมณ์แต่พอปรับได้คือต่อจากนี้ก็มีแต่ความสุขไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับพี่เมย์ฮะเป็นยังไงครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวของครอบครัวพี่ชมพูมาตลอดทั้งวันนี
5: ้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มีผู้ใหญ่อย่างนี้ที่รู้ตัวเองว่าตัวเองทำอะไรผิดแล้วพยายามจะแก้ไขเพราะว่าผู้ใหญ่หลายท่านก็จะบอกว่าเราไม่ผิดเราผู้ใหญ่กว่าเรารู้ดีที่สุดอันนี้ฮะแล้วก็มันก็จะมีแต่พังทลายถ้าเราโตพอหรือว่าเรา เก่งพอแล้วเจ๋งจริงเราต้องมองตัวเองแล้วยอมรับตัวเองว่ายอมรับความจริงว่าเราไม่ได้เพอร์เฟคที่สุดทุกคนจะสามารถรักกันได้ค่ะ
1: ครับด็อกเตอร์ล่ะครับเป็นไงครับฟังมาทั้งวันแล้ว
6: ค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าได้ฟังเคสตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วเอาไปแชร์ให้นิสิตที่คณะได้อีกอะค่ะว่าทุกคนมีพัฒนาการจริงๆคือทุกคนเรียนรู้แล้วก็ทุกครั้งที่เรามาเริ่มที่กรอบ10ถึง20 20ถึง30เราจะเป็นมือสมัครเล่นในช่วงวัยนั้นๆในช่วงชีวิตนั้นๆก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกช่วงหนึ่งที่เราโตขึ้นเก่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอเราโตขึ้นเรื่องนึงเก่งขึ้นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็ต้องมีอะไรที่เรายังต้องเรียนรู้มันเหมือนกับเราไม่หยุดนิ่งที่จะรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นนะคะดีใจมาก
3: ๆเราเองได้ฟังเรื่องราวของพี่ชมพูกับน้องๆยังรู้สึกมีความสุขไปด้วย
1: ใช่
3: นะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็การยอมเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อแล้ววันนี้เนื่องในโอกาสพิเศษค่ะเรามีสิ่งที่มีความหมายมากๆสำหรับครอบครัววัฒนจังเพลงนี้วันนี้ลูกสาวสองคนอยากจะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะ

0: ข้อตีเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่จากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
1: รู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม
2: ่ขอบพระคุณทั้ง3ท่านมาก
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วก็ต้องนี่ด้วยขอบคุณแขกรับแชร์ทั้ง2ท่านด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะเรากลับมาเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: เป็นไงครับฟังน้องร้องเพลง
0: แล้วพี่โอ้ไม่บอกพี่อ่ะ

0: ำพาย
1: เอากีตาร์มาเล่นเลยขอบคุณมาก
2: คุณแม่เคยฟังเสียงลูกร้องเพลงไหม
3: ครับเคยค่ะ
2: พร้อมไหมวันนี้
1: พร้อม
3: เกือบขึ้นไหมครับ
2: ซ้อมนานไหมลูก
4: โอ้ว้าว
5: คือพวกหนูอ่ะร้องได้อยู่ค่ะแต่ไม่แม่นเนื้อ
2: แล้วปกติลูกเคยร้องให้พี่ป่ะไม่เคยนี่ครั้งแรกเลย
1: ถึงร้องให้พี่ไม่เคยร้องเล่นกันเองมี
2: แต่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เขาร้องให้พี่แบบเซอร์ไพรส์หน้าเหวอเหมือนกันนะเราอะเมื่อกี้
5: น้องสอง
4: แ
5: ก
4: ลี่แหลกน้องสองกงกิ๊ก
6: คือน้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณพ่อคือพยามมัจจุราชของบ้านคือขนาดนั้น
1: เขาทะเลาะกันหรือทำอะไรอยู่แต่พ่อเดินมาปั๊บเงียบหยุดทุกอย่างอยู่
2: แล้วทุกวันนี
1: ้ฮะ
2: ทุกวันนี
1: ้เมื่อเจอ
5: ว
1: ัน
5: น
1: ี้
5: ไม่ทะเลาะ
2: ไม่เงียบแล้ว
7: แล้วบ้านที่มีใครเป็นพยามัจจุราชได
2: ้ยังกล้าถามอีกหมอขนาดนี้ยังกล้าถามอีกว่าใครเป็นพยามัจจุราชในบ้าน
5: ของพี่เมียถ้าวันนี้กลับไปคุณยายได้ดูเทปนี้
8: คุณยายตายแล้วอยากให้ดูเลยค่ะ
5: อยากจะไว้ใหญ่บ้างเลย
1: ได้โปรดไว้ชีวิตพี
8: ่แต่แม่คุณแม่ดีขึ้นคุณแม่ไม่ใช่ดีขึ้นตัดแต่คุณแม่คือเห็นว่าเราเมื่อก่อนเราเกรงตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเข้าถึงแล้วจับแต่ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเฟรนด์ลี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มอยู่กับแม่แล้วหายใจได้ เปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เป็นครูแล้วก็ดูแลเด็กคนอื่นแล้วคุณแม่อาจจะเห็นจากเด็กคนอื่นแล้วก็เลยแบบอาจจะลงโทษกับลูกไปเยอะไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้บรรยากาศมันก็หายตึงเครียดนิดนึงค่ะ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้ฟอร์โอ้ตั้ง
3: บนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีค่ะพบกับปุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์นี้นะคะจะชวนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
6: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหาร

ารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมสุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u rAgriculture แปลว่าการเกษตร Livestock L-I-V-E-S-T-O-C-K Livestock แปลว่าปศุสัตว์ Fishery F-I-S-H-E-R-Y Fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์น้ำเผ่านะครับหรือที่เด็กๆ เรียกว่าครูขวัญ นะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าต้องบอสนะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันหักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังเป็น
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่เราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะคุณชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่ามีความทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ
4: Oh, my God.

0: ียวเขาจะง่ายตัวครับ
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: ันนี้บรรพไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉย
0: ๆใช่ๆประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ๆ
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันจะคอนต่อไม้ไม้ก็
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
3: อันนี้เราต้องซ้อมทั้งหมดกี่รอบนะคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: เพ
0: ื่อ
3: แบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อมตัวประตูด้วยไหมคะ
0: ซ้อมครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ติดตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับทำให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามมุมกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนจะว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทําการรื้อแล้วก็ทําการซ่อมบํารุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณห้องเต้มันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยมั้ยเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: รวมถึง
2: ตะป
3: ู
2: ที่มันคลอนแล้วใช่ต้องทิปช่วย
3: พูดหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: นอนโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเลยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยืดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ใน บันไดแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละเอาละ
1: เป็นพื้นครับโดนโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปวกเลยนะ
2: พื้นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปวนแล้วไปงด
1: หลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้ได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แต่อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะปีไม่ได้ผัวปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเล
3: ย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดุดดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะป
2: ู
1: ที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่คือลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้เรา
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: ว่าขาว30มันจะได้แบบว่าเต็มเต็ม
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: ชนไปเมื่อชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้นไม่ต้อง
0: กว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
1: ไม่ถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ได้ปรับเลยเนาะคงไว้เหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยใช่ไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งอะค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเน
2: า
0: ะ
1: ใช่ใช
2: ่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช
1: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะถึงไปอย่างงี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะเราวางแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบนน
1: ี้ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนก
0: ันใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมาลงมาก่อนป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูอีกอีก
0: นะผมว่าผมเห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออนี่เห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: เออน่ะๆ
2: ๆตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนผุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ยน
0: ไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไป
1: ใช่
0: เออเนาะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: เข้าไป
2: ใช่ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที
1: ่
0: มาช่วยเหลือเราช่วยเหลืออะไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: อันนี้จะมาทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับตอนนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมานาวุฒิมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นเรามีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
1: เลข

0: ตู้ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเรียกขี้หมดครับ
1: กี่ขั้นก็ได้เดี๋ยวเรา
0: ขี้ขั้นก็ได้แต่ครับ
1: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเรียกขี้หมด
0: ใช่ครับ

0: ู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินของเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกันรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงนะครับทางอมรินทร์ TVHD ช่อง34นะครับวันนี้ผมน้องมังทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

0: ดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive S U R V I V E survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus S T I M U L U S stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response

0: response response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: อย่าตกสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: เซฟตี้โฟโอ้ต
7: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบนี้ส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนไง
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยว

0: ไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
1: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
1: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี

0: ฟีดฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
1: บีสขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
1: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
2: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
2: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
3: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
3: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไง
0: อ๋อ
3: เพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
3: ไม่เหม็น
0: ครับ
3: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ในเต่านั้น
1: ชอบ
0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: นะ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก
0: ็กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่าง ทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็น
1: เย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอน
1: นะ
0: เครื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล่
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดละนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นป่นๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวย
0: เ
1: ดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะถ้าเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือ นนะครับ70% ผัก 30% โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือ น
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกัน

0: นะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
2: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการตอนนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเคออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮคเคนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic
1: อ๋อครับ
3: That's all made from bottle caps
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine
3: yeah
1: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรง

0: ไลน์ก็ได้ด้วย
1: วันนี้ผมมีของฝากมานะครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
2: อ
1: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
2: ้ yeah.
1: เป็น
2: exactly.
1: product ได้
2: yeah.
1: ใช่ไหมครับผม
2: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
2: yeah.
1: sure
2: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบbottle caps เป็นฝาขวด
2: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plasticThis bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees. Whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
1: All right.
2: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE
1: ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
2: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well.
1: Yeah.
2: So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colors we use.
1: Yeah. And it's strong.
2: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
2: What we do, turn on the machine.
1: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
2: You'll see this is the axle here.
1: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
2: If you have a look in the top here,
1: you'll see the team. ฟันเฟืองนะครับ มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
2: นะ
1: ครับ
2: There we go.
1: And then it gets all.
2: Then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
2: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
2: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลต
2: ์
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
2: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
2: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
2: yeah.
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
2: Would you like to try making one?
1: Can I?
2: Yeah.
1: โอ้จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
2: Press run
1: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow.
2: เสร็จออกมาแล้วครับผม
0: ชาม
2: Thank you because of you ไอ้ชั้นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
2: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
2: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
2: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, and then ending up in the ocean.
2: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah, exactly. We wanted to do this because of the plastic pollution problem. And so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that. Mm-hmm. And these machines really are these almost like hero figures.
2: Yep.
0: Because they can take any plastic that you throw at them.
2: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
2: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
2: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
0: Yeah. This is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
2: Okay.
0: So this one is probably 60,000
2: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นองค์กร
0: yeah.
2: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
2: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to.
2: Mm-hmm.
0: We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well.
2: Yep.
0: And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
2: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
2: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: ชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่ะอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปนิยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก้กลัวมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่

0: แค่บ้านนั้น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และ1514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงนินดำปงนินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงนินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนบาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเขานะครับเพราะท่านได้เห็นในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้ไม่สร้างประโยชน์เลยนะก็เลยมาเห็ดเป็นร่องเห็ดเบิ้งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พ่อมันขายได้พ่อมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเห็ดบ้านก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับกับบ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ํามีปั๊มล่มมีหยังตัวนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่ตัวนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสีล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอนุรักษ์สมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลือกสุดนี่บ่เกิน40หาเมตรครับคือเสียงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กั้นเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่อก็มันคือว่าล่ะมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็แล้ว
3: ถ้า
2: น้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไงจังไง
2: ฮะเดี๋ยว

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทานนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้ไม่ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ำผมเนาะผมก็หมดรอมันจะถึงคนละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่กันเหลือสิเหลือตัวครับตัวผมตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vedi leva.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามบังหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฝั่งเขาก็ลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เถียวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก้นี่ก็เถียวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินน่ะนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นจังซี่นะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นชิ้นไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงท่านยังเพิ่งจะสนับสนุนครับคือว่านุ่นเห็นเป็นท่องเที่ยวเขาก็จัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังสี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิ่งระวังเตี๋ยขาขาบ่อนี่ว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อย

0: ไม่มีที่ทํากินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
1: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
2: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

การนำปลาใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาได้เลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากถุงเลยโดยที่ไม่ทำการปรับอุณหภูมิเลยมันอาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเอาถุงลอยน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะเมื่อปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาลอยอยู่ในถุงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะก็ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้ำนอกถุงจะได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ำในถุงดูนะคะแต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณไหนแล้วก็ค่อยจุ่มลงในถุงถ้าอุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการวักน้ำค่ะใส่ในถุงแบบนี้นะคะให้ปลาได้คุ้นเคยกับสภาพน้ำใหม่ที่เขาจะอยู่ป้องกันไม่ให้ปลาเขาเกิดภาวะของการช็อกน้ำหรือความเครียดถึงจะมีการปล่อยปลาได้ระหว่างที่เราลอยถุงเนี่ยค่ะให้สังเกตดูตัวปลาด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราจะปล่อยปลาไม่แนะนำนะคะว่าจะให้ยกถุงขึ้นมาแล้วก็เทพรวดลงไปในน้ำนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดังนั้นปกติแล้วเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะต้องให้ถุงอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยปลาแบบนี้นะคะค่อยๆปล่อยให้น้องเขาว่ายออกมาเองยิ่งถ้าเราทำให้น้องปลานุ่มนวลเท่าไหร่มันก็จะทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่เครียดนะคะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วบางคนจะนิยมใช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปเพื่อจะทำให้ปลาไม่ป่วยปลาไม่เครียดแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนไพรแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1กิโลต่อน้ำประมาณ1,000ลิตรนะคะเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปลาค่ะได้แต่เกลือที่ใช้อยู่ตามบ้านอย่างเช่นพวกเกลือที่เติมไอโอดีนนะคะอันนั้นหมอไม่แนะนำนะคะการที่มีปริมาณไอโอดีนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษอะค่ะเกิดขึ้นกับตัวปลาได้ดังนั้นใช้แค่เกลือสมุนแบบนี้ธรรมดาก็เพียงพอแล้วอะแล้วปกติเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่ยาลงไปในตู้ปลาวิธีการที่ถูกต้องในการเกลือลงไปอะค่ะควรจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็

คนให้เกลือละลายก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงอะค่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทเกลือเราจะไม่เทพรวดเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบ่อแบบนี้นะคะทำไมเราถึงเทพรวดเดียวลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดเดียวลงไปแล้วนะตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะในตู้ปลาเองเนี่ยค่ะหลอดไฟมีความสำคัญมากแสงไฟเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชที่อยู่ในน้ำได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวปลาเองแสงไฟก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนสมดุลให้กับตัวปลาด้วยนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการบริหารสมองทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
1: การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีที่มาเกิดจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้งเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการของผู้รับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยเป็นที่มาของการจัดบริการวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
0: งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยมีคุณสุขพัชราซิมเจริญศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เป็นวิทยากรในการอบรม
2: การบริหารสมองก็คือการกระตุ้นสมองทุกส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนใหญ่ๆก็จะมี4ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนข้างส่วนหลังและส่วนบนนะคะให้มันทำงานไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของสมองทั้ง2ซีกซึ่งแตกต่างจากการเราบริหารร่างกาย

เราบริหารร่างกายเพื่อว่าทำให้กล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มแต่สมองนั้นบริหารด้วยวิธีการสั่งการของสมองให้ร่างกายทำงานการอบรมวันนี้นะคะเราเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการทำงานของสมองหน้าที่ของสมองแล้วสมองส่งผลดี

แล้วเพลงส่งผลอย่างไรกับสมองเพลงประเภทใดบ้างที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสมองนั่นก็คือกระตุ้นสมองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูจะต้องเลือกเพลงเป็นประเภทของเพลงเป็นห้องจังหวะของเพลงเป็นก็จะมีการฝึกฟังเพลงนับห้องจังหวะแล้วก็การใช้เพลงประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวในสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายแน่นมากอันนี้มันแค่1เซลล์นะคะดู1เซลล์1เซลล์มันก็จะมีเดนไดท์ตัวรับข้อมูลตัวนี้มีหน้าที่อาจารย์ฟังข้อมูลรับเข้าไปรับแล้วมันก็มาส่งต่อที่ข้อต่อในข้อต่อนี้นะคะบอดี้เซลล์เนี่ยมันก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีอีกแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบในร่างกายเราเซลล์เรามีจำนวนขั้วบวกขั้วลบนั่นคือกระแสไฟฟ้านะคะจากนั้นมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาทางหางก็คือแอ็กซอนแล้วไปเกาะหัวเดนไดท์อีกตัวหนึ่งดังนั้นหางของ1ตัวมาเกาะอีก1ตัวก็เป็นเครือข่ายโยงกันไปเรื่อยๆตัวนี้เห็นไหมคะสีแดงสำคัญมากถ้าสมมุติว่าคุณไม่กระตุ้นให้คลื่นไฟฟ้าภายในปล้องของเซลล์1เซลล์ไม่ทำงานหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้สมองเราใช้สมองไม่สมดุลการแตกตัวของเซลล์เนี่ยไม่มีหรือยิ่งไม่ใช้มันก็จะตายในเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุแค่14หรือ16เซลล์จะเจริญเติบโตเป็น100ล้านล้านเซลล์หลังจากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์ทุกคนมีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนู้นนี่ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอนนี้มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้องจดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรกับใครที่ไหนสมองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจำได้แค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้วมันก็จะลืมเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวรูปแบบเดียวถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกิจกรรมเซลล์สมองของคุณก็เปลี่ยนเชฟใหม่สร้างเซลล์ใหม่เห็นไหมคะว่ามันโยกไปใหม่กิ่งก้านสาขาแตกใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกมันก็ตายกิ่งเดิมก็ตายก็ไม่งอกงั้นถ้าอยากจะให้งอกไม่ตายก็ต้องขยันเคยเล่นเกมฝนตกฟ้าร้องแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่ไหมคะยังเหรออ่ะทุกคนเอามือว่างลองดูเช็คตัวบอดี้เซลล์ว่าบอดี้เซลล์ของคุณเนี่ยประจุไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันบวกลบได้ดีไหมถ้าบวกลบดีแสดงว่าการสั่งการของสมองไปที่แขนขาเร็วเช็คง่ายๆมากเลยถ้าสมมุติว่าของคุณมีประสิทธิภาพดีมันจะต้องสั่งการได้ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทันทีอะบอดี้เซลล์ของคุณเกิดสนิมไม่เคาะนะหรือบางคนเน่าตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะช้าใหญ่อ่ะฝนตกตบมือค่ะฝนตกแรงมากอ่ะลมพัดพายุมาฟ้าร้องกระทึบเท้าฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมือขวาแล้วยืนขึ้น

แล้วบอกว่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงสามครั้งฟ้าผ่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงอ่ะนั่งลงจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ห้ามผิดนะเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งฝนตกฟ้าร้องใครยืนขึ้นใครไม่ทำก็ผิดเพื่อนทำก็ผิดไก่ไม่ทำก็ผิดถือว่าผิดหนึ่งนะเอาไงลมพัดลมพัดอะไรอายุยังไม่ได้พายุมาฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลมพัดพายุมาฟ้าร้องลมพัดฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องลมพัดฝนตกมาฟ้าผ่าใครไม่ผิดเลยยกมือเห็นไหมคะมันเป็นคำตอบว่าไอ้ไส้กรอกสีแดงอ่ะของอาจารย์อ่ะประจุไฟฟ้ามันเกิดสนิมถ้าใครเกิน5ครั้งเนี่ยมันเน่ามันไม่ยอมสั่งการว่าเฮ้ยฉันจำหนึ่งการทดสอบนี้มันเป็นการทดสอบอะไรไหมคะหนึ่งการจำคุณจำได้สมองต้องสั่งอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรแขนขามือยืนเห็นไหมคะคุณจำไม่ได้มันก็เลยสั่งไม่ได้มันไม่เกิดความคล่องอีกแบบทดสอบหนึ่งเรื่องของขนาดเมื่อกี้เรื่องของการจำแค่การจำเฉยๆนะอันนี้เรื่องขนาดขนาดทิศทางขนาดทิศทางส่งผลต่อประสิทธิภาพของเด็กในเรื่องของการเขียนที่อาจารย์ให้เขียนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำไม่ได้นะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์ที่ทางไม่ได้ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านได้ไหมไม่ได้เข้าห้องน้ำไปแล้วออกไม่ได้ก็ยืนวนอยู่ในห้องน้ำนะครับเรื่องทิศทางเป็นเรื่องที่สำคัญอะเล็กใหญ่กว้างแคบเล็กใหญ่กว้างแคบจำได้ไหมเล็กใหญ่กว้างแคบแคบกว้างใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่กว้างเล็กแคบลองใหม่นี่ยังเบสิกอยู่นะยังไม่แอดวานซ์ อ้าวใหม่ท่านี้ต้องได้ก่อนแคบกว้างเล็กใหญ่แคบใหญ่กว้างกว้างเล็กแคบใหญ่กว้างแคบใหญ่เล็กอีกแค่สี่อันนะอ้าวคราวนี้บาลาบอกว่ายายเล็กแคบกว่าอ๋อยังไม่แอดวานเพิ่งสเต็ปที่สองเริ่มสร้างเชฟใหม่เซลล์ตัวใหม่กระตุ้นเซลล์ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยให้สมองมันสั่งการนะเวลาเราฝึกเด็กเราต้องค่อยๆใส่ให้มันสร้างใหม่สร้างใหม่พอคล่องแล้วก็เริ่มใหม่ตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามนะคะบอกเล็กต้องทำใหญ่บอกใหญ่ต้องทำเล็กแคบ หายใจสุดฤทธิ์กว้างกว้างกว้า

แคบเล็กใหญ่แคบกว้างแคบใหญ่กว้างนึกเห็นไหมคะมันต้องนึกก่อนอ่ะคราวนี้แอดวานซ์ขึ้นขากับมือพร้อมกันตายแล้วฉันจะทำอย่างดีอันนี้เอาแบบธรรมดาปกติก็คือยังไม่พิเศษใช่ไหมเอาขนาดปกติเล็กใหญ่กว้างแคบส้นเท้าปลายเท้าโอเคใหญ่เล็กอย่างนี้คืออะไรกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเอาขาอย่างเดียวใหญ่เล็กกว้างแคบมันเป็นทักษะนะคะมันไม่มีในหนังสืออาจารย์ต้องจำแล้วก็เอากลับไปใช้เด็กเขาบอกว่าอะไรไหมคะเด็กฉลาดเวลาช่วงอนุบาลกับประถมนะคะให้กระโดดกระโดดเพราะอะไรสังเกตเด็กประถมชอบกระโดดยางกระโดดทุกอย่างเพราะว่าตัวข้อต่อเขาเรียกว่าการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่ข้อต่อไปกระโดดซ้ำๆๆๆจะทำให้ข้อต่อเกิดการกระตุ้นแล้วโกรทฮอร์โมนก็จะมาออกมาถูกไหมคะข้างหลังเวลาเด็กกระโดดหนึ่งทีการทำงานของกระดูกมันก็จะไปสั่งที่สมองแกนสมองนะก็จะทำให้เด็กโตขึ้นอ้าวสโลสโลกว้างแคบกว้างใหญ่กว้างเล็กแคบกว้างกว้างแคบใหญ่ สมมติว่าเก่งแล้วแอดวานซ์แล้วระดับเราเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นเอามือกับขาพร้อมกันนี่ให้แค่นั่งนะยืนคุณยังต้องประคองสรีระของคุณอีกนี่นั่งนะมันง่ายกว่านะเดี๋ยวจะแอดวานซ์มากกว่านี้อีกนะเอาแค่อ้าวเอาแบบพิเศษแต่ไม่ VIP ถ้า VIP จะต้องสลับทั้งแขนทั้งขาเอาประสิทธิ์เอาแบบพิเศษเฉยๆยังไม่ไอ้ VIP กว้างตั้งสติสมาธิแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากสั่งสมองตัวเองทำไมไม่ไปแคบใหญ่เล็กกว้างใหญ่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งกว้างแคบไอ้แคบกับเล็กเนี่ยสติดูสติกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบแคบกว้างเป็นไงคะมันพอให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมเราทำไมร่างกายเราทำไมดื้อจังไม่ไปไม่สั่งแล้วเด็กจะสนุกมากเลยค่ะให้ทำเป็นรูปแบบให้เขาดีไซน์รูปแบบเองอะไรเองนะทำเป็นวงกลมพร้อมกันเป็นแถวเห็นไหมตั้งหลายรูปแบบเอาอันนี้ไปเล่นแล้วก็ได้หลายรูปแบบแล้วก็ฝึกให้เด็กครีเอทีฟเองฝึกให้เด็กคิดเยอะๆเพราะการคิดเป็นกระบวนการมีเนื้อหาไหมเนี่ยเนื้อหาก็คือสมองแต่เอากระบวนการเข้ามาใส่ถ้าอาจารย์จะเอากระบวนการทั้งกอไก่ขอไข่บวก1บวก2โอ้โหเล่นได้เยอะเลยหามาใส่แล้วเอากระบวนการคิดเข้าไปนะฟังเพลงแล้วก็ใช้ท่าที่ฝึกกว้างใหญ่เล็กให้ตรงตามจังหวะทั้งมือทั้งขาโอเคมันจะเป็นจังหวะเติบเติบเติบเติบ

0: เป็นไงเห็นไหมแค่หนึ่งทักษะมันต่อไปได้อีกเยอะมากนะคะเยอะมากดังนั้นเวลาจะดึงเพลงมาใช้แต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องแม่นจังหวะสมองเองกับเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเพลงจะมีคลื่นของเพลงแต่ละจังหวะจะมีคลื่นที่แตกต่างกันดังนั้นคลื่นที่ไปกระทบสมองจะทำให้สมองเกิดการเรียงตัวแตกตัวแล้วก็จัดระเบียบระบบให้เป็นรูปแบบมากขึ้น
1: เหตุผลที่มาอบรมในวันนี้นะคะคืออยากได้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะคะนำไปพัฒนาเด็กที่เป็นรับผิดชอบอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะให้มีพัฒนาการทางสมองที่ดีค่ะ
0: สมองของคนเรามี2ซี่นะคะ2ซี่ก็คือซีกซ้ายกับซีกขวาทีนี้ในซีกซ้ายก็จะมีบริบทในการทำงานที่แตกต่างจากซีกขวาซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นสมองส่วนในเรื่องของการจำนะคะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการรวบรวมระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพวกตรรกะนะคะพวกตรรกะหลายคนก็พูดว่าใช้สมองซีกซ้ายมากไปหรือเปล่าเป็นพวกลอจิกมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะอยู่ซีกขวาพวกซีกขวาก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงครีเอทีฟเรื่องของมายจิตใจจิตใจก็จะมาก่อนเหตุผลกลุ่มพวกซีกขวานี้จะเป็นพวกที่เป็นศิลปินที่ใช้ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องมีอารมณ์ความรู้สึกถึงจะทำงานได้หรือการแสดงการร้องจะต้องมีอารมณ์นำหน้าแต่นักวิชาการจะต้องมีหลักการและเหตุผลนำหน้าถูกไหมคะนั่นก็คือใช้สมองที่แตกต่างกันการบริหารสมองนั้นจึงมีประโยชน์ว่าทำให้คนเรานั้นมีหลักวิธีการคิดเป็นทั้งซีกซ้ายและซีกขวามันจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราตอนนี้เราก็ต้องการเชื่อมโยงสมองในแต่ละส่วนแล้วก็แต่ละเส้นให้เป็นเครือข่ายใหม่เห็นไหมคะให้เกิดไซแนปใหม่ไซแนปใหม่ที่เป็นตัวกลมเห็นไหมตัวใหญ่แล้วก็มีเส้นเล็กๆเราต้องการที่จะทำตัวนี้ให้มันแข็งแรงแล้วมาเกี่ยวกันให้เกิดตัวใหม่ตัวนี้ให้ได้นะอาจารย์ก็ต้องทำกิจกรรมตัวใหม่ๆได้ท่านี้แล้วเอาเพลงมาผสมเอาอะไรมาผสมนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาพจริงนะคะให้ดูของจริงเลยพอภาพวาดแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้โหไม่เห็นน่ากลัวมันเหมือนภาพวาดเนี่ยของจริงเห็นไหมคะเขาผ่ากะโหลกเห็นไหมคะว่าสมองของอาจารย์เนี่ยเหมือนเต้าหู้แหละมีแต่ไขมันกับเส้นเลือดดำๆเห็นไหมคะสมองจะมี2ซีกเราพยายามที่จะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาแล้วสมองอันนี้เห็นไหมคะสมองน้อยนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวหมดนักกีฬาที่เก่งๆสมองน้อยไม่ว่าระดับทีมชาติระดับโลกนักฟุตบอลระดับโลกดังๆนักบาสนักกีฬาทุกประเภทสมองส่วนนี้ทำงานดีกว่าคนปกติเราทำไมไม่เก่งเท่าเขาก็เพราะว่าเราไม่ได้ถูกพัฒนาส่วนนี้แล้วเด็กเล็กๆไม่ฝึกวิ่งฝึกเดินฝึกกระโดดตรงนี้ก็ไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงดูเส้นเลือดใหญ่เห็นไหมคะตรงนี้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นสมองในการสั่งการอันนี้เขาเรียกคอปัสคอลัสซัมเป็นกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเราบริหารสมองทั้งสองซีกก็คือซีกซ้ายซีกขวาโดยผ่านการสั่งการเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันออกแตกมาเนี่ยแตกด้านข้างเราต้องการให้สมองกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงจึงต้องบริหารสมองทั้งสองส่วนโดยผ่านกล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงการคิดของคุณก็ไปซ้ายๆขวานะคะมันไม่สมดุลกันเวลาสอนเด็กเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งสมอง ทั้งสองข้างออกมาให้สมดุลกันเวลาอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาจารย์คิดถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้จำและอีก3ส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำจำจำตรงอื่นคิดวิเคราะห์เด็กไทยถึงไม่เป็นไงวิเคราะห์วิจารวางแผนนะคะวางแผนเด็กไม่เคยฝึกถูกวางแผนคิดเรื่องของการวางแผนการจัดการบริหารจัดการข้างหน้าหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่สมองที่ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้ง4ส่วนแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยอาจารย์ใช้แต่สมองด้านข้างจำจำต้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์นะคะมันอยู่ข้างกันมันต้องใช้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพมันอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาทิศทางสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ครบถ้าต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ต้องกระตุ้นสมองส่วนไหนคะการจำการจำการจำนะสมองซีกซ้ายซีกขวาซ้ายนะแต่ในส่วนของการจำซึ่งมันเป็นทั้งสองข้างคืออยู่ด้านข้างขมับเราเนี่ยซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหนส่วนหน้านะครีเอทีฟซีขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้ง2ซีกเนี่ยไอ้ซีกซ้ายกับซีกขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยมันชอบไปครอบนำซีกขวาความคิดสร้างสรรค์มันเลยเกิดยากสังเกตดูสิคนไทยชอบก๊อปปี้เพราะขี้เกียจคิดเพราะคิดสร้างสรรค์มันเป็นคิดใหม่ออกมาเนาะคิดใหม่ออกมาแล้วต้องไม่ซ้ำใครแล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้นะมันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นซิกซ้ายจำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่ายนะงั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายเพลงมีส่วนที่กระตุ้นสมองส่วนใดบ้างนะคะมันจะกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนเลยทั้งซิกซ้ายและซิกขวานะทั้งซิกซ้ายและซิกขวาโดยผ่านการฟังอันที่หนึ่งผ่านการฟังการฟังที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นซีกขวาวิเคราะห์ก็เป็นซีกซ้ายนะคะตำแหน่งของสมองการจำเนื้อเพลงสมองคือการจำเลือกเพลงเลือกเพลงที่มีเนื้อหาให้ตรงตามวัยเด็กนะแล้วการกระตุ้นด้วยคลื่นด้วยคลื่นคลื่นที่เข้าไปในสมองของเด็กนั้นมีหลายคลื่นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบตบตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยนหินลงไปในน้ำก้อนใหญ่กระจายเยอะไหมเยอะก้อนเล็กกระจายน้อยไหมคลื่นเหมือนกันค่ะถ้าตบปุ๊บปุ๊บมากมากเนี่ยมันก็อัดคลื่นอัดเข้าไปแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่ความถี่แต่คลื่นที่ดีเราต้องเป ้องการคลื่นกว้างระบบสมองที่จะรับคลื่นแต่ละคลื่นนะคะคลื่นแต่ละคลื่นมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอะมิกดาลาตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงอะอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวยากรณ์ไอ้เป่าสีดีดเครื่องเคาะเยอะมากดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดีในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีมากเลยอาจารย์ลองอนุบาลนะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับ1เด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็กนะจะหลับไม่มาก่อกวนเราอันที่2เปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างไหมคะระบายสีควรจะเปิดเด็กก็จะสงบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูทดลองสักอาทิตย์2อาทิตย์เดือนนึงแล้วจะเห็นผลเลยว่าเอ๊ะเด็กทำไมสงบเปิดเพลงนะเพลงยังไม่ต้องมีเนื้อร้องนะคะไม่ต้องมีเนื้อร้องตอนทำกิจกรรมไม่มีเนื้อร้องเพราะเด็กจะร้องตามเด็กโตก็ได้ค่ะอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์เดินห้างมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องไหมไม่มีเขาหลอกให้อาจารย์แบบซื้อของอ่ะมันเปิดเพลงแล้วอารมณ์ดีจ่ายเงินอย่างเดียวเนาะจ่ายเงินอย่างเดียวเพราะอารมณ์ดีอ่ะเด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยค่ะจะเปิดเพลงโมซาร์ทได้ฟังนะคะ

เห็นไหมคะว่าลาของโมซาร์ทอ่ะมันจะมีกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มกลุ่มจะหนักจะขึ้นจะเบาจะลงนะคะมันจึงส่งผลที่บอกว่าเครื่องเสียงมันเยอะเวลาขึ้นมันก็เยอะเวลามันมีมาเป็นละลอกละลอกมันเป็นชุดๆของมันอ่ะโมซาร์ทจะเป็นชุดดนตรีที่มีรูปแบบเป็นชุดเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงออกมานะคะจึงเป็นดนตรีในแนวเรื่องของการกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาสมองจังหวะดนตรีที่เลือกถ้าอยากจะให้กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็คือ1นาทีนะคะควรจะมีจังหวะ6ถึง80ครั้งในเคยนับไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นพวกที่ออกรายการวิทยุทีวีเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นให้ดูมันจะเขาเรียกว่าบีทมันจะบอกเลยเพลงนี้กี่บีทกี่บีทแต่ท่านไม่มีตัวนี้ท่านทำด้วยวิธีการจับตั้งนาฬิกา1นาทีแล้วก็นับห้องจังหวะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วลองนับนะคะนับห้องจังหวะเพลงช้า

0: เท่าไหร่คะ
1: 60
0: 4โอ้โห40มันไม่ได้39เท่าไหร่49เท่าไหร่คะ60อยู่ในช่วง60นะคะอยู่ในช่วงเนี้ยคือถ้าสมมุติเรานับเกินนับนั่นขาดตกไม่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่ละนับห้องจังหวะไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะ60ถึง80ครั้งเรื่องของการเต้นของหัวใจทำให้เกิดการหลั่งของเอนโดฟินดีขึ้นเอนโดฟินคือสารอะไรความสุขจังหวะห้องเพลงมันทำให้ไปกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจไม่รุนแรงนะคะมันเป็นเพลงช้าๆค่อยๆไปเรื่อยๆกระตุ้นการเรียนรู้จะมีคลื่นอัลฟาคลื่นยาวเพลงสั้นจะเป็นเพลงช้าคลื่นจะยาวคลื่นยาวจะเป็นคลื่นที่จะไม่รบกวนสมองเรื่องของสมาธิถ้าเพลงสั้นมันไปกระตุ้นทำให้เรา alert มากกว่าจะทำให้คลื่นความถี่สูงเกิดการตื่นตัวสนุกสนานถ้าเด็กซึมๆเมื่อไหร่เอาเพลงมันขึ้นเลย เพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวพร้อมที่จะทำกิจกรรมนะคะการบริหารสมองด้วยเสียงเพลงนั้นมีงานวิจัยของต่างประเทศอยู่แล้วเราเรียกว่าโมซาร์ทเอฟเฟกต์ก็คือเขาเอาเพลงของโมซาร์ทเนี่ยในต่างประเทศเอามาทดลองใช้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคลมชักผู้ป่วยที่เป็นออทิสติกผู้ป่วยที่มีเรื่องของการจำก็คือเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมเอามาทดลองใช้พอทดลองใช้ไประยะหนึ่งก็คือประมาณ3เดือน5เดือนแล้วการจำของคนไข้ดีขึ้นมันก็เกิดการแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยในประเทศไทยเองก็จะมีนักวิชาการหลายท่านที่นำเพลงคลาสสิกเอามาใช้แต่ตัวดิฉันเองผสมผสานกันระหว่างเพลงคลาสสิกเพลงไทยเพลงกล่อมเด็กหรือจะเป็นเพลงบทสวดเอามาใช้ผสมผสานกันในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะจะทำให้พวกนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยการเราทดสอบ

0: ว่าเพลงโมซาร์ทบางเพลงจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เขาใช้เพลงไทยด้วยการร้องเพลงที่เขาเคยร้องมาก่อนนะคะแล้วก็ร้องตามไปเรื่อยๆจากการที่ไม่เคยจำเลยก็จะทำให้การจำนั้นยาวมากขึ้นก็จะส่งผลดีกับเขาแล้วอีกตัวหนึ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอารมณ์ที่สวิงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็นิ่งเพลงก็จะทำให้เขาสงบเยือกเย็นมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้นนะคะ
1: เหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากได้รับคำสั่งแล้วว่าเดือนตุลาจะต้องไปทำงานกับจิตเวชเด็กนะครับซึ่งต้องดูแลเด็กซึ่งมีปัญหาสุขภาพจิตตรงนี้นะครับก็แล้วก็บังเอิญไปเห็นกับที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทาง Facebook ของสถาบันนะครับก็สนใจซึ่งจากเคยดูตามเว็บไซต์จากศึกษาจากส่วนอื่นมาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่างน้อยวันนี้อาจารย์ก็สอนเราได้ครบถ้วนนะครับทั้งแนวคิดทั้งความเป็นมาทั้งวิธีการนี่ในการที่จะนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ
0: ประโยชน์ของการบริหารสมองนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวิธีการคิดคนเราใช้สมองคิดต้องคิดแบบรวดเร็วยืดหยุ่นนะคะครีเอทีฟวิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะทำให้เกิดประโยชน์การบริหารสมองนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์เลยแล้วก็จนมาถึงเด็กปฐมถ้าช่วงนี้ละเลยในการพัฒนาสมองเซลล์สมองของคุณจะแตกช้าแล้วแตกแบบไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางสมองล่าช้ากว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางสมองมากกว่าค่ะเห็นหลายโรงเรียนเอาตาราง9ช่องมาใช้ถูกไหมคะคราวนี้เราจะใช้แค่6ช่องก็คือกระเบื้องมันมีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ขา2ข้างอยู่แผ่นที่5แล้วก็6แสดงว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นกระเบื้อง6แผ่นถ้าทางซ้ายมือแผ่นที่1ตรงกลางหน้าเราแผ่นที่2ขวามือแผ่นเท่าไหร่คะ3แถวที่2 4เรานั่งอยู่ขาเรายืนอยู่5ด้านข้าง6ดังนั้นเราจะต้องเมมโมรี่ตารางทั้งหมดอะมาอยู่ที่สมองเราเพื่อให้เห็นภาพเราจะกระตุ้นสมองให้มันจำภาพนะคะจำภาพสิ่งที่เราสมมุติขึ้นที่พื้นวิธีการก็คือเวลาจะบอกว่า1ใช้ขาอะไรซ้าย1 3ขาอะไรคะ3ขวา2ซ้าย2ครั้งนะคะเอามา1ชิดมาที่เทียบ5 1 5 3 5 2 5 2 5โอเคมันจะต้องจำให้ได้แล้วเราจะไม่งงนะคะไม่งงเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมองหรือมีตัวเลขกำกับนั่นก็คือมันเข้ามาอยู่ที่สมองเราแล้ว1 5 3 5 2 5 2 5คราวนี้จะไม่บอกจะบอกตัวเลขอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องดึงกลับมาที่เดิมเอาใหม่นะคะแล้วทีนี้จะเพิ่มเป็น4 5 6 5จากนั้นถ้าจะบอกว่า4 6cross 4 6 cross 2ครั้งเอาใหม่1 3 2 2 4 6 4 6 cross เริ่ม1 3 2 2 4 6 cross เอาใหม่เริ่ม1 32 2 4 6 cross 1 3 4 6 cross 1

2 2 cross cross อ้าวเก่งแล้วเพลงระดับนี้มันต้องเพลงมา

ดด้วยพี่พูดด้วยเอามาถ้าคุณไม่พูดคุณก็หลอกตัวเองฉันงงตัวเองหลอกตัวเองเอามาอยู่ก่อนเวลาทำนะคะพูดให้พูดบอกแล้วเวลานับนะคะนับ1 3 2 2 4 6 cross double 4 double 6แล้วก็1 3 2 2เพลงมาNap, up. ถ้าเวลาเราอย่างนั่งเนี่ยเรานับในใจ

นนี่แหละจะเพิ่มโกรทฮอร์โมนมันจะโตและจะขยายถ้าเด็กกระตุ้นเยอะๆจะทำให้เด็กโตขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่อายุมากแล้วอ่ะมันจะดูแลดูสาวเป็นสาว 2,000 ปีโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้วิวัฒนาการของการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนกำลังฮิตมากอ่ะพร้อมดนตรีมา

ป็นไงอะไรต้องเอาข้าวอีกจานหนึ่งเหรอโอ้เป็นไงนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแบบนี้ค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจังเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสมองเรามันช้าสั่งร่างกายไม่ได้เลยเพราะว่าการอันนี้ก็คือวิธีการบริหารสมองก็คือการสั่งการของสมองทั้งสองซีกให้เท่ากันด้วยคอปัสคอลอสซัมตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงปุ๊บมันส่งผลดียังไงเส้นประสาทที่คอปัสคอลอสซัมจะส่งไปสั่งการที่สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกันจะทำให้เรามีวิธีการคิดที่เรียกว่าสมดุลตัวอย่างของการบริหารสมองสองซีกให้ทำงานสมดุลกันทางง่ายๆเลยนะคะเอานับ1ถึง10ก่อนเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าท่าอื่นหน่อยนะคะเราจะนับ1ถึง10ก็คือยกมือมาพร้อมๆกันตั้งท่าว่า1แบบนี้1ก็คือสมองซีกขวายกมือขวาสั่งซีกซ้ายสมองซีกซ้ายสั่งซีกขวาเห็นไหมคะว่าท่ามันจะไม่เหมือนกัน2เปลี่ยนนิ้วมือ3บังคับ4 5 6 7 8 9 10นะคะฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นถ้าสมมุติว่า8 8คุณไม่ได้9 9ไม่ได้หยุดที่8คุณก็ควรที่จะเริ่ม1 2 3ถึง8ใหม่แล้วก็9มาทำท่าเดียวใหม่จะมีประโยชน์มากกว่าคำว่าสมดุลคือคุณไม่คิดซ้ายๆขวาขวาไม่คิดซ้ายๆขวาขวาไม่ใช่มือซ้ายมือขวานะการคิดก็คืออะไรอย่างเช่นคนที่เป็นสมองซีกซ้ายทำงานด้วยซีกซ้ายเป็นหลักนะจะเป็นคนเหล่านี้มองการละอี้ละเอียดละอี้ละเอียดขนาดไหนสมมุติให้ไปจัดบอร์ดดูบอร์ดนะบอร์ดของคนซีกซ้ายอัดแน่นด้วยข้อมูลอยากจะใส่ทุกตัวเต็มไปหมดอันที่สองคอยดูข้อมูลละเอียดแต่ไม่ดูภาพรวมไม่ดูภาพรวมแต่คนซีกซ้ายจะดีตรงที่มีการคิดวิเคราะห์จัดระบบข้อมูลเป็นสเต็ปสเต็ปทำฉันต้องทำอันที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าใครเกินสเต็ปโกรธโมโหทะเลาะกันหัวเราะก็คือตัวเองอ่ะพวกนี้เขาเรียกสายเยอะสายเยอะแต่การบริหารจัดการดีทำงานเป็นระบบระเบียบนะแต่ถ้าสมมุติเป็นคนซีกขวาเป็นไงจะมองภาพกว้างชอบพูดเนาะไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงรายละเอียดไม่ค่อยลงรายละเอียดไปดูบอร์ดของคนซีขวาดิสวยงามข้อมูลลึกๆไม่มีเลยเอาสวยงามแปะๆอ่ะจิตใจดีเขาทะเลาะกันก็เป็นผู้อบอ้อมอารีเห็นใจเพื่อนเห็นใจทุกคนอยากให้ทุกคนรักใครกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลาสองคนที่มันซ้ายซ้ายขวาขวามากๆเนี่ยแม้กระทั่งเด็กอนุบาลนะมีอยู่คนนึงเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นซีขวาเลยเรายังไม่ได้สอบเลยดูจากการให้ทำกิจกรรมก็รู้ละอย่างเช่นทำแบบเขาวงกบอะเดินแล้วก็ต้องออกให้ได้ใช่ไหมเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต้องเข้าพร้อมกันเราก็อธิบายแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเข้าเลยแล้วเขาจะผิดกติกาพวกนี้เห็นปั๊บลูกแต่เด็กผู้หญิงทะเลาะกันบอกว่าเธอไม่ทำตามกติกาเธอจะต้องเข้าข้างหนึ่งข้างสองแล้วไปอย่างนี้เด็กผู้ชายบอกไม่ใช่อ่ะในเมื่อเขาเห็นทางออกแล้วเขาจะทำไงก็ได้หาทางออกนะคะ
การทำงานนี่ต่างกันมากพอต่างกันแล้วทำให้เกิดการโต้แย้งกันในองค์กรในหน่วยงานเพราะคนนี้ก็มองมุมอีกมุมนึงอันนี้ก็มุมนึงแต่ถ้าสมมุติเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเราต้องเป็นคนทั้งซีกซ้ายและซีกขวาก็คือมองภาพรวมก็ได้รายละเอียดก็มีสวยงามก็เกิดใช่ป่ะ ถ้าสมมุติเขาจะทะเลาะกันเราก็มองว่าอ๋อทุกคนก็มีแง่ดีก็ดูแง่ดีของคนนี้ดูแง่ดีของคนนี้แง่เสียก็ไม่ต้องดูให้มันผ่านไปบ้างแล้วให้เขาไปปรับปรุงตัวก็อย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการคิดบวกสำคัญมากนะคะเราสอนเด็กว่าคิดบวกบวกบวกแต่ผู้ใหญ่ไม่บวกอ่ะใช่ป่ะผู้ใหญ่ได้แต่พูดแต่ไม่คิดบวกเวลาทำงานแล้วไม่ได้มีคิดบวกไม่ได้การคิดบวกก็คือวิกฤตเป็นโอกาสเสมอ

0: ผิดเป็นโอกาสเสมอนะคะอย่างเช่นดิฉันเองเกิดอุบัติเหตุเป็นคนที่ทำคล่องแคล่วว่องไวมาใช้ไม้เท้าก็มีความรู้สึกดีเราก็มีสตินะค่อยๆเดินเดินแบบจงกรมแบบพูดโทพูดตัวเพื่อแกมันก็เกิดประโยชน์ถูกไหมถ้าสมมุติเราไอ้แม่โอ้โหทำไมไม่หายไม่อะไรเราก็มีความทำให้เกิดเราเกิดปัญญาเนาะแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำให้เราเบรกตัวเองช้าลงแต่ถ้าคนอื่นเขาก็จะวุ่นวายว่าทำไมไม่หายไม่อะไรมันคิดต่างกันหรือวิกฤตในบางช่วงเราคิดว่าโอ๊ยเราแย่ละเขามาบีบเรามากอะไรมากเราลาออกดีไหมไม่ต้องเราต้องคุณภาพเขาไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มนี่คือคิดบวกหาทางบวกตลอดจะไม่มีการลบการลบก็คือทำให้ตัวแย่ลงแยกลงไม่เกิดประโยชน์เลยนะอันนี้เป็นการคิดบวกคิดบวกต้องคิดฝึกคิดบ่อยๆอ่ะคิดบ่อยๆมันถึงจะเกิดขึ้นฝึกนั้นเพื่อเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมองให้เกิดการทำงาน
1: คนเราเนี่ยมีระยะเวลาของการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเนี่ยอยู่ในช่วง6ปีแรกเนาะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองนะคะเป็นช่วงที่เครือข่ายใยสมองเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาใดๆเนี่ยถ้าใส่ลงไปตรงนี้ผลที่ได้มันจะคุ้มค่าแล้วตอบกลับมาเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในช่วงวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือบุคคลที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะคะก็จริงๆแล้วขอให้มั่นใจว่าการลงทุนกับเด็กในช่วงปฐมวัยเนี่ยเป็นการลงทุนที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะแล้วหากจะมีวิธีใดในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เชื่อว่ามันจะมีผลอย่างดีและเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่อยากจะให้คิดไว้นิดนึงว่ารูปแบบการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยถ้ามาจากสถาบันวิชาการที่มีองค์ความรู้และมีงานวิจัยรับรองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนพัฒนาเด็กเหล่านั้นค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์024410602-8ต่อ1407หรือทางเว็บไซต์ www.nicfd.cf.mahidol.ac.th

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหว

0: ายและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มพูฟรุตตี้นักร้องที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตการทำงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีภายนอกที่ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกแต่ภายในรอบตัวกลับพบแต่ความตึงเครียดดุเมื่อทำผิดตีเมื่อลูกท้าทายบทเรียนราคาแพงคือครอบครัวไร้ความสุขเขาจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วความสุขจะกลับคืนมาหรือไม่มาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชมพูน้องเพนกวินน้องกีวีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: คือภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่ชมพูเป็นนักร้องเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกมีอารมณ์ขันแต่จริงๆในชีวิตจริงการเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: เฮ้ยดุมาก
0: ค่ะ
1: โหด
0: ขนาดไหนคะ
1: คือเป็นคนเจ้าระเบียบอาจจะถึงขั้นแบบเกินปกติด้วยสมัยพี่แต่งงานใหม่ๆแล้วพอเข้าไปย้ายไปอยู่ในบ้านเดียวกันวันแรกเนี่ยตื่นเช้ามาพี่เรียกเขาเข้ามาในห้องน้ำเลยแล้วก็บอกว่าผ้าเช็ดตัวตากชายผ้ามันไม่เท่ากันให้เข้ามาจัดไม่รู้จะเรียกว่ามันนี้หรอกคือพี่ชอบเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วแก้ให้มันถูกต้องอ่ะเออใช่ครับนี
3: ่พี่ก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้กับการเลี้ยงลูกป่ะ
1: ตัวพี่เป็นอย่างนั้นจึงเอาตัวพี่เนี่ยใช้กับทุกอย่างเลยพอมาถึงลูกเพนกวินจะเป็นหนูรองยาของพี่ก่อนตั้งแต่ตอนเพนกวิน2ขวบครึ่งอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: คือมีเหตุการณ์นึงที่เค้ากินน้ําอ่ะพอเค้ายกกินแล้วเค้าก็ไหลมันไหลลงมาพอหันไปเห็นว่าน้ำมันหกเราก็เลยบอกเขาว่าเว้น

กินน้ำระวังนะลูกอย่าให้น้ำมันไหลมาเปื้อนหน้าอกเปื้อนเสื้อเปียกเสื้อเดี๋ยวมันจะเป็นปอดบวมมันชื้นอ่ะปอดชื้นค่ะพอครั้งที่สองพี่ก็แบบชักดุละเป็นกวินกินน้ำอย่าให้มันหกลงมาลูก

0: คือเพี้ยปั๊บทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกพูดนิ่มๆทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกไอ้นี่เพราะว่าพ่อเตือนหนูแล้วครั้งที่สามหนูก็ทำอีกเพราะฉะนั้นพ่อตีเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจพี่ก็ไม่รู้อะไรพี่ก็โอเคดีละจะได้จำแต่ถามว่าจำไหมจำเลย
1: ไม่จำอีกเลย
0: น้ำไม่กินไม่ละไม่ล้างอะไรอีกเลย
2: เรื่องความเนี้ยบนอกจากดื่มน้ำการรักษาคำพูดพี่ชมพูก็ให้ความสำคัญมากอย่างไรคะ
0: ห้ามโกหกช่วงนั้นก็ประมาณ4ขว
1: บ
0: กินข้าว
3: คือวันนั้นน่ะหนูไม่สบาย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วหนูก็ทานข้าวค่ะก็คือข้าวต้มหมูหยองจำแม่นเลยข้าวต้มหมูหยองแล้วก็ทานแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่อยากอาหารเพราะมันไม่สบาย ค
4: ่
3: ะก็เลยคือตอนนั้นน่ะพ่อยังไม่ได้ถามด้วยค่ะว่าทานหมดหรือเปล่าก็ไม่อยากกินแล้วก็เลยเหมือนเอาไปซุกๆไว้เพราะว่าจะได้ไม่มีใคร
0: ก็ไม่ตอบด้วยซุกๆ
4: ไว้ตัดปัญหา
3: ใช่
4: เพราะรู้ว่าถ้าไม่ซุก
3: เดี๋ยวก็
4: เอาไปวางโดนแน
3: ่ค่ะก็เลยไม่ได้ทานหมด
4: ครับ
3: แล้วพ่อก็มาถามหนูก็ตอบว่าหมดแล้วค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะไปคุยดูนะคือหมายถึงว่าคนทั่วๆไปก็น่าจะแบบโอเคแล้ว
4: หนูก็เลยจะพูดว่าคนปกติไม่ไปคุยในถังขยะแต่หนูไม่กล้าพูด
3: ใช่
4: โอเค
3: คือหมายถึงนะตอนนั้นอ่ะเขาอาจจะแบบก็ไหนดูซิว่าแบบพูดจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยปุ๊บแจ็คพอต
0: พี่ตีเป็นตุ๊กตาล้มลุกอ่ะคือเขายืนใช่ไหมแล้วก็ทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้นี่เข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไม่ได้ตีแบบสุดมืออาจจะแบบตีแบบตีให้โยกอ่ะตีให้เนี่ยตีแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเง
4: ี้
0: ย
4: แสดงว่าพ่อเขาบังคับเราทุกเรื่องไหม
3: ไม่ทุกเรื่องค่ะ
4: แต่ก็เยอะ
3: ก็มีบ้าง
4: มันจะมีคนพยักหน้ามีคนพยักหน้า
5: ไม่ถึงขนาดทุกเรื่องแต่ว่าบางเรื่องที่เขาเห็นว่ามันจำเป็นเขาจะไม่ใช่เชิงบังคับแบบขึ้นเสียงหรืออะไรขนาดนั้นแต่เขาจะบอกให้ทำแล้วก็เหมือนเราก็จะกดดันเองว่าถ้าเราไม่ทำเราจะโดนสมมติกินข้าวเราไม่กินผักเขาก็จะตัก
3: แล้วก็ยื่นที่เลย
5: ยืนมาให้ยืนอย่างนี้ปุ๊บ
0: แล้วทำไง
5: หนูก็ถ่ายหน้าไม่กิน
0: พ่อบอกว่า
5: ไม่ได้ถามให้กิน
3: ไม่ได้ถาม
0: ไม่ได้ถาม
4: แล้วสรุปต้องกินไหม
3: กินค่ะ
4: นี่แหละเขาเรียกว่าบังคับแล้วเรื่องใหญ่ๆที่พ่อบังคับ
3: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาคำพูดละกันค่ะ
4: มา
3: เพราะว่ามีช่วงหนึ่งช่วงตอนนั้นน่าจะม.3หนูไปเขาเรียกว่าอำลาคอสองกับเพื่
4: อ
3: นที่หัวหินค่ะปกติเนี่ยที่บ้านจะไม่ค่อยได้ให้ไปไหนหมายถึงว่าไปค้างที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจะเป็นฝ่ายที่ให้เพื่อนมานอนบ้านแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไปคอนโดเพื่อนที่หัวหินพ่อก็บอกว่าโอเคคราวนี้โตแล้วให้ไปแต่ว่าให้รับโทรศัพท์ด้วยนะถ้าโทรไปเพราะว่าก็จะได้ติดต่อได้แล้วก็
0: คือเพิ่มเติมคือไอ้การมีโทรศัพท์เนี่ยเรามีไว้เพื่อสื่อสารใช่ไหม
4: ใช่
0: ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยชอบรับโทรศัพท
5: ์ไม่อย่ามาเหมาหนูดิ
3: ก็เหมือนเป็นหนังอะไม่ได้รับโทรศัพท
2: ์
3: ครั้งหนึ่งสายเดียวแล้วอีกสายหนึ่งก็คือรีบวิ่งมารับเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าตายแล้วตายแน่เพราะว่าพ่อแบบพ่อสั่งไว้ว่าต้องรับแล้วพอรับโทรศัพท์เนี่ยก็คือเสียงเข้มมาละทำไมไม่รับโทรศัพท์หนูก็ในใจสวยแล้วค่ะก็แบบขอโทษค่ะอยู่กับเพื่อนตอนนั้นคือเสียงมันดังอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็คือโวยวายกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะพ่อก็บอกว่าก็สวดยาวเลยแล้วก็จะมารับที่หัวหินเลยไม่ให้เที่ยวแล้วค่ะคือนั่นเพิ่งไปถึง
2: แค่สายเดียวที่ไม่รับ
3: คือไม่รับแล้วก็หายไปเลยคืออันนี้เหมือนแบบพอมิสคอปุ๊บก็โทรกลับเลย
4: อ๋อ
3: แต่เขาก็คือถือว่าก็ไม่รับตั้งแต่แรกทำไม
4: แต่เขาก็ไม่ได้นานเขาก็โทรกลับนะ
0: เมื่อเขาไม่รับเราก็รู้สึกว่าเขาละเมิดกฎข้อตกลงไปรับกลับมาเลยนี่คือการลงโทษจ้า
5: เรื่องเวลาที่เราไปกับเพื่อน
4: อ้าวว่ามา
5: หนูขอเขาไปกับเพื่อนไปคอนโดเพื่อนแถวปิ่นเกล้าค
4: ่
5: ะก
4: ็ซึ่งบ้านเราอยู่ที่แถว
5: นน
4: ท์นนท์ค่ะ
5: ซึ่งหนูก็ไปกับเพื่อนตั้งแต่สายๆเลยเขาก็ไปส่งด้วยพ่อกับแม่ไปส่งหนูก็อยู่กับเพื่อนบอกว่าตอนแรกคือหนูบอกเขาว่าไม่น่าดึกมากน่าจะค่ำๆแล้วสรุปก็คือไปถึงประมาณ3ทุ่มกว่าหนูบอกเขาว่าขอ4ทุ่มนะ

0: เขาก็อ่ะโอเคพอใกล้ๆ4 ทุ่มหนูบอกขอไป4 ทุ่มครึ่งมันจะติดพันมันจะ
1: ต่ออีกนิด
0: ใช่เขาก็อ่ะพ่อแม่ก็ไม่ได้อะไรเสร็จก็มารับ4 ทุ่มครึ่งก็ลงไปเพื่อนก็ลงไปโอเคลากลับบ้านเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นพ่อก็ถึงค่อยมาบอกว่าเออหนูไม่ควรทำอย่างนี
2: ้
0: แบบว่าหนูบอกแล้วว่าเวลาก็ต้องรักษาด้วยอะไรเงี้ย
3: เราจะมามัวแต่แบบเอาว่าเราสนุกแล้วเราก็ขอต่อ
4: ไม่ได้บอกอย่างนี้มันต้องรับผิดชอบคนอื่นเขาคนอื่นเขามีแผนของเขาด้วยเขาจะได้รู้เขาโอเคค่ะ
2: ต้องมาฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะ2 ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของลูกที่เกิดมาในครอบครัวที่คุณแม่ก็เข้มงวดแบบพี่ชมพูค่ะท่านที่2จะเป็นอาจารย์ทางด้านจิตวิทยานะคะ2 ท่านในวันนี้ค่ะคุณเมภัทรวรินทร์ทิมกุลค่ะลูกสาวคนเล็กของตุเล็กภัทรวดีนะคะและอาจารย์ดร.นิปัตพิชยโยธินประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
5: พี่เมย์ฮะไม่ถามพี่เมย์ก่อนพี่เมย์เคยถูกครูเล็กตีอะไรประมาณนี้ไหมครับ
6: ถ้าตีคงเบาไปรุ่นเมย์นี้จะดังสือแม่เป็นแดนเซอร์จะต้องใช้ขาถีบอะไรอย่างเงี้ยจะท่านนี้ค่ะ
5: โอ้เลี้ยงมาด้วยลำแข้ง
6: ใช่เลยลำแข้งเลยใช
3: ่เห็นไหมว่าแกละโดน
5: ปูมาใหญ
2: ่แล้วพี่เมย์รู้สึกยังไงอะคะที่แม่ถีบ
6: ตอนถ้าความรู้สึกตอนเด็กๆก็ยังกลัวแน่นอนคือจะเกรงจะกลัวเพราะคุณแม่เป็นทั้งแม่และเป็นทั้งครูคือเรียนกับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นเราทำอะไรเราต้องทำให้ดีที่สุดไม่งั้นก็จะโดนแล้วถ้ามันไม่เพอร์เฟคที่สุดหรือตามที่เขาอยากได้หรือที่เขาพุชไปแล้วอยากให้เราได้ดีแล้วก็แล้วเราจะเครียดแล้วกลัวแล้วเครียดมากอะค่ะกลัวเครียดมากกว่ากลัวหาเครียดมากกว่ากลัวอยู่ด้วยแล้วก็จะทำอะไรไม่ถูกอะค่ะเวลาแม่จะพูดด้วยก็จะพูดผิดพูดถูกสั่นแบบนึกไม่ออกแบบสมองจะเบลอเลยค่ะ
2: ดร.นิปัตล่ะคะการลงโทษด้วยวิธีการแบบพี่ชมพูมันจะส่งผลต่อลูกยังไงบ้างอะคะในระยะยาว
7: พอได้รับรู้ว่าพ่อดุพ่อใช้อารมณ์พ่อก็กลายเป็นไม่ใช่เซฟโซนสำหรับเราอันนี้ค่ะคำว่าเซฟโซนก็คือที่ที่พ่อแม่เป็นหลักที่ลูกจะกลับมาหาได้เสมอทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างบรรยากาศในบ้านให้เป็นบ้านที่พ่อแม่เข้าหายากเวลาที่ลูกต้องการความช่วยเหลือหรือเจอปัญหาหนักๆคือธรรมดาเด็กๆถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แชร์กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อเจอปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้เนี่ยถ้าเขามีเซฟโซนเขาจะกลับมาหาพ่อแม่เราจะเล่าให้พ่อแม่ฟังอย่างจริงใจการตีเนี่ยค่ะเป็นวิธีการที่พ่อแม่ชอบใช้เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ได้ผลลูกหยุดทันทีพฤติกรรมที่ไม่ดีหยุดได้ทันทีมันเป็นวิธีที่เวิร์กแต่ว่าโดยในระยะยาวแล้วเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นทางลบค่ะ
5: แต่ถ้าเกิดนี่มาถามพี่เมย
2: ์
5: คือก็เลยดีคุณครูเล็กเนี่ยนะครับท่านเป็นคุณครูที่เจ้า
3: หลังหลังเธอเติมนะ
5: นี่นี่ต้องเรียบร้อยด้วยคุณครูเป็นคุณครูที่เป๊ะแล้วก็ระเบียบจัดมากนะครับพี่เมย์อึดอัดไหมครับผม
6: อึดอัดมันหายใจไม่ออกเลยมันจะระเบิดมันอธิบายไม่ถูกมันจะระเบิดเลยค่ะมันก็ต้องไปปลดปล่อยทางอื่นมันต้องหาวิธีปลดปล่อยทางอื่นแต่โชคดีเรามาเรียนเต้นเรามาเรียนการแสดงเราถือโอกาสนั้นที่เราถอดชีวิตตัวเองแล้วไปใส่ชีวิตคนอื่นแล้วมันเป็นวินาทีที่เราได้รีแลกซ์ได้ลืมปัญหาของที่บ้านหรือความเครียดของที่บ้านไปฮะแต่ว่าคือตอนเด็กจะคิดยังไงว่ามันเป็นแม่ไม่รักแม่ไม่เห็นเราเป็นสิ่งที่มีค่าหรืออะไรเงี้ยโตขึ้นมาถึงค่อยเข้าใจว่าแล้วก็เคยโทษพ่อแม่ไอ้โทษแม่พ่อโทษพ่อตลอดว่าเราต้องเป็นอย่างนี้เพราะพ่อแม่ดุพ่อแม่ทำกับเราอย่างนี้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้มาว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได
2: ้ค่ะอึดอัดกดดัน
6: ค่ะ
2: ดุตีถ้าเกิดว่าลูกไม่เชื่อฟังถ้าลูกท้าทาย
3: ครับ
2: นี่คือสิ่งที่พี่ชมพูบอกว่ายึดมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีวันนี้เราจะย้อนบรรยากาศเหตุการณ์ในวันนั้นให้ได้ชม

0: นะคะว่ามันตึงเครียดมันกดดันขนาดไหนผ่านละครเวทีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับและสำหรับพิธีกรชายนะครับซีซั่นใหม่จะเป็นใครเป็นไม่ได้ครับนอกจากผมชมพูฟุตตี้ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับคุณมิกเนี่ยก็ให้พักผ่อนอยู่กับบ้านไปก่อนนะครับดูแลครอบครัวอาจเปิดตัวมาแค่บ้านเดียวแล้วครับอะครับครับว่าไงครับ
2: อย่าเลยหนูลูกเยอะพอลูกสามแล้วรู้สึกร้อนเงิน
1: ลูกโอเค
2: ให้หนูเป็นพิธีกรต่อไปเถอะ
1: ได้ได้ได้ได้โอ้ขอบคุณครับหยอกหยอกครับหยอกหยอก
2: โอ้ใจป้าเลย
1: ผมมือให้กับคุณมิกเนี่ยนะครับเริ่มต้นรายการของเราวันนี้ก็มีเสียงฮาแล้วนะครับนี่แหละครับชีวิตของผมชมพูฟุตตี้ครับผู้ที่ทุ่มเทสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะผ่านหน้าจอทีวีทั้งหมดที่ผมทุ่มเทไปนั้นนอกจากจะเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณผู้ชมแล้วผมยังพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบ้านผมด้วยครับ
3: ใครไม่รู้
1: ทำอะไรกวิน
3: เปล่าค่ะ
1: เปล่าอะไรก็พ่อเห็นอยู่ว่าทำ
3: กวินกวินแค่ทิ้งทิชชู่เองค่ะ
4: โกหกวี่อ่ะเห็นว่าพี่กวินคลายคราบใส่ทิชชู่เนี่ยเห็นไหมอยู่นี่เลย
3: นี่ลูกๆพ่อเพิ่งกลับมาเหนื่อยๆอย่าทะเลาะกันเลยนะ
4: ก็วี่เห็นพี่กวินทำจริงๆนี่นาน
3: ี่แม้ว่าเราจะเห็นน่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องฟ้องนี่ใช่ไหมลูก
1: พอหยุดทั้งหมดนั่นแหละกวินออกมานี่เลยออกมาพ่อไปทำงานแม่ก็ไปบินทั้งหนักทั้งเหนื่อยก็หวังที่จะให้ลูกมีชีวิตที่สุขสบายมันสมควรไหมที่ลูกจะมาทำแบบนี้จะมากินที่กินขว้างมาขายของแบบเนี้ย
5: ก็กวินไม่ชอบกินหมูยองนี
1: ่ไม่ชอบก็บอกไงแต่ไม่ให้มาขายทิ้ง
4: กวินจะไม่ทำอีกแล้วค่ะไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ทำอีกชัวร
3: ์
4: ตีให้หนักๆเลยค่ะตีเลย
3: เอาลูกกีวี
1: เราด้วยวิ
4: อะไรอ่ะวิทำอะไรผิดอ่ะ
1: ออกมาเลยมานี่เลยมานี่ออกมาออกมา
4: อะไรอ่ะอะไร
3: เย็นๆก่อน
1: ผิดตรงไหนเหรอผิดที่เป็นพี่น้องแล้วไม่รักกันไงต่อไปนี้จะกินทิ้งกินขว้างแบบนี้อีกไหมฮะจะพูดจาไม่ดีกับพี่ไหมจะดื้อจะไม่เชื่อฟังกันอีกไหมฮะจะทำให้พ่อทำให้แม่เหนื่อยอีกไหมฮะ
3: มาน
1: ี่แหละครับสิ่งที่ดีที่ผมพยายามทำ
3: ค่อยๆเย็น
1: ๆทำไงได้ล่ะครับผมมามีลูกกับตอนที่อายุเยอะแล้วแล้วผมก็ถูกปลูกฝังมาแบบนี้ผมเป็นผมทุกวันนี้ได้ก็ด้วยวิธีนี้ผมเชื่อนะครับว่าอะไรก็ตามที่เราทำถ้าเราตั้งใจดีทำถูกผลลัพธ์ก็ต้องออกมาดีเหมือนกับที่ผมสร้างความสุขให้กับผู้ชมผ่านรายการของผมสำเร็จไงครับ
6: เอางี้สาวๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่มีของมาปลอบใจจากไฟญี่ปุ่นเลยนะนี่พวงกุญแจจากโอซาก้า
4: โอ้หนูเอาสีชมพูได้ไงอ่ะพี่กวินก็รู้ว่าพี่ชอบสีชมพูอ่ะ
3: จะเย็นๆก่อน
4: แม่จ๋า
3: ไม่เอาจะเย็น
4: ๆสีชมพูของพี่ออกมาได้

0: จะน่วมเลยถูกตีพี่ชมพูเลือกวิธีการที่จะลงโทษด้วยการตีเพื่อให้ลูกจำแล้วไม่ทำอีกแต่ก็เป็นการตีด้วยมือ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช้ไม้เรียวไม่ใช้ไม้บรรทัด
1: ไม่ใช
0: ้ค่ะทำไมถึงต้องเป็นมือคะ
1: แม่ตีพี่ด้วยมือ
0: ค่ะ
1: พี่รู้สึกว่านั่นคือความอบอุ่นแต่เวลาที่แม่ตีด้วยอย่างอื่นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงแม่พี่ก็จะคล้ายๆกับที่พี่เป็นอยู่เหมือนกันคือเวลาที่อบอุ่นก็จะอบอุ่นมากกอดกันรักกันมากแต่เวลาแม่โมโหเราทำผิดแม่ก็จะลงโทษเราค่อนข้างแรง
0: ตอนแรกคิดว่าที่พี่เลือกใช้วิธีตีด้วยมือเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกเจ็บอย่างเดียวแต่ว่าพ่อเจ็บด้วย
1: อ๋อไม่
2: งั้นถามใหม่แล้วลูกๆทั้งสองเมื่อโดนพ่อตีเราเจ็บไหม
3: เจ็บสิค่ะ
2: พี่ไม่ได้ถามแค่ว่า
3: เจ็บสิค่ะ
2: เจ็บเพราะโดนตีในเนี้ยมันเจ็บด้วยไหม
4: เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เซฟโซนของเรา

0: เขาไหมเวลาที่เขาง้างมือขึ้น
1: กลัวสิคะ
2: ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่เจตนาทุกอย่างมันคือต้องการจะให้ลูกได้รับรู้ความคิดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้อง
3: สิ่งที่พ่อทำกับเราอะค่ะมันส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อวิธีคิดการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้าง
1: ก็มีค่อนข้างมากเลยค่ะ
3: ค
1: ือหนูรู้สึกว่าหนูติดนิสัยเขามาเลย
0: ยังไงครับนิสัย
1: หนูเหมือนเป็นเขาที่โรงเรียนนะคะ
3: เ
0: จ้าระเบียบ
1: ก็
2: เกลียวกาด
1: ค่ะคืออยู่โรงเรียนอันนี้ประถมนะคะ
0: ครับ
1: ประถมก็คือหนูก็แบบเหมือนวางเป็นบอสซี่อะไรแบบนี้ในหมู่เพื่อนนะคะเพื่อนก็จะกลัวกลัวหนูแล้วแบบเด็กประถมต้นอะมาแบบมาทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้หนูแบบมีคาแรคเตอร์ความเป็นบอสซี่อะค่ะมีเพื่อนทำอะไรหนูก็จะแบบดุเพื่อนดุเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะกลัวอะไรแบบเนี้ยคือหนูเป็นเหมือนเขาที่โรงเรียนนะคะ
0: คือเป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่มันซึมซับเข้าอยู่ในตัวเราจนไปถึงที่โรงเรียนแล้วเพนกวินมีบ้างไหม
4: หนูจะไปลงกับน้องค่ะก็คือเพื่อนคือด้วยคาแรคเตอร์หนูไม่ใช่คนบอสซี่อยู่แล้วพอพ่อกดดันหรือว่าดุเราก็ต้องอาจจะหาที่ระบายอย่างที่เมื่อกี้พี่เมย์พูดแต่เรามีน้องเราก็เลยลงกับน้องโดยไม่รู้ตัวนะคะ
0: อย่างเรื่องอะไรบ้าง
1: นะ
4: เรื่องจุกจิกทั่วไปเลยค่ะ
0: ก็คือโดนพ่อดุมาเราเก็บ
4: บางทีเราก็ไปดุน้องต่อ
0: ก็ไปดุ
4: น้องก็ไปดุเพื่อนต่อ
0: น้องก็เลยไปดุเพื่อนต่อ
4: ค่ะ
1: ก็เลยมาดุน้อง
2: ขอโทษ
4: ใช่ประมาณนั้นค่ะทะเลาะกัน
0: บ่อยไหม
4: บ่อยค่ะ
0: ทุกวันนี้นะ
4: ทุกวันนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วค่ะ
0: แสดงว่าอารมณ์บางอารมณ์ที่เราได้คือเป็นอารมณ์สืบเนื่องมาจากคุณพ
4: ่
0: อ
4: คิดว่าใช่ค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้มันยังมีหลงเหลือไหม
1: มีบ้างค่ะจริงๆคือไอ้เรื่องความเป็นบอสซี่เนี่ยมันยังไม่ได้หายสนิทซะทีเดียวอยู่กับเพื่อนที่มหาลัยก็ยังมีบ้างแต่ขอโทษนะเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรกับพวกเธอจริงๆแล้วพวกเธอแต่ว่านิสัยมันเป็นอย่างนี้เฉย
4: ก็พยายามแก้อยู่
1: พยายามแก้ก็ดูอยู่
3: คือเวลาที่กีวี่เดินเข้าไปเนี่ยบรรยากาศของเพื่อนมันจะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ตอนประมาณปต้นเลยค่ะจนถึงประมาณมปลาย
3: ค่ะ
1: คือ
3: เพราะว่าหน้าบึ้งไม่ยิ้มหรือยังไงคะ
1: ใช่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเป็นมากแต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนใหม่ยิ่งแบบว่าเป็นตอนเข้ามหาลัยนะคะวันรับน้องคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคืออยากคุยด้วยนะแต่กลัวว่าแบบว่าจะโดนเหวี่ยงคือเหมือนรักแพ้
2: นี่ขนาดพ่อหายไปหลายปีแล้วนะ
1: เหมือน
2: คนข้างเคียงมันยังอยู่นะคร
4: ับ แต่สมัยเด็กๆก็มีนะคะ
0: เด็กๆยังไงครับ
4: คือตอนที่ยังไม่เปลี่ยน

0: เนี่ยบางทีเรานั่งกันอยู่ชิลๆแต่พอพ่อลงมาจากข้างบนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบ
1: ใช่
0: สำรวมดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความเกรงโดยอัตโนมัติค่ะ
2: พี่เมย์ใช่ใช่ใช่อยู่กับแม่แล้ว
0: มันจะแบบมีเหมือนบรรยากาศ
1: แต่ว่าคือพี่กุ้นอ่ะเขามีที่ลงคือหนูแต่เหมือนหนูไม่พอไม่มีที่ลงปุ๊บอ่ะมันออกมาเป็นอาการแบบกรี๊ดนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แบบว่าขัดใจก็คือกรี๊ดร้องไห้กรี๊ดอย่างเงี้ยเป็นหนักมาก
3: เป็นจนถึงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: เลิกสนิทน่าจะตอนประมาณม.ต้นนะคะ
3: แต่เราเป็นคนเก็บ
0: ค่ะ
3: เก็บจนมันเกิดเหตุหนึ่ง
0: ค่ะ
3: ที่ทำให้พ่อรู้ว่าแบบอ้าวลูกคิดกับเราอย่างนี้อ๋อไง
4: เหตุการณ์ไหนคะ
0: คือสมัย10ปีกว่าปีที่แล้วค่ะใช่คือธรรมก๊อต
2: รู้จักใช่
3: ไ
2: ห
3: มคะไม่รู้จักค่ะ
0: ธรรมก๊อตจิอ่ะ
3: มันคืออะไรเหรอคะ
0: เป็นเครื่องเล่นเลี้ยงสัตว์ในกลมๆอะค่ะแล้วคือมันเหมือนมันออกหลายเวอร์ชันแล้วหนูก็มีแล้วเวอร์ชันหนึ่งแล้วพอมีเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3แล้วก็แบบก็ของใหม่ก็อยากได้อีกค่ะแล้วก็เลยพาพ่อไปดู
2: แล้วบอกว่ามันต่างกันนิดเดียวอ่ะแล้วก็ของเราก็ยังเล่นได้อยู่เล่นเวอร์ชัน2ไปก่อนนะลูก
0: เวอร์ช
2: ั
0: น1
2: เล่นเวอร์ชัน1ไปก่อนนะลูกเวอร์ชัน2ยังไม่ซื้อ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวค่อยดูให้แบบมันอะแดปไปหลายๆเจนหน่อยไม่ใช่แบบซื้อติดๆกันเลยอันนี้ก็ค่ะอันนี้คือเวอร์2นะต่อไปเวอร์3
0: ค่ะก็โอเคก็เก็บไว้ไม่ซื้อก็ได้พอเวอร์3ออกแล้วก็พาพ่อไปที่ห้างอีกแบบพ่ออยากได้อ่ะอยากได้อีกอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่ามันก็นิดเดียวนะเขาพูดประโยคเดิมมันก็นิดเดียวมันก็ยังเล่นได้อยู่
2: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้แต่ว่ามันยังไม่มีเหตุผลพอมันยังต่างกันนิดเดียวเองจะรีบซื้อไปทำไมอ่ะโอเคนี่เวอร์ชัน3ใช่ไหมรอไปก่อน
0: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้อ่ะเราก็ฟังไว้ผ่านไปแล้วก็เก็บไปอีกพอเวอร์ชัน4ก็ลากพ่อไปอีกพ่อมันออกแล้วอยากได้คือนิด1ไป4แล้วนะ1ไป4แล้วดึงไปเลยพ่ออยากได้นี้เวอร์ชัน4แล้วเนี่ยพ่อก็แบบไม่ใช่ประโยคเดิมพ่อรู้หนูอยากได้หนูก็ลั่น
3: ว่า
0: คือหนูนึกว่าหนูคิดในใจ
2: นี่พูดกันคุยกันทีหลังเนี่ยเขายังบอกนี่ทุกวันนี้ยังบอกไม่จริงหนูไม่ได้ลั่น
0: หนูลั่นว่า
1: พูด
0: เลยรู้ว่าอยากได้ก็ซื้อให้สิโว้ยเหมือนวันนั้นลั่นพูดกับพ
3: ่
0: อ
3: แล้วพ่อ
0: พ่อก็ขำคือตอนแรกคือเขาเล่าให้หนูฟังว่าหนูแบบอึ้งไปว่าแบบอ้าวพูดแล้วลั่น
2: คือลงมือตัวเล็กๆ9ขวบ
3: ขอโทษ
2: ไอ้เราก็ขำไงเพราะพี่ก็เลยกอดหัวคิดดังนะลูกแม่คิดเอาวันรอบหัวเลย
3: แล้วเป็นไงได้ไหม
2: ไม่ได
4: ้ต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์นะคะโดยเฉพาะที่กิวี่เล่าบอกว่าเพราะว่าพ่อเป็นแบบนี้ทำให้เขาไปแสดงกริยากับเพื่อนหรือว่าของเพนกวินที่ไปลงกับน้องอย่างเงี้ยค่ะมุมมองของอาจารย์ก่อนเลยค่ะมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ยังไงคะ
5: ถ้าเกิดว่าพ่อแม่อารมณ์ขึ้นเร็วนะคะลูกก็จะซึมซับการรับรู้อารมณ์ที่เร็วเกินไปคือไม่ใจเย็นรอที่จะฟังเพื่อนอาจจะปรี๊ดก่อนหรือว่าอย่างที่น้องโต้ตอบด้วยการกรี๊ดกลับเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าที่บ้านไม่ได้ชินกับการสื่อสารเวลาที่โกรธอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันว่าโกรธเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกอย่างนี้พอไม่เคยได้ฝึกการพูดคุยที่เป็นการแลกเปลี่ยนแบบใช้คำพูดเวลาที่เราทะเลาะกันนะคะลูกก็จะไม่ชินก็เลยแสดงออกมาด้วยการกรี๊ดเพราะมันง่ายที่สุดมันก็คือพ่อเริ่มด้วยความก้าวร้าวลูกก็ตอบสนองด้วยความก้าวร้าวแต่เป็นคนละวิธีกันเด็กที่พ่อแม่ใจเย็นเนี่ยเขาก็จะถูกฝึกให้รับรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธอยู่ตอนนี้กำลังงอนนะเขาก็จะสามารถค่อยๆคามดาวลงได้แล้วก็ไม่ปล่อยออกมาเป็นการกรี๊ดอะค่ะ
3: พี่เมย์ฮะพี่เมย์รู้ตัวไหมครับว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่เมย์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีออร่าคล้ายๆกับครูเล็กมากพี่เมย์สังเกตไหมว่าเวลาคนคุยกับพี่เมย์ก็จะมีความเกรงความกล้ากล้ากลัวๆที่จะเข้าไปคุยกับพี
6: ่สังเกตแล้วเคยบอกกับตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วบ

0: ออกตัวเองแบบเราจะไม่เหมือนแม่ต้องไม่เหมือนแบบคนต้องแบบกล้าที่จะคุยกับเรากล้าที่จะเข้ามาทักทายอะไรอย่างนี้แต่สรุปเหมือนทุกอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวแต่บางทีก็แบบบางทีมันก็นั่งคือไม่ได้เป็นคนหน้าดุหรืออะไรคือไม่มันจะให้ยิ้มตลอดเวลามันคนเหมือนคนบ้าก็เลยแบบก็นั่งเฉยๆแล้วมันถูกฝึกให้นั่งอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กมันก็อัตโนมัติคนก็เลยกลัวก็ต้องแบบเฮ้ยบอกตัวเองรีแลกซ์ไม่รีแลกซ์เลยปลอดปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยอะไรเงี้ยให้แบบคนไม่เกรงไม่กลัวใช่ค่ะแต่เราไม่ทำกับลูกนะลูกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร
1: ่อ๋อลูกไม่กลัวพี
2: ่
0: ก็กลัวแต่กลัวแต่ว่าเอ๊ะอันนี้พูดข้อความตัวเองไม่น่าจะกลัวขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ดุที่สุดทั้งพ่อกับพ่อแม่ก็แม่ดุสุดใช่ใช
1: ่แต่เราไม่ดุเท่าคุณยาย
0: ไม่ดุเท่าคุณยายเราก็เรียนรู้ว่าคุณยายทำอะไรกับเราที่เราไม่พอใจหรือเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ทำกับลูกแต่ไปทำกับสามีแทนไปลงที่สามีแทน
2: ถามอาจารย์นะคะว่าแล้วเราจะมีวิธีการละลายพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงอะคะสิ่งที่มันตกทอดมาจากคนในครอบครัวที่เราเห็นนะคะ
3: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอะค่ะพ่อแม่รุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะจะนำเอาวิธีการเลี้ยงวิธีใหม่ๆก็คือทำให้ลูกมีความสุขที่สุดให้ความอบอุ่นแต่ว่าการที่จะต้องมีการลงโทษบ้างจะต้องมีการดุบ้างนะคะตักเตือนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยังต้องจำเป็นอยู่ค่ะมันยากเหมือนกันตรงที่ว่าพ่อแม่จะรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำอยู่อ่ะเกิดปัญหาหรือว่าเป็นผลกับลูกยังไงถ้าเกิดว่าลูกเกรงเมื่อเจอเรานั่นก็แปลว่าเราต้องทำอะไรเราต้องมีพันบางอย่างที่ทำให้ลูกไม่ไว้วางใจเราใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าลูกทำให้พ่อแม่เสียใจอยู่เสมอเราเองที่เป็นลูกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจารย์พูดถึงการกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทำให้บรรยากาศในบ้านเป็นแบบนี้ทำให้ลูกรู้สึกตัวเกรงกดดันพี่ชมพูเองค่ะมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไม่น่าจะถูกจากกิจกรรมหนึ่งที่ทำกันในครอบครัวก็คือการไปดูหนังเชื่อไหมคะว่าหนังเรื่องนึงเปลี่ยนวิธีคิดของพี่ชมพูไปเลยติดตามจากละครค่ะ
4: ผมสวยเหมือนแม่เลย
5: เอาอันนี้อีก
4: หนูก็เหมือนกัน
6: คุณผู้ชมคิดว่าพวกเขาจะรู้ไหมครับว่า
5: ตาพี่เดินขึ้น
6: ผมรักพวกเขามากแค่ไหนมันยากสำหรับผมมากเลยนะครับกับการที่มามีลูกตอนที่อายุเยอะแล้วด้วยความต่างความห่างของวัยหรือความที่ผมเป็นผู้ชายมันเลยทำให้ผมซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากกว่าภรรยาแต่รู้สึกว่ามันอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินวันนี้พวกเราจะไปดูหนังกันครับหวังว่าวันนี้ครอบครัวของเราจะมีความสุขนะ
4: กีวี่กีวี่กีดแบบนี้หูแม่เกือบแตกเลยนะลูกใจเย็นๆสิลูกนะ
7: ก็พี่กวินนะสิทำเป็นไม่พอใจอ่ะให้แม่ทำผมให้ใหม่อยู่ได้อ่ะ
4: เดี๋ยวแม่หวีให้เสร็จแป๊บนึงแล้วก็มาหวีให้ลูกต่อแล้วนะใจเย็นๆนะลูก
7: ก็จะแกล้งวี่ใช่ไหมล่ะก็จะแกล้งให้แม่ทำผมให้วี่ไม่ทันออกจากบ้านใช่ไหม
4: วี่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะชอบใส่ความคนอื่นว่ะ
6: แม่ไปทำให้วี่เถอะ
4: โอเคค่ะ
6: เดี๋ยวพ่อดูให้กวินเอง
4: ได้ค่ะใจเย็น
6: มาเดี๋ยวพ่อทำให้
4: ลูกไม่เป็นไรพ่อแค่จะหวีผมให้ลูกเองนะลูกไม่มีอะไรหรอกเนาะงานพ่อเขาจะมาหวีผมให้ลูกไงไม่มีอะไรเลยลูกนะ
6: วินาทีนั้นผมรู้เลยว่าผมได้ทำร้ายทำลายจิตใจลูกมามากแค่ไหนคุณผู้ชมเคยไหมครับตอนที่เด็กๆแล้วมีคนมาลังแกคุณเวลาที่เราเดินสวนกับคนคนนั้นเราจะรู้สึกสะดุ้งเพราะกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเรา

0: พราะว่าจิตใต้สำนึกของเรามันบอกกับเราแล้วครับว่าบุคคลคนนั้นคือบุคคลอันตรายลูกสาวผมรู้สึกกับผมแบบนั้นหนังที่พวกเราไปดูวันนั้นหน้าหนังเป็นหนังผีครับแต่ว่าหนังเล่าเรื่องถึงผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งที่เขามีความตั้งใจทำสิ่งดีๆเพื่อครอบครัวของเขาโดยที่ไม่ฟังเสียงและความรู้สึกของลูกและก็เมียเลยจนสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแสนเศร้าแม่วินวี
1: ว่าไงจ๊ะพ่อ
0: พ่อรู้แล้วว่าที่ผ่านมาพ่อทำไม่ดีกับทุกคนโดยเฉพาะกับลูก
2: ๆโอ้ยพ่อดูหนังแล้วอินมั้ง
1: เชื่อดี
0: พ่อรู้แล้วจริงๆนะว่าพ่อผิดมาตลอดพ่อเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งที่ดีมาตลอดเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งดีๆเพื่อทุกคนมาตลอดแล้วก็คิดว่าผลลัพธ์จะออกมาดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย
1: แม่เข้าใจพ่อนะ
0: พ่อรู้แล้วว่าทำไมวินจะผวาทุกครั้งที่พ่อเดินผ่านพ่อรู้แล้วว่าทำไมกีวีถึงกรีดร้องเรียกร้องความสนใจ
2: ไม่ใช่
0: ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะพ่อ
2: พ่ออย่าดราม่าไปหน่อยเลยรู้ก็รู้ว่าดูหนังแล้วอินน่ะ
1: กีวีไม่เอาลูก
0: พ่อขอโทษ

0: เหมือนเลยไหม
1: เหมือนครับ
0: เหมือน
1: ประมาณนี้เลย
0: แล้วหนังเรื่องนั้นที่บ้านนี้ไปดูกันแล้วมันทำให้มีจุดเปลี่ยนของครอบครัวมันคือหนังอะไรแล้วมันมีอิมแพคอะไรกับพี่บ้าง
1: เรื่องนี้รัดดาแลนด์ก็คือว่ามีตัวละครหลัก2ตัวก็คือพ่อบ้าน2บ้าน

0: เราเห็นทุกข์ที่อยู่ในบ้านสองหลังเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องเอามันสองบ้านน่ะรวมกันถึงจะเท่าเราโอ้โหแล้วลูกที่อยู่บ้านนี้กับลูกที่อยู่บ้านนี้เนี่ยถ้าเปรียบเป็นลูกเราเขาก็คงไม่มีความสุขแบบในที่เราดูในหนังแล้วพอจบปั๊บเราก็เขาก็ออกมาถามแล้วก็บอกว่าเออพ่อคิดอะไรได้บางอย่างเดี๋ยวกลับบ้านไปคุยกันก็กลับบ้านไปแล้วก็คุยกันก็ขอโทษบอกเขาว่าพ่อเพิ่งเข้าใจว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคืออะไรบ้างจากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับจะอดทนต่อสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วให้เวลากับลูกในการที่จะปรับตัวค่อยๆแก้ไขค่อยๆแก้นะลูกนะต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
1: แล้วช่วงเวลาที่ต้องข่มใจพ่อจะไม่โมโหนะไม่โมโหมันยากขนาดไหนอะคะแล้วมันใช้เวลานานขนาดไหน
0: เป็นปีครับเป็นปีคือหมายความว่าเรื่องมันจะเป็นเหมือนเดิมทุกวันไงแล้วมันจะเกิดขึ้นทุกวันช่วงแรกๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเดินลงมามั้งนึกไม่ได้แน่ว่าเหตุการณ์คืออะไรแต่มาเจอเขาทะเลาะกันอยู่เราก็เอาอีกแล้วไปเพนกวินกีวี่ขึ้นไปบนห้องลูกไปนั่งคุยกันให้แม่เขาฟังด้วยก็เข้าไปในห้องนอนพี่นี่แหละเข้าไปอ่ะเขาก็นั่งอยู่บนที่นอนสองคนพี่บุ๋มก็นั่งอยู่อีกข้างนึงบนที่นอนพี่น่ะเลคเชอร์นานพี่บุ๋มก็จะแบบเอาหมอนมารองหลังเลยรอเลย ส่วนสองคนนี่เขาก็นั่งเราก็บอกอย่างนี้นะอย่างงั้นนะเข้าใจไหมเนี่ยพอพูดไปไอ้นี่ก็จะเถียงกันอีกก็ไอ้นี่มันนั่นไอ้นี่ก็เฮ้ยมันเราก็แบบไม่เอาสิลูกอย่าทะเลาะกันอย่าเถียงกันฟังนะแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยประมาณ2ชั่วโมง พอเสร็จโอเคอ่ะไปนอนซะก็ดึกเลยอ่ะเที่ยงคืนละมั้งอ่ะไปนอนพอเขาเดินออกไปพี่นั่งพื้นอยู่นะนั่งพื้นอยู่ปลายเตียงอ่ะนั่งพื้นอยู่พอเขาเดินออกไป2คนพี่ก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกให้ผมว่าเมื่อกี้แบบตอนมันทะเลาะกันเนี่ยอยากจะลุกโดดไปแล้วเตะก้านคอคือเชื่อป่ะคือภาพอ่ะภาพเห็นไปแล้วนะคือแบบสำเร็จไปในสมองแล้วแตกโอ้ย yes แต่สัจจะพูดออกจากปากไปแล้วว่าเราจะไม่โมโหจะไม่ลงโทษจะไม่ดุจะไม่อะไรแล้วพอเขาเดินจากห้องไปโอ้โหวันนั้นคือวันที่พี่มีความรู้สึกเราชนะเราชนะอารมณ์ตัวเองมึงเจ๋งมากไอ้ผู้แล้วก็บอกพี่บุ๋มบอกว่าเมื่อกี้แบบคุยโกรธมากโมโหมากขนาดเรียกออกมามึงยังทะเลาะกันอีกอ่ะมึงยังเถียงกันอีกอ่ะอ๋อได้ใจใช่ไหมพ่อบอกจะไม่ตีเลยแบบไม่กลัวเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไม่กล้าไงอ๋อนี่พอใช้ไม้อ่อนอ๋อได้ใจแต่ไม่เป็นไรเราตั้งใจแล้วพอก็เดินไปก็บอกกับพี่บุ๋มพี่บอกดีแล้วดีแล้วที่ไม่ทำเพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วมันก็จะไม่ trust ละนั่นคือวันแรกๆที่แบบโอ้โหเวลามันปี๊ดขึ้นมานี่แบบต้องกินยาแก้
2: เคยมีเอะใจไหมว่าพ่อเปลี่ยนไม่ได้หรอ
3: มีค่ะมีก็มีอยู่หลายตอนอยู่ที่แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบเนี่ยฉันดูเธออยู่นะแต่จริงๆคือฉันผิดนะแต่ฉันก็ดูเธออยู่นะว่าเธอจะปีนหรือเปล่าก็จะแบบอ้าวปกติก็เป็นนี่ปกติแบบโดดมาตีแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ไม่เป็น
2: รอด
3: ค
1: ่ะแล้วหลังจากที่พ่อเปลี่ยนไปอะค่ะบรรยากาศในบ้านเป็นยังไงคะ
4: ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมาก
3: แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะ
4: ใช่ค่ะมันค่อยๆเปลี่ยน
3: เป็นปีค่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: กว่าจะแบบหายที่เขายกมืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็นานอยู่ค่ะ
2: อยากจะถามคือมีคุณพ่อที่พูดง่ายๆว่าตอนแรกหัวโบราณใช้ความเดิมจากที่ถูกเลี้ยงมาคือรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีสุดท้ายก็มาเปลี่ยน ตอนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวเองแบบชัดเจนตอนนั้นที่หนูพูดตอนแรกว่าพ่อไม่ใช่เซฟโซนขอถามของทั้งบ้านตอนนี้ไหมว่าครอบครัวมีความสุขมากขึ้นขนาดไหน
4: มากมากเลยค่ะรู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม
1: ่ถามคุณพ่อบ้างค่ะรู้สึกยังไงคะว่าจากการเปลี่ยนของเราอะค่ะมันคือได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพราะว่าพี่ชมพูจะบอกตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราทำดีผลลัพธ์ต้องดีถ้าผลลัพธ์ไม่ดีแสดงว่าวิธีการผิดแต่วันนี้เจอวิธีการที่ถูกต้องแล้วลูกก็บอกว่ามีความสุขมาก
0: ครับ
1: พ่อรู้สึกยังไงคะ
0: ดีใจมากครับคือดีใจกับทุกคนกับตัวเองด้วยกับลูกด้วยกับพี่บุ๋มด้วยนะฮะคือว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนพยายามหาคำตอบนี้ทุกบ้านแหละทุกๆสเตจของชีวิตที่เราเปลี่ยนจากสเตจที่แล้วมาเป็นสเตจนี้เราจะฉลาดเราจะอยู่สมมติว่าเราอายุ10ขวบมา20พอเราอายุ18 19เราเริ่มเก่งในอายุ10ถึง20ละแต่พอเราอัพขึ้นไปจาก20ไป21แล้วก็ขึ้นอยู่21ถึง30ช่วงแรกเราจะโง่สำหรับสเตจใหม่เสมอแล้วเราก็จะต้องไปหาคำตอบไปหาคำตอบถ้าเราโชคดีหาคำตอบได้เจอหรือมีผู้ใหญ่ที่แนะนำดีๆเราก็คงจะง่ายขึ้นแต่พี่เนี่ยคุณแม่เสียตั้งแต่อายุแค่25นะครับแล้วก็จริงๆตั้งแต่อายุ15เนี่ยออกจากบ้านมาเล่นดนตรีแล้วก็เหมือนกับดูแลตัวเองบางทีมันก็เก็บอะไรมาผิดๆถูกๆไม่ค่อยรู้หรอกจนกระทั่งพอมามีแฟนเป็นแฟนพี่บุ๋มคบกันไปก็มีปัญหาขัดแย้งอารมณ์วัยรุ่นนะพอมาแต่งงานมันก็เริ่มเนี่ยเปลี่ยนสเตจอีกละพอมีลูกมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีมันมีความสุขทุกคนมีความสุขไม่ใช่เฉพาะฉันด้วยไม่ใช่เฉพาะลูกฉันด้วยคนอื่นๆด้วยใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราอยากจะทำสิ่งที่มันถูกต้องและทำให้เขาไม่ซวยไปกับความประพฤติหรือความคิดของเราพอวันหนึ่งที่เราหาเจอเนี่ยพี่ไล่กลับไปขอโทษแล้วก็เปลี่ยนตัวเองกับคนอื่นๆที่เราเคยทำผิดกับเขาไว้ด้วยความภาคภูมิใจ
2: แต่ดีเนาะที่เรารู้ตัวเร็วแล้วมันมีตัวช่วยที่ทำให้เราคลิกได้เร็วและต่อจากนี้ก็จะมีแต่ความสุขแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านนี้เขามีความรักให้กันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแหละต่อให้ช่วงพ่อดุลูกก็รักพ่อคือครอบครัวอบอุ่นเลยแต่อาจจะแค่อารมณ์แต่พอปรับได้คือต่อจากนี้ก็มีแต่ความสุขไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับพี่เมย์ฮะเป็นยังไงครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวของครอบครัวพี่ชมพูมาตลอดทั้งวันนี
5: ้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มีผู้ใหญ่อย่างนี้ที่รู้ตัวเองว่าตัวเองทำอะไรผิดแล้วพยายามจะแก้ไขเพราะว่าผู้ใหญ่หลายท่านก็จะบอกว่าไม่ผิดเราผู้ใหญ่กว่าเรารู้ดีที่สุดอันนี้ฮะแล้วก็มันก็จะมีแต่พังทลายถ้าเราโตพอหรือว่าเราเก่งพอเราเจ๋งจริงเราต้องมองตัวเองแล้วยอมรับตัวเองว่ายอมรับความจริงว่าเราไม่ได้เพอร์เฟคที่สุดทุกคนจะสามารถรักกันได
2: ้
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ครับดร.ล่ะครับเป็นไงครับฟังมาทั้งวันแล้ว
6: ค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าได้ฟังเคสตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วเอาไปแชร์ให้นิสิตที่คณะได้อีกอะค่ะว่าทุกคนมีพัฒนาการจริงๆคือทุกคนเรียนรู้แล้วก็ทุกครั้งที่เรามาเริ่มที่กรอบ10ถึง20 20ถึง30เราจะเป็นมือสมัครเล่นในช่วงวัยนั้นๆในช่วงชีวิตนั้นๆก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกช่วงหนึ่งที่เราโตขึ้นเก่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอเราโตขึ้นเรื่องนึงเก่งขึ้นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็ต้องมีอะไรที่เรายังต้องเรียนรู้มันเหมือนกับเราไม่หยุดนิ่งที่จะรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นนะคะดีใจมากๆ
1: เราเองได้ฟังเรื่องราวของพี่ชมพูกับน้องๆยังรู้สึกมีความสุขไปด้วย
2: ใช่
1: นะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็การยอมเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อแล้ววันนี้เนื่องในโอกาสพิเศษค่ะเรามีสิ่งที่มีความหมายมากๆสำหรับครอบครัววัฒนจังเพลงนี้วันนี้ลูกสาวสองคนอยากจะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะ

0: ข้อตีเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายและมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่จากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
1: รู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม่
2: ขอบพระคุณทั้ง3ท่านมาก
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วก็ต้องนี่ด้วยขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะเรากลับมาเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ฟังน้องร้องเพลงเมื่อกี
0: ้โอ้ไม่บอกพี
1: ่อ่
0: ะ
1: ว่าจะเซอร์ไพรส์
0: พี่เอากีตาร์มาเล่นเลยขอบคุณมาก
4: คุณแม่เคยฟังผมลูกร้องเพลงไหมฮะ
5: เคยค่ะ
4: ร้องไหมวันนี้
0: เพราะ
5: เกือบขึ้นไม่ทัน
4: ซ้อมนานไหมลูก
6: อู้ว้าว
5: คือต้องบอกว่าร้องได้อยู่ค่ะแต่ไม่แม่นเนื้อ
4: แล้วปกติลูกเคยร้องให้พี่ป่ะไม่เคยนี่ครั้งแรกเลย
0: ถึงร้องให้พี่ไม่เคยร้องเล่นกันเองอ่ะมี
4: แต่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เขาร้องให้พี่แบบเซอร์ไพรส
5: ์
4: หน้าเหวอเหมือนกันนะเราอ่ะเมื่อกี้
5: น้องสอง
6: อ
5: ยากอ
6: ี
5: แหลกอ
6: ีน้องสองกงกิ๊ก
3: คือน้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณพ่อคือพญามัจจุราชของบ้านคือขนาดนั้น
0: เขาทะเลาะกันหรือทำอะไรอยู่แล้วพ่อเดินมาปั๊บเงียบหยุดทุกอย่างหยุด
4: แล้วทุกวันนี
0: ้ฮะ
4: ทุกวันนี
0: ้มืดเจอ
5: ท
0: ุ
5: กว
0: ัน
5: นี้ไม่ทะเลาะกัน
4: ไม่เงียบแล้ว
7: แล้วบ้านที่มีใครเป็นพยามาตุลาการ
4: ยังกล้าถามอีกหมอขนาดนี้ยังกล้าถามอีกแล้วใครเป็นพยามาตุลาในบ้าน
5: ของพี่เมียถ้าวันนี้กลับไปคุณยายได้ดูเทปนี้ค
8: ุณยายตายแล้วอย่าให้ดูเลยค่ะ
5: ยายจะว่าอย่างไรบ้าง
0: ได้โปรดไว้ชีวิตพี
8: ่ไม่แต่แม่คุณแม่ดีขึ้นคุณแม่ไม่ใช่ดีขึ้นตัดแต่คุณแม่คือเห็นว่าเราเมื่อก่อนเราเกรงตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเข้าถึงแล้วจับแต่ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเฟรนด์ลี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มอยู่กับแม่แล้วหายใจได้ เปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เป็นครูแล้วก็ดูแลเด็กคนอื่นแล้วคุณแม่อาจจะเห็นจากเด็กคนอื่นแล้วก็เลยแบบอาจจะลงโทษกับลูกไปเยอะไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้บรรยากาศมันก็หายตึงเครียดนิดนึงค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยขจาวต้นไม้ประจำจังหวัดลำปางขจาวเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏในตำนานเล่ากันมาว่าชาวลัวชื่อลัวอ้ายก่อนได้นำกิ่งขจาวใช้เป็นไม้คานหาบกระบอกน้ำผึ้งมะพร้าวและมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จมาประทับณสถานที่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดพระธาตุลำปางหลวงจากนั้นได้อธิษฐานนำปลายไม้ขจาวปักลงในดินไม่นานเกิดแตกกิ่งก้านสาขาเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งด้วยความเชื่อว่าขจาวเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีประโยชน์และสรรพคุณทางยาจึงนำมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขจาวมีชื่อเรียกตามภาคและจังหวัดต่างๆเช่นภาคกลางเรียกว่ากระเจากระเฉาภาคใต้เรียกว่ากระเจาะขจาวจังหวัดนครพนมเรียกว่าภูขาวจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่ามหาเหนียวจังหวัดเชียงรายอุดรธานีและชัยภูมิเรียกว่าหางขาวเป็นต้นต้นขจาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เปลือกสีน้ำตาลอมเทาใบรูปหรี่ป้อมโคนใบมนหรือป้านปลายใบเรียวแหลมออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมผลเป็นรูปโล่แบนมีปีกบางล้อมรอบบริเวณปีกมีลายเส้นออกเป็นรัศมีโดยรอบขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดขึ้นในดินทุกชนิดต้องการน้ำปานกลางทนแล้งมีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยต้นขจาวเป็นไม้เนื้อแข็งมีเปลือกหุ้มต้นที่เหนียวมากมีกลิ่นเหม็นเขียวนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นปลูกให้ร่มเงาทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆทำพันท้ายปืนเปลือกใช้ทำกระดาษทุบทำเป็นเชือกหยาบๆและยังใช้เป็นยาแก้ปวดตามข้อรักษาโรคเรื้อนสุนัขใบซึ่งมีกลิ่นฉุนและมีความร้อนช่วยป้องกันตัวไรในสัตว์เลี้ยง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแคร

ก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั่นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใ
0: ช่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค
0: ือมันฉุดหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะใช่ไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ผักกาดหินไหม
1: ค
0: ือกินมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได
1: ้
0: ตัดทดต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวเบลเลอร์เทอร์เลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: แบบติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยที่พื้นเนี่ย

0: ทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
2: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
2: แตกหัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันแล้ว
2: มันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
2: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนา
2: ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีนี่ใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เรียกผมหน้าลงไปเริ่มเทิมเลยอ่ะโอ้สมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
2: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
2: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
2: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
2: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ยขอบคุณ
2: แก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
2: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มาก
3: ผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
0: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
2: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอม2ชนิดถูกมั้ยแม
2: ่ค่ะ
0: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
2: หอมแดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
2: หอมแบ่ง
0: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
2: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
2: ขายต้น
0: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
2: ขายหัว
0: ขายหัว
2: ก
0: ็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
2: ใช่
0: เหมือนกัน
2: แต่ว่าไม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
0: คนๆนะแม่เนาะ
2: จ้ะ
0: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
2: พอดีเลย
0: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
2: ได
0: ้ก็ได้
2: แต่ว่าก็เสียดาย
0: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
2: เสียดายไว้
0: เก็บไว้ขายดีกว่านะ
2: ไว้ขายดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของ
2: เจ้าของ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่
3: นอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำ

0: ให้ชิมค่ะหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะแ
1: ม
0: ่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ใหญ่ใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิระวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เออหรอพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดใบเยอะเท่าไหร่นะคะทำไมล่ะแม่
1: มันมีเยอะ
0: พอเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
1: หัวเดียว
0: เต็มกระด้งผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
1: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแตะๆดูว่ามันได้ไหม
0: ชิม
1: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะเหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะ
1: ล
0: ้างเกลือออก
1: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะคะ
1: มันเห็ดง่าย
0: เห็ดง่ายคือหมาย
1: ถึงทำง่าย
0: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
1: ไม่ค่อยมันค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
1: อ๋อ
0: คือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
1: พี่เการ
0: สชาติก็เหมือนกัน คืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
1: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำในข้าวกินเลย
2: หินนึก
3: ทำเปลือย
4: เค็มเหรอใส่ไรเทีย
3: เขายังไม่ได้ล้างออกชิมทำไมเนี่ย
0: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
5: พ่อคือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3 วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
5: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
6: พร้อมไหมคะแค่นี้

0: ษาประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
1: เข้า
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: จานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้ง่าย
2: เปรี้ยวเค็มนะคะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
0: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
3: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะ
0: ตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
1: กระด
0: ู
1: กหมูจะจ้ะ
0: มันจะนัวเนาะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใส่ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยน
1: ั
0: ว
1: นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: เลยจ้าไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะแล้วหนูก็คาวๆหน่อยเนา
1: ะ
0: แต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เ
0: นี่ยเดือดจับเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนา
1: ะแม่ก็ใส่ไอ้ผักดัดดองไปเลย
0: ผักดัดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิ้มเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะ
1: ค
0: ่ะให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ไม่ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
3: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
3: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
0: มากหลาย

0: ีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เนาะ
1: ต้มสุก
0: แต่พี่โรจน์ปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมาก
0: อ่ะอร่อยมากเลย
2: อร่อยมาก
0: นัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
3: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: ับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาเลยดีเนี่ยตายยางอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: สี่
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะต้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกันไม่เรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาผักกาดเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ดูว่าอะไร
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสะเดาเทียมต้นไม้ประจำจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนล่างภูมิประเทศมีทั้งพื้นที่ลาดเชิงเขา

ที่ภูเขาและพื้นน้ำพื้นที่ราบลุ่มตอนในพื้นที่ชายทะเลและเกาะป่าไม้มีทั้งป่าดิบชื้นเชิงเขาป่าดิบชื้นในพื้นที่ต่ำและป่าดิบเขามีพันไม้เด่นๆเช่นตะเคียนทองตะบากทองและที่สำคัญคือเสดาเทียมซึ่งเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสงขลาเสดาเทียมเป็นต้นไม้ที่ขึ้นทั่วไปทางภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปและที่จังหวัดสงขลาบริเวณป่าแดงและป่าเบญจพรรณที่ค่อนข้างแห้งแล้งนับเป็นไม้บุกเบิกในที่แล้งได้ดีส่วนมากพบขึ้นอยู่ตามเรือกสวนไร่นามีชื่อเรียกต่างๆในภาคใต้บางแห่งเรียกว่าต้นเทียมไม้เทียมเสดาช้างและเสดาใบใหญ่ก็เรียกเสดาเทียมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โตเร็วลำต้นสูงตรงมีกิ่งก้านน้อยในป่าธรรมชาติสูงได้ถึง40เมตรเปลือกต้นเรียบเมื่อมีอายุมากขึ้นเปลือกจะแตกล่อนเป็นแผ่นสีเทาปนดำเรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างโปร่งใบเป็นใบประกอบแบบขนนกใบย่อยขึ้นเยื้องสลับกันเล็กน้อยจำนวน 7-11 คู่รูปใบไม่ได้สัดส่วนค่อนข้างเบี้ยวปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นฐานใบเบี้ยวไม่เท่ากันขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยยกเว้นขนาดที่ยังเป็นกล้าไม้ขอบใบจะหยักคล้ายฝันเลื่อยเนื้อใบหนาเกลี้ยงสีเขียวเป็นมันในราวเดือนมีนาคมเสดาเทียมจะออกดอกเป็นช่อเล็กๆตามง่ามใบหรือปลายกิ่งมีสีขาวอมเขียวอ่อนเมื่อดอกบานมีสีขาวผลมีรูปทรงกลมถึงรูปรีมีสีเขียวเมื่อสุกมีสีเหลืองและจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อผลแก่ในราวเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเนื่องจากเป็นไม้โตเร็วอายุ 10-12 ปีสามารถแปรรูปนำมาใช้สร้างบ้านและทำเครื่องเรือนและไม้แกะสลักได้ดีทุกส่วนของต้นเสดาเทียมมีประโยชน์ทางยาทั้งสิ้น

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยนะครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันหักมันละ2 3รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช
2: ่ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
3: ีความ
2: ทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วย
2: นะแล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ
4: อ่อน

0: เดี๋ยวเขาจะแย่งผมด้วยครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: ชอบอันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อชอบไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือเฉาะไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่แต่เราเคาะนี่มันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อไม้ไป
1: คร
0: ับ
1: โอเคค่ะ
3: สี่ครับสี่ร่องครับ
0: ใช่ครับใช่ใส่สามตัวก็ได้แต่สี่ตัวมันจะดีกว่า

0: อันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ตัวรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนจะว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณห้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยมั้ยเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: รวมถึง
2: ตะป
3: ู
2: ที่มันคลอนแล้วใช่ใช่ใช่ต้องทิพย์ช่วยช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเนี่ยนะ
1: ครับคือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อใช้เป็นบัน

0: ละ
1: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
0: ไปงดไปงดแล้วไปงดหลังชิ้นเลยโอเคได้เ
1: จาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาให้ใช่เหรอวะ
3: ไม่ใช่นะ
2: ปีไม่ได้ผุปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลยนะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำเนียอะไรก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดุดดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดด
0: เออใช
1: ่
0: อันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที
1: ่ใช่
2: รอ
1: ยตะปูที่ติดตั้งไว
0: ้แล้วก็นี่
1: ก
0: ็ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค
0: ือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรบ้าง
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้ามันจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: ชนมันจะเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
1: ไม่ถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเนาะคงไว้เหมือน
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay. คือเราทำบันไดด้วยใช่ไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเนี่ยต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยบันไดเน
1: ี่
2: ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช
1: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นมาเนี่ยปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะ
1: ถึงไ
0: งตึงไปอย่างงี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: เราก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันได
1: ค่ะ
2: นะฮะแล้วขยับมีอะไรอีกข้างบนนี้
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก่อนป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิด
1: ประตูยี้อีก
0: นะคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเนี่ยเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นี่
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนผุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก็
2: แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: เข้าไปรา
2: ชการ
0: เนี่ยต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอาไปจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับตอนนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณอะไรครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขขี้นะคร
1: ับ เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขขี้หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านนี่คือเลขขี้หมด
1: ใช่ครับต้องเป็น

0: ู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินของเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องมังคิดและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
0: คราวที่แล้วในรายการช่างประจำบ้านนะครับเราได้คุยไปถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้านและการตรวจสอบว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็มีการเมนชั่นถึงเรื่องขึ้นมาก็คือเรื่องของสายดินเราอยากจะมาเจาะเน้นลึกล้ำหน่อยว่าสายดินนี่มันต้องทำยังไงนะมันถึงจะรู้ว่ามันมีจริงๆแล้วมันปลอดภัยได้อย่างไรหลักการทำงานรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ย
4: มีข้อกฎหมายด้วย
0: อันนี้ไม่ต้องถามผมไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการไฟฟ้าดีกว่า
5: สวัสดีครับผม
0: ครับโอเคนี่นะครับอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะฮะสายดินนี่มีความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีข้อกฎหมายบังคับด้วยใช่ไหมว่าต้องมี
5: ใช่ครับอันนี้ก็ความสำคัญของหลักดินจริงๆอ่ะก็คือการให้ไฟฟ้าไหลไปทางดินมากกว่าทางคนหรือไปทางดินเลยถ้าสายดินเราดีพออ
0: ันนี้ผมถามส่วนตัว
5: ครับผม
0: หลายคนต้องสงสัยสายดินเดินยังไง
5: สายดินเดินยังไงหลักการง่ายๆคือเราเห็นสายไฟเราไหมสายไฟเรามี2เส้นถูกต้องไหมครับมีสายไฟคือลึกลายแล้วนิวตันแล้วกราวอยู่ข้างในซึ่งสายกราวเนี่ยจะเป็นตัวนำที่ดีกว่าจะเป็นทองแดงเล็กๆจะเก็บรับทองแดงเพื่ออย่างที่บอกว่าหลักการไฟฟ้าคือความต่างศักย์สูงมหาความต่างศักย์ต่ำ
0: ศักย์สูงต่ำ
5: ถ้าศักย์ต่ำก็คือทองแดงเนี้ยสายเราเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับมันจะวิ่งหาทองแดงมากกว่าเห็นไหมครับหลักการก็วิ่งไปทางกราวมากกว่าถ้ามันรั่วใช่ครับหลักการง่าย
0: ๆตัวเป็นตัวล่อตัวดูด
5: ใช่ครับ
0: กระแสที่มันเกินออกมาให้ลงไปที่ไหนพ
5: ี่ลงไปที่พื้นดินเลย
0: มันลงไปที่ดินได้ไงพี่
5: ตามชื่อเลยก็ถ้าเรามีหลักกราวครับเขาเรียกหลักดินนะครับ
0: มันต้องมีหลักดิน
5: หลักดินใช่ซึ่งปกติบ้านหรือคอนโดหรืออะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีหลักกราวอยู่
0: ใช่ไหม
5: ฮะใช่ครับ
0: มันลักษณะ
5: แท่งเหล็ก
0: แท่งเหล็ก
5: ทองแดง
0: แท่งทองแดงยาวแล้วก็เสียบไว้ในดิน
5: ใช่ปัก
0: ให้ลึกเลยลึกเหมือนกันอ่ะ
5: ยิ่งลึกยิ่งดี
0: นี่ไง
5: ยิ่งลึกยิ่งดี
0: ใช่
5: ค่าความต้านทานดินเนี่ยยิ่งลึกยิ่งต่ำถ้าต่ำปุ๊บอย่างที่บอกต่างศักย์สูงลงได้ต่ำมันจะวิ่งแหม่ทางนั้นมันจะไปหาต่ำที่ดีที่สุดระยะทางไม่มีผลครับผม
0: แล้วดินเดี๋ยวนะพี่แล้วดินที่เขาเสียบไอ้หลักเนี่ยมันต้องอยู่นอกอาคารไหม
5: ควรครับผม
0: ผมเคยเห็นบางที่มีทำคอนโดข้างล่างมีสวนเหมือนล้อมครอบปูน
5: อ่
0: ะแล้วก็มีดินแล้วก็เห็นสายไฟวิ่งมาเลยแล้วก็มีหลักเนี้ยเสียบลงไปในดินตรงน
5: ี้ประเด็นคือดินนั่นอยู่ในอากาศครับไม่อยู่บนดินพื้นล่าง
0: ไม่ใช่
5: ประโยชน์เลย
0: นี่ไงมันนำลงไปก็ลงเข้าไปอยู่ที่เดิม
5: มันมีประโยชน์ครับผมเพราะดินน่ะคือพูดถึงพื้นโลกครับผม
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่อย่างนี้แล้วมันเจอหลักดินอะไรแบบนี้ดูประหลาดๆอย่างเงี้ยก็
5: อันตราย
0: ไม่ได้รับอันตรายแน่นอนนะฮะ
5: จริงๆคืออย่างที่ทุกวันนี้บางบ้านหรือบางที่อยู่อาศัยบางที่เขาประยุกต์ในการที่มีเหล็กเส้นของบ้านหรือที่เป็นเหล็กอะไรที่เป็นต่อเข้าโครงบ้านนะเขาต้องมีการปักเข้าไปในพื้นดินตรงนั้น
0: อ
5: ย่างโครงการบ้านที่ก่อสร้างทุกวันนี้บางครั้งเขาจะติดจากตรงนั้นก็
0: ม
5: ีครับผมเพราะมันจะเข้ากับโคร
0: งแล้วมันใช้ได้ใช่ไหม
5: ถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องดูค่าความต้านทานดินที่อยู่ตรงนั้นนะเป็นยังไง
4: ว่ามันถ้ามันลงไปลึกมากก็อาจจะได้
5: ใช่จริงจริงจริงทุกวันนี้อย่างเวลาเข้าอยู่อาศัยหรือตรวจรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีการเทสตรงนี้ด้วยจับวัดเลยว่าตรงเห็นของเรามีปลั๊กสามตาเนี่ยจะมีรูเล็กๆเห็นไหมครับจะมีเครื่องหนึ่งที่ไปเขาเรียกว่ากราวมิเตอร์ครับนั่นแหละก็ไปเทสดู
0: เช็คกราว
5: ดูว่าให้ต่ำที่สุดประมาณนี้ครับซึ่งมาตรฐานในที่อยู่อาศัยประมาณไม่เกิน50โอห์มนะถ้าเสาไฟฟ้าก็ไม่เกิน25นี้สุดก็ประมาณ5โอห์ม
0: โอเค
4: ไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนเลย
0: เนี่ยไม่ต้องถามไงผมต้องถามแทนคุณผู้ชมว่าเฮ้ยคือมันหลักการทำงานยังไงเพราะหลายคนมีดินมีกราวก็แค่มีสาย3สายแล้วก็ใช้ได้แล้วเหรอ
5: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดมีสาย3สายทั้งบ้านแต่ไม่มีหลักดินปากตรงเลยใช่ไหม
5: ใช่ครับมันก็แค่ลอยอากาศไม่มีอะไรเลย
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเบื้องแรกเลยคือต้องดูว่ามีหลักดินหรือเปล่าแล้วหลักดินนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่า
5: ใช่
0: ระยะในการปักลงไปดินนั้นลึกดีพอหรือเปล่า
5: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมฮะอ่ะเราก็มีหลักดินเรียบร้อยนะในบ้านสายไฟต่างๆมี3เส้น
5: 3เส้น
0: สามเส้นรวมทั้งมีกราวเรียบร้อย
5: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อ
5: เราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างเป็นโลหะถ้าเราแตะแล้วโดนไฟดูดแปลว่าหลักดินนั้นไม่ได้มาตรฐาน
0: ไฟรั่ว
5: หรือไม่มีหลักดินเลยทีนี้ปุ๊บเรามามองหลักการอีกทีว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเราต้องผ่านอะไรเบรกเกอร์ถูกต้อง
0: เบรกเกอร์เบรกเกอร
5: ์นี่เราติดเบรกเกอร์ปุ๊บยังไม่จบนะถามว่าเบรกเกอร์ตัดไฟได้ไหมได้แต่เราโดนไปแล้วหนึ่งทีนี
0: ่โดนท็อปไปแล้ว
5: โดนไปแล้ว
4: มันตัดหลังจากที่มีการแบบช็อต
5: ไปแล้วถูกต้องครับถึงได้ตัดแต่ยังมีอุปกรณ์นึงเขาเรียกอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้านะครับมีทั้งไฟฟ้ารั่วและโดนดูด
0: โดนด
5: ู
0: ด
5: แล้วอุปกรณ์เนี้ยมันเป็นการที่เตือนกับทางหลักดินนะว่าติดตั้งอุปกรณ์เนี้ยต้องมีหลักดินหลักดินมันจะเตือนเลยว่านี่มีการรัดวงจรเข้าหลักดินมันถึงได้ตัดในวงจรนั้นอุปกรณ์นี้เลยตัดได้ไวกว่าพวกเบรกเกอร
0: ์หมายถึงว่าเจ้าตัวที่เป็นตัวตัดฉุกเฉินเน
5: ี้
0: ย
5: ม
0: ันต่อดินโดย
5: ต่อเข้าโดนดินโดยตรง
0: นะสำคัญนะ
5: ครับ
0: ผู้ชมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหลักดินหรือว่าใครยังไม่สนใจเรื่องแบบสายกราวสายดินเน
5: ี่
0: ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณติดเบรกเกอร์ไปยังไงมันก็โดนช็อตหน่อยนึงอ่ะ
5: ใช่ครับ
0: มันจะมีการจืดนิดนึงแล้วมันค่อยตัดถูกไหม
5: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคุณติดเจ้าตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันจำเป็นต้องมีหลักดินเพื่อให้ทำงานครบ
5: ถูกต้องครับผม
0: โอเค
5: มาตรฐานชัดเจนเลยครับตรงนี้ครับผม
0: เรื่องของกฎหมายเลยต้องพูด
5: คือกฎหมายเนี่ยต้องพูดตรงว่ามันอยู่ในการขั้นตอนก่อสร้างคือกฎหมายแค่บอกว่าคุณต้องมี
0: บังคับว่าต้อง
5: มี
0: ก็แปลว่าสำคัญ
5: ใช่ถึงแม้จะเป็นบ้านเก่าที่สมัยก่อนไม่มีพวกนี้มันมีก็ต้องทำ
4: ก็ต้องทำ
0: จำเป็นต้องมีเพิ่ม
5: ต้องมีเพิ่ม
0: ติดเพิ่มยุ่งยากไหมถามจริง
5: ถามจริงว่ายุ่งยากไหมต้องพูดตรงว่าก็ยุ่งยากระดับหนึ่ง
0: นี่ไง
5: ครับต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาติดตั้งเพราะมันมีทั้งสเปคมาตรฐานชัดเจนสายไฟเท่านี้คุณใช้ไฟเท่านี
0: ้
5: ใส่กราวเท่านี้ใส่ดินเท่านี้ประมาณนี้ครับครับผมจะม
0: ีซึ่งมีมาตรฐานชัดเจนที่
5: มีชัดเจนครับผม
0: สามารถเช็คได้ที่ไหนบ้างฮะ
5: เช็คก็คือการฟ้าสูงผ้าก็รับเว็บไซต์ได้เลยครับ
0: เข้าทะเบียนได้เลย
5: หรือโทรสอบถาม1129นะครับสอบถามเรื่องการใช้หลักดินหรือกราวได้ครับ
0: มีคอลเซ็นเตอร์
5: ใช่ครับ
0: เบอร์เลยนะ
5: 1129ครับ
0: เบอร์เลยนะ
5: 1129ครับ
0: 1129
5: ครับผม
0: โทรไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆให้คุณได้ดูทั้งเรื่องคอลเซ็นเตอร์แล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยเข้าไปดูได้ครับพร้อมช่วยคุณ
5: ใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณพี่นายมากนะ
5: ครับผม
0: ขอบคุณครับผมครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook นะฮะช่างประจำบ้านเลยนะครับส่งทั้งปัญหาแล้วก็ส่งภาพเข้ามาให้ชัดเจนนะฮะ
1: เราส่งเข้ามา
0: ใช่เราก็จะได้ดูได้ถูกจุดว่าปัญหาเกิดได้อย่างไรนะฮะแล้วก็หาทางแก้กันไปนะครับวันนี้ผมพี่บ้านและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับ

0: จะพูดถึงความแห้งแล้งของไทยเราทุกคนก็คงคิดถึงภาคอีสานและภาคกลางตอนบนที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบมีอุณหภูมิสูงจากแสงแดดตลอดฤดูกาลในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพของชาวอีสานว่าจะมีวิธีหาอาหารได้อย่างไร
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเมืองไทยที่มีลักษณะประเทศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์อย่างมากครับรวมไปถึงเอกลักษณ์และมรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองครับโดยเฉพาะอีสานนะครับที่มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงและมีความแห้งแล้งอย่างมากจะมีวัตถุดิบอะไรที่เราสามารถนำมาเป็นอาหารได้ไปติดตามกันครับ

0: แห้งแล้งที่เกิดจากแสงแดดที่ช่วงฤดูร้อนอันยาวนานของเมืองไทยทำให้ต้นไม้ผืนดินขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงและแห้งเหี่ยวตายไปเป็นพื้นที่กว้างทำให้การหาอาหารนั้นทำได้ยากแต่ยังคงมีวิถีดั้งเดิมที่ใช้ดำรงชีพกันได้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยครับว่าจะมีวิธีการหาอาหารของชาวไทยอีสานนั้นอะไรบ้างครับ
1: เนี่ยครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีฟางนะครับหรือการเก็บเกี่ยวนะครับของชาวนาเนี่ยนะครับจะปล่อยให้ต้นข้าวเนี่ยแห้งตายไว้แบบนี้เมื่อมีการปกคลุมพื้นที่นะครับจะทำให้ดินด้านล่างเนี่ยมีความเย็นกว่าจุดอื่นๆครับและก็เป็นที่อาศัยของหอยนะครับที่จะมาหลบความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะฮะ

เนี่ยนะครับคือหอยนะครับหอยนะครับถ้ามีตัวอยู่ข้างในเนี่ยนะครับฝาจะปิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ไม่มีฝาแล้วก็อยู่ด้านบนของผิวดินแปลว่านกได้เอาไปกินหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถหาหอยแบบนี้ได้ในพื้นดินแห้งแล้งแล้วก็ถ้าหาได้ในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็เพียงพอนะครับต่ออาหาร1 มื้อของเราครับ

0: มีบางพื้นที่ที่ชาวบ้านนะครับยังคงเก็บไว้เป็นป่าชุมชนที่จะเป็นแหล่งอาหารและยังมีจำพวกสัตว์และพืชผักนะครับที่จะนำมาใช้เป็นอาหารได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างครับ
1: ความแห้งแล้งที่คนยุคอดีตได้เผชิญกันมาอย่างยากลำบากแม้กระทั่งทำการเกษตรก็ยากยิ่งหาอยู่หากินก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่การเวลาผ่านไปคนอีสานจึงได้เริ่มสร้างพื้นที่ป่าชุมชนไว้สำหรับพึ่งพาร่มเงาหลายจุดเพื่ออาศัยผลผลิตจากต้นไม้เป็นอาหารหรือเป็นสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆได้นั่นเอง
0: และนี่ก็เป็นวิถีชุมชนนะครับเป็นวิถีที่ชาญฉลาดมากนะครับที่ชุมชนได้ทำป่าซึ่งเป็นป่าชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เป็นแหล่งในการหาอาหารนะครับอย่างเช่นในบางฤดูนะครับก็จะมาหาเห็ดแล้วก็ได้อาศัยร่มเงานะครับรวมไปถึงสรรพสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูครับว่าเราจะได้อะไรจากป่าแห่งนี้บ้างครับ

ช่วงที่เรามานะครับก็เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับผมก็เดินหาเห็ดไม่มีนะครับซึ่งไม่ใช่ช่วงฤดูที่จะหาเห็ดได้แล้วก็สัตว์นะครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชุมชนนี้ที่เห็นก็น่าจะเป็นพวกกระรอกนะครับหรือนกนะครับมีเยอะมากเลยครับแต่การที่เราจะล่าสัตว์พวกนี้เพื่อมาทำเป็นอาหารนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนนี้นะครับผมก็ไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลยเดี๋ยวไปดูด้านนอกแล้วก็ไปหาอาหารกันต่อครับและก่อนที่เราจะไปหาวัตถุดิบมาเป็นอาหารเราจำเป็นต้องมีเหยื่อนะครับเหยื่อนั้นนะครับที่เราจะหาได้ในพื้นที่ทุ่งนาหรือพื้นที่แห้งแล้งแบบนี้และในเวลากลางคืนนะครับเราสามารถหาเหยื่อได้สิ่งหนึ่งนั้นก็คือเขียดนั่นเองครับและวิธีการที่เราจะจับเขียดด้วยมือเปล่านั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะในพื้นที่กว้างแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับวิธีของชาวบ้านนะครับที่เขาได้ทำเครื่องมือในการช่วยจับกันวันนี้เราเอาของจริงมาให้ดูเลยนะครับโดยเฉพาะวัสดุนะครับที่หาได้ง่ายๆนะครับก็เป็นท่อ PVC เพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาที่เราใช้กดไปที่พื้นนะครับมันจะสะดวกกว่าถ้าเกิดว่าไม้ตรงเนี่ยเราจะต้องนอนแบบนี้แล้วตัวเราต้องย่อนะฮะแล้วอาจจะต้องใช้มือจับเราจะใช้ท่อ PVC ลนไฟค่อยๆลนแล้วก็ค่อยๆดัดนะครับให้งอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นอาจจะใช้มีดบากนะครับตรงบริเวณปลายนิดนึงครับค่อยๆบากไม่ให้แตกนะครับเพื่อที่จะใช้ขวดนะครับเวลาเสียบเข้าไปมันจะมีความแน่นหนามากแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเราจะเตรียมขวดน้ำนะครับมา1ใบและผมจะใช้มีดตัดตรงบริเวณนี้นะครับตัดเอาละครับเราก็จะได้ขวดเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเวลาเรามาสวมใส่เข้าไปเนี่ยนี่นะครับเมื่อเราได้ขวดที่นั่นเป็น2ชิ้นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะใช้มีดเจาะตรงบริเวณใกล้ๆก้นขวดมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตรงบริเวณปากของขวดนะครับอีกขวดนึงนะครับเพื่อมาทำกลวยนะครับเพื่อจับเขียดนั่นเองนี่คือลักษณะของกับดักนะครับในการจับเขียดนะครับเมื่อเวลาเราใช้ตัวนี้นะครับคุบตัวเขียดนะครับเขียดจะกระโดดเข้าไปที่รูนี้นะฮะและอยู่ในนี้ออกมาไม่ได้และนี่นะครับที่ผมบอกว่าตรงบริเวณปลายของ

ท่อ PVC เนี่ยจำเป็นต้องลนไฟและทำให้งอไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราเดินถือนะครับจะสามารถตะคุบกับพื้นได้แบบนี้โดยที่คุณยืนอยู่ไม่ต้องก้มมันจะทำให้การจับนั้นรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แรงน้อยด้วยนะครับสำหรับคนจับแต่ตอนนี้นะครับผมได้เอาอุปกรณ์นะครับที่เราได้เตรียมไว้นี่คืออุปกรณ์การจับเขียดนั่นเองครับเราจะใช้เขียดนะครับเพื่อไปเป็นเหยื่อล่อปลาแล้วก็ตรงบริเวณทุ่งนาพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้นะครับตามดินแตกตามร่องดินต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามีเขียดอยู่เต็มไปหมดเลยและวิธีการหาก็คือเราจะใช้ไฟฉายนะครับส่องไปที่พื้นและถ้าเกิดว่ามีแสงกระทบก็คือดวงตาของเขียดนะครับหรือจิ้งหรีดนั้นเราจะมองเห็นได้ในระยะไกลเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวเขียดได้แล้วก็ใช้เครื่องมือนี้จับแบบง่ายๆเลยครับ

และเราก็ได้เขียดนะครับมาเยอะมากเลยครับเนี่ยฮะจับได้ง่ายมากจากอุปกรณ์นะครับที่เราทำขึ้นมาเองง่ายๆเลยครับเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเอาไปกินก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปเป็นเหยื่อในการจับปลาตัวใหญ่ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาดูอีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตของชาวบ้านหรือชาวอีสานกันครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาจะเห็นสระน้ำกระจายอยู่ไปทั่วเลยนั่นคืออีกหนึ่งวิถีของชุมชนนะครับก็คือปราชาวบ้านเขาได้มีการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งครับสระนั้นอาจจะทำด้วยฝีมือมนุษย์หรือจะเป็นสระจากธรรมชาติและสระน้ำนะครับเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยครับในยามหน้าแล้งและสิ่งที่ชาวบ้านนิยมทำที่สุดก็คือการใส่เบ็ดนั่นเองครับโดยคันเบ็ดนะครับจะใช้ไม้ไผ่เหลาแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกกับเชือกไนลอนซึ่งมีความเหนียวและผูกกับตัวเบ็ดครับและที่เรารู้นะครับก็คือในสระน้ำแห่งนี้มีปลาดุกแล้วก็ปลาช่อนครับโดยลักษณะที่สายนะครับปลาช่อนจะเป็นปลาที่มีพฤติกรรมล่าเหยื่อครับและเหยื่อที่เราจะใช้ต้องเป็นเหยื่อที่มีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียดที่อยู่ในมือผมนี้นะครับหรือจะเป็นลูกปลาหมอลูกปลากระดี่ก็ได้นะครับส่วนปลาดุกและปลาไหลเนี่ยจะกินเหยื่อที่ตายแล้วไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนนะครับหรือเขียดที่ตายแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่เหยื่อทั้ง2ประเภทครับแล้วเราไปลงมือกันเลยครับวิธีการใส่เบ็ดนะครับเราก็จำเป็นนะครับที่จะทำเบ็ดมากกว่า1อันครับนั่นคือการเพิ่มโอกาสที่คุณจะจับปลาได้นะครับแล้วเราก็จะวางเบ็ดแบบนี้บริเวณริมน้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ทั้งคืนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้าก็กลับมาดูอีกทีนึงครับ

0: ในพื้นที่ทุ่งนาเป็นที่ราบกว้างใหญ่นั้นสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือแหล่งน้ำนั่นเองครับเราจะเห็นว่ามีบ่อน้ำถูกขุดด้วยฝีมือของมนุษย์มากมายเพราะในอดีตนั้นบ่อน้ำธรรมชาตินั้นได้แห้งไปหมดแล้วจากสภาพอากาศที่ร้อนอย่างยาวนานนั่นเองดังนั้นเพื่อการดำรงชีวิตในพื้นที่แห้งแล้งให้เราตามหาแหล่งน้ำให้ได้เร็วที่สุดครับสัตว์ประเภทกบนั้นจะสามารถหาเป็นอาหารได้ในทุกฤดูกาลโดยจะมีวิธีการหาที่แตกต่างกันไปตามสถานที่โดยในตอนนี้เราจะต้องหารูที่มีป่าหรือกบอาศัยอยู่โดยมีวิธีการที่คุณแบงค์ภาคินทำดังต่อไปนี้ครับ
1: เราเจอรูแล้วครับตรงบริเวณริมสระนะครับก็จะเห็นว่ามีรูอยู่เยอะมากเลยครับการที่เราจะหาปลาหรือว่าปูเนี่ยนะฮะรูเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในน้ำนะครับจะมีโอกาสที่จะเจอปลาหรือเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปค่อยลองลงไปดูฮะเราค่อยๆสังเกตนะครับรูที่อยู่ตรงน้ำเนี่ยอาจจะได้ปลานะครับหรือได้ปูหรือตัวอะไรไม่รู้นะครับอาจจะต้องลองลุ้นดูนะครับว่าในรูนี้มีตัวอะไรอยู่วิธีการนะครับเราจะใช้มือนะครับล้วงเข้าไปจนสุดอุ้ยลึกมากครับเจอแล้วครับไม่รู้ตัวอะไรแต่ลื่นๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นกบนะครับโอเคเรียบร้อยได้แล้วครับฮ่าตัวมันเริ่มเลยอันนี้คือกบนะครับตัวใหญ่มากเนี่ยนะฮะวิธีการที่เราจะหาอาหารจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะใช้แขนนะครับหรือมือล้วงไปในรูเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวไปสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ารูที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะเจอก็จะเป็นสัตว์ประเภทปลานะครับกบนะฮะหรืออาจจะเป็นงูน้ำก็ได้นะครับสัตว์เหล่านี้เนี่ยสามารถใช้เป็นอาหารเพื่อยังชีพได้ในเวลาที่คุณจำเป็นจริงๆนะครับในเพื่อการตัวรอดครับในตอนนี้นะครับเราจะมาทำกับดักในการจับหนูกันครับหนูนะครับที่เราจะใช้จับนั้นอยู่ในพื้นที่ทุ่งนาซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งโดยเฉพาะในฤดูแล้งแบบนี้วิธีการดักหนูคือวิธีของชาวบ้านที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาการใช้เครื่องมือในการที่จะช่วยจับหนูให้สะดวกมากขึ้นและตอนนี้ผมขอนำวิธีที่เป็นการประยุกต์ใช้นะครับในยุคปัจจุบันด้วยและวิธีที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่เพียงพอในมือผมนะครับก็คือเป็นไม้ไผ่นะครับที่เราใช้เหลามาโดยประมาณนี้ครับส่วนของบริเวณปลายของไม้นะครับเราจะเหลาให้มีความแหลมนะครับแบบนี้ครับทีนี้วัสดุนะครับที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ก็คือยางรัดผมนั่นเองนะครับลวดนะครับลวดแบบนี้นะครับที่เราจะนำมาใช้เป็นบ่วงนะครับที่จะจับหนูวิธีการทำบ่วงนะครับตรงปลายนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยนำมาบิดเป็นขดแล้วก็มีห่วงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับและเราก็นำปลายด้านนี้มาสอดแล้วมาดูหัวใจสำคัญนะครับในการทำกับดักกันก็คือในมือผมนี้นะครับมีลักษณะเป็นวงแหวนครับนี่คือวัสดุที่เรานำท่อน้ำ PVC มาใช้นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ในประเทศไทยของเรานั้นหาง่ายมากๆนะครับเมื่อเราตัดมาเป็นวงแหวนขนาดเล็กอย่างนี้นะครับเราก็นำลวดนะครับมามัดนะครับนี่เห็นไหมฮะจะปล่อยอันนี้แล้วก็หมุนฮะ ังจากนั้นเราก็นำยางนะครับมาโอเคเมื่อเราผูกยางแล้วก็ลวดของเรานะครับไว้ที่วงแหวนแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราก็นำไม้ที่เราเหลาไว้นะครับมาผูกไว้ประมาณช่วงนี้นะครับโอเคนี่ถือว่าแน่นขึ้นละมาดูกันครับการทำงานของกับดักของเรานะครับนี่คือลักษณะนะครับของกับดักนะครับเห็นไหมครับและนี่ก็คือกับดักนะครับที่เราจะใช้ในการจับหนูในวันนี้เพื่อมาเป็นอาหารเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับที่มีการพัฒนาเครื่องมือของตัวเองในการจับสัตว์ที่อยู่ในทุ่งนาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงที่หาอาหารได้ยากเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตครับเดี๋ยวเราจะไปลองวิธีนี้กันดูครับและนี่ก็คือรูนะครับของหนูนานั่นเองครับก็เป็นวิธีของปราชญ์ชาวบ้านนะครับที่เขาได้เรียนรู้พฤติกรรมของหนูกันมาเนี่ยโดยเขาจะหาเส้นทางนะครับที่หนูนั้นเนี่ยเดินเป็นประจำและวิธีการที่เราจะปักกับดักนะครับเราจะต้องให้บ่วงนะครับสูงพ้นจากพื้นดินสักประมาณ2เซนติเมตรนะครับเมื่อเราเห็นเส้นทางที่หนูวิ่งนะครับการที่เราใช้กับดักนะครับในการปักนะฮะก็จะต้องดูว่าเส้นทางนั้นต้องเป็นทางบังคับนะครับที่จะทำให้หนูเนี่ยไม่สามารถวิ่งไปในจุดอื่นได้นะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็จะวิ่งตรงมาที่กับดักของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามาปักแบบนี้นะครับจะเห็นไหมครับว่าด้านข้างของเส้นทางนั้นเป็นพื้นที่โล่งครับและหนูเนี่ยอาจจะสับสนและเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็หลบกับดักเราไปได้ครับดังนั้นวิธีที่ถูกต้องนะครับเราต้องปักไว้ช่วงประมาณนี้ครับซึ่งเป็นทางมาขับนะครับมาดูวิธีการทำงานของกับดักกันบ้างนะครับโดยที่เวลาหนูเนี่ยติดกับดักนะครับตรงนี้นะฮะจะรัดนะครับและเมื่อเกิดการดึงนะครับจะทำให้วงแหวนนะครับหลุดจากจุดตรงนี้นะครับที่เราได้ทำเป็นขดลวดเอาไว้นะครับเมื่อหนังยางนะครับที่เราได้ทำเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากครับก็จะช่วยให้เกิดการรัดของเส้นเอ็นนะครับที่เราจะใช้เป็นกับดักนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักการทำงานของกับดักของเรานะครับ

การเก็บกับดักนั้นจะต้องใช้เวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นครับเป็นวิธีการดำรงชีพมาตั้งแต่บรรพบุรุษหากย้อนกลับไปมองถึงความจริงถ้าเราอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งไม่มีอาหารอะไรประทังชีวิตได้นี่คือทางออกเดียวที่จะสามารถมีชีวิตต่อไปได้และในปัจจุบันนี้หนูนากลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจไปแล้วเนื่องจากได้รับความนิยมเพราะหนูนานั้นมีนิสัยการกินที่สะอาดกินแต่ข้าวเปลือกและพืชผักรวมถึงสัตว์ตัวเล็กๆที่มีชีวิตเป็นอาหารซึ่งแตกต่างจากหนูบ้านทั่วไปที่กินของเน่าเสียนั่นเอง

0: การทำอาหารทุกครั้งจำเป็นต้องล้างน้ำให้สะอาดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารได้นั่นเองการที่เราอยู่ในป่าการทำอาหารจะลดความพิถีพิถันลงเพราะทุกสิ่งคือความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตจะมีเพียงแต่เกลือและกองไฟเท่านั้นที่จะทำการปรุงอาหารในครั้งนี้วิธีการหาอาหารตามแบบฉบับของคนไทยอีสานเราก็หาได้ทั้งหอยหนูนาปลาและกบรวมถึงผักต่างๆที่สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้นี่คือเสน่ห์ของชาวไทยอีสานที่สืบทอดการดำรงชีพมายาวนานเพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องอดในช่วงฤดูแล้งและยังมีอีกหลายวิธีการที่เรายังไม่ได้นำมาถ่ายทอดทางคุณแบงค์ภาคินจึงคัดเลือกเฉพาะสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในพื้นที่แห้งแล้งได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในสถานที่แห่งนี้ไปได้ครับ
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีของการดำรงชีพนะครับของคนไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับที่เรามาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห้งแล้งนะครับหรือเป็นพื้นที่น้ำรวมไปถึงป่าชุมชนสิ่งสำคัญทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยที่เราจะสามารถหาอาหารได้ในพื้นที่แห่งไหนเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นะครับที่เราต้องการอาหารเพื่อการยังชีพแต่การที่เราเข้าใจเรื่องของฤดูกาลนะครับซึ่งฤดูกาลนี้นะครับเป็นการที่จะชี้วัดได้ว่าแหล่งอาหารของเรานั้นเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนนะครับที่มีความแล้งนะครับที่สามารถที่จะหาอาหารได้ในพื้นที่ที่มีน้ำหรือมีสระรวมไปถึงอาหารที่อยู่ใต้ดินหรือในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับก็จะสามารถหาได้ในป่าชุมชนครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วจะทำให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องการหาอาหารเพื่อยังชีพได้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชวัง

0: ร้อนๆแบบนี้ธรรมชาติมาโชว์ชวนเด็กๆลงทะเลทำความรู้จักกับหญ้าทะเลอาหารของเจ้าพยูนกันดีกว่าค่ะอินปริมเปรี้ยวใบเตยสันแล้วก็พราวจะเป็นตัวแทนพาพวกเราไปทำความรู้จักหญ้าทะเลกับอาจารย์พรเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรเทพวิรัติวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าทะเลจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังกันค่ะแต่ก่อนจะเริ่มลองไปฟังกันหน่อยค่ะว่าเพื่อนของเรารู้จักหญ้าทะเลกันบ้างหรือเปล่าค่ะ
1: หนูเคยเห็นแต่ในทีวีแล้วก็ในมือถือมันจะแบบมันจะไปขวาซ้ายขวาซ้าย
2: ก็น่าจะเหมือนหญ้ามันบอกแต่อยู่ในทะเลมั้งครับ
1: มันก็อยู่นิ่งๆแต่ว่ามันก็ในน้ำนิดหน่อยเพราะว่าน้ำพั
0: ดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะดุ๊กดิ๊กเหมือนที่พราวบอกหรือจะเหมือนหญ้าบนบกอย่างที่อินพูดหรือเปล่าที่สำคัญนอกจากจะเป็นอาหารของพยูนหญ้าทะเลยังมีหน้าที่อะไรอีกบ้างมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราอย่างไรวันนี้เราจะได้รู้กันค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแล้วก็แว่นขยายค่ะใครเตรียมพร้อมแล้วไปเรียนรู้แบบสนุกๆ กันได้เลยค่ะจุดที่อาจารย์พรเทพนัดเพื่อนของเรามาเจอวันนี้อยู่บริเวณนี้ค่ะหาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังตรงนี้เป็นทะเลฝั่งอันดามันเป็นแหล่งพยูนแล้วก็แหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญที่หนึ่งของภาคใต้เลยล่ะค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหมากันหลายคนเลยวันนี้เราจะมาเป็นนักสำรวจหญ้าทะเลนู่นเราเห็นหญ้าทะเลไปหนวดฝั่ง
3: เห็นค่ะน้ำบังหมด
4: เดี๋ยวพอตอนบ่ายเดี๋ยวพอน้ำลงเดี๋ยวเราจะไปเป็นนักสำรวจนะใช่ไหมก่อนเป็นนักสำรวจเราต้องเป็นไงเราต้องศึกษา
0: ใช่แล้วล่ะค่ะจุดที่เราลงสำรวจตอนนี้น้ำทะเลยังท่วมอยู่ยังลงไปดูไม่ได้นะคะระหว่างที่รอเวลาอาจารย์พรเทพก็เลยให้เพื่อนๆของเราฝึกสังเกตทำความรู้จักหญ้าทะเลชนิดต่างๆแบบเบื้องต้นกันก่อนค่ะ
4: เราดูความแตกต่างนะของหญ้าทะเลนะมีส่วนอะไรเนี่ยที่เราเห็นชัดๆกว่าเพื่อนเลยส่วนใบใช่ไหมมีส่วนของลำต้นใช่ไหมลำต้นในแนวตั้งลำต้นในแนวนอนใช่ไหมแล้วก็มีส่วนของรากขนาดเดียวกันสาหร่ายเป็นไง
5: ดูไม่ออกเลยว่ามีลำต้น
4: มีรากไหมมีรากไหม
5: ไม่มีราก
6: ไม่มีราก
4: เอ๊ะส่วนใบมีไหม
5: ไม
4: ่
5: ม
4: ีว่าปนกันอยู่เห็นไหมส่วนแยกไหมได้แยกชิ้นส่วนไหม
6: ไม่ได
4: ้
6: แยก
4: ได้แยกไหมไม่ได้แยกเลยใช่ไหมเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงขนาดเดียวกันหญ้าทะเลนั้นสามารถออกดอกและให้ผลได้ด้วย
5: โอ้อ
4: ันนี้ออกดอกได้ไหม
5: ไม่
4: ได้เคยเห็นดอกกับผลของสาหร่ายไหมดอก
5: ไม่เคยค่ะ
4: เคยเห็นได้ไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นไม่สามารถออกดอกเพราะนั้นหญ้า

0: ทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงที่ลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยปรับตัวมาตั้งแต่75ถึง100ล้านปีที่แล้วที่ลงไปอยู่ในทะเลแล้วก็อยู่จนถึงปัจจุบันและไดโนเสาร์เป็นไงไดโนเสาร
1: ์
2: หญ้าทะเลไม่เหมือนกับสาหร่ายนะคะหญ้าทะเลเป็นกลุ่มพืชดอกเพียงกลุ่มเดียวที่มีวิวัฒนาการจนสามารถลงไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลได้ค่ะโดยพบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงระดับความลึกขึ้นอยู่กับชนิดของหญ้าค่ะดังนั้นลักษณะโครงสร้างภายนอกของหญ้าทะเลยังมีส่วนคล้ายคลึงกับหญ้าที่อยู่บนบกมีรากเป็นส่วนที่ใช้ในการดูดซึมสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุจากในดินแล้วก็ช่วยในการยึดเกาะกับพื้นดินทำให้มีความมั่นคงมีเงาเป็นส่วนของลำต้นใต้พื้นดินที่สามารถเจริญเติบโตแล้วก็แตกหน่อขยายพันธุ์ได้สุดท้ายมีใบเป็นส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารค่ะ
0: หนูจะหยิบตัวอย่างหญ้าทะเลแม่จันทร์หน่อยสิมาเลยเอาละตอนนี้เบื้องต้นเวลาเราจะจำแนกหญ้าทะเลอย่างง่ายที่สุดเราดูที่ใบใบตอนนี้แบบนี้
3: แ
4: บบเรียวกับแบบกลม
0: ใบเรียวยาวใช่ไหมกับใบกลมใช่ไหมใบกลมหรือกลมรีใช่ไหมใบกลมเท่านั้นเองเราแบ่งง่ายๆก่อนใบแบนยาวใช่ไหมหรือใบเรียวยาวนะแบบนี้หรือแบบนี้ก็คิดว่าสองอย่างนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาจำแนกส่วนใบกลมกลมหรือกลมรีอันนี้ก็กลมหรือกลมรีนี่ก็กลุ่มเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูเป็นชนิดอะไรทีนี้ใบยาวหยิบอีกสองถาดได้เลยค่ะลองขอดูตัวอย่างนิดนึงโอเคเราคิดว่าอันนี
4: ้ใบเรียวยาว
0: ใบเรียวยาวอันนี้
4: ใบ
0: อันนี้ใบเรียวยาวนะ
3: มันยาว
0: ตอนนี้มี
2: เราสามารถแบ่งหญ้าทะเลได้ง่ายๆตามลักษณะของใบเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีใบทรงกลมเป็นแท่งทรงกระบอกกลุ่มที่2ใบแบนยาวส่วนกลุ่มสุดท้ายใบแบนกลมรูปไข่หรือว่าทรงรีค่ะถ้าอยากทำความรู้จักให้มากขึ้นในแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเพื่อนของเราจึงต้องสังเกตอย่างละเอียดแบบนี้ค่ะ
5: ต้องดูปลายใบหญ้าทะเลมันจะเป็นหนามๆแล้วก็เป็นแบบฟันเลื่อยเล็ก
0: ๆเอาทีนี้เอาอันนี้อันเล็กนี้ให้เราดูปลายใบเหมือนกันแล้วเปรียบเทียบดูซิเหมือนไหมทีนี้เอาดูปลายใบเลย
5: ไม่เหมือน
0: อันนี้เป็นอะไรปลายใบเป็นไง
5: มันเป็นไม่ใช่ฟันเลื่อยแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นหนาม
0: เป็นหนามทั้งหมดกี่อันดูสิ
5: แค่2อัน
0: เบื้องต้นก็เราก็จะมาทำการศึกษาลักษณะของหญ้าทะเลชีววิทยาการดำรงชีวิตของหญ้าทะเลต่างๆรวมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าทะเลนั้นได้ให้ประโยชน์อย่างไรต่อสัตว์น้ำหรือต่อมนุษย์เราด้วยตอนนี้เป็นการจำแนกเริ่มต้นนั้นเราก็จะพื้นฐานก็ดูให้เห็นส่วนของรากลำต้นของหญ้าทะเลและใบทำหน้าที่อย่างไรขณะเดียวกันก็เข้าสู่การจำแนกว่าการจำแนกหญ้าทะเลในแต่ละชนิดว่าเรามีวิธีการจำแนกหญ้าแต่ละชนิดได้อย่างไรเนี่ยเหมือนเบื้องต้นเนี่ยก็มีหญ้าตัวอย่างของหญ้าชะงอใบฟันเลื่อยหญ้ากุ้ยช่ายทะเลหญ้าอื่นหญ้าใบมะกรูดหญ้าคาทะเลอะไรต่างๆก็จะมีตัวอย่างในเป็นการฝึกเบื้องนี้เพราะนั้นในการจำแนกเนี่ยตอนนี้เป็นการจำแนกเพื่อจำแนกชนิดของหญ้าทะเลเมื่อเด็กลงไปในภาคสนามแล้วเนี่ยก็จะได้รู้จัก
2: ก่อนจะลงภาคสนามดูของจริงสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็ต้องจดบันทึกกันก่อนค่ะเด็กๆทั้งบ้านบันทึกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะ
3: จำเรื่องสาหร่ายได้อย่างเดียวแล้วก็หญ้าทะเลจำได้ว่าสาหร่ายพูดผิดค่ะเมื่อกี้ต้องเรียกว่าหญ้าทะเลคือจำได้ว่าคือมันจะเป็นแฉกแฉกแฉกโมมันน่าจะดูจากแฉกถ้าดูแบบพันนะคะมันน่าจะดูจากแฉกถ้าใบเล็กแบบมันจะ5แฉก6แฉก8แฉกกลางๆอะค่ะแล้วหนูก็เพิ่งรู้ว่ามันมีหญ้าทะเลแบบยาวเลยไม่เคยเห็นมาก่อนดีถ้าเห ห็นก็เห็นแบบในการ์ตูนอย่างเดียวไม่เคยเห็นของจริง
5: ช่วงเช้าเนี่ยเราได้รู้จักหญ้าชะเงาใบยาวหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยมีหญ้าใบมะกรูดหญ้าใบมะกรูดใบเล็กแล้วก็มันชื่อว่าอะไรอ่ะ
4: ไอ้มดแดง
5: หญ้าหญ้าอะไรชื่อเหมือนผักอะไรหญ้ากุ้ยช่ายทะเล
2: ทวนกันอีกทีนะคะหญ้าทะเลที่เพื่อนๆของเราได้ฝึกสังเกตวันนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีใบแบนยาวมี 1. หญ้าชะเงาใบยาวลักษณะใบยาวๆความกว้างของใบตั้งแต่1เซนติเมตรค่ะ 2. หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยใบยาวๆเหมือนกันต่างกันตรงปลายก็จะเป็นหยักๆคล้ายฟันเลื่อยค่ะ 3. หญ้ากุ้ยช่ายทะเลลักษณะใบแบนยาวมีเส้นใบ1เส้นปลายทู่แล้วก็มีรอยหยักๆเป็นฟันเลื่อยมีหนามแหลมๆตรงข้างใบค่ะต่อมากลุ่มที่มีใบแบนสั้นรูปทรงรีค่ะ 1. หญ้าใบมะกรูดใบแบนกลมคล้ายใบมะกรูดความยาวใบตั้งแต่1เซนติเมตรลองส่องดูเส้นตามขวางของใบมีมากกว่า10คู่ค่ะสุดท้ายหญ้าเงาใบเล็กใบแบนกลมความยาวใบไม่เกิน1เซนติเมตรเส้นใบตามขวาง 6-8 คู่ค่ะน้ำทะเลเริ่มลงต่ำแล้วได้เวลาที่เพื่อนของเราต้องลงสำรวจหญ้าทะเลจริงๆแล้วล่ะค่ะเริ่มต้นก็ต้องลองสังเกตลักษณะพื้นดินกันก่อนค่ะ
1: ตรงนี้ได้เลยค่ะ
0: เนี่ยเปลือกหอยจริงไหมดูดิ
4: โอ้หยาบมาก
0: เปลือกหอยเลยใช่ไหม
4: ใช
0: ่เนี่ยคือเป็นสภาพปกติของทะเลใช่ไหมเป็นทรายแล้วก็เต็มไปด้วยเปลือกหอยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ตรงนี้จริงๆอ่ะมันจุดที่หญ้าไม่สามารถขึ้นได้ก็เพียงเพราะว่ามันตากแห้งอยู่นาน
2: ใช่เลยค่ะจุดแรกอยู่ใกล้ฝั่งเป็นจุดที่น้ำทะเลลดลงก่อนดินบริเวณนี้จะโดนแดดนานทำให้ร้อนแล้วก็แห้งมากประกอบกับเป็นพื้นที่ใกล้ฝั่งปริมาณโคลนจะน้อยมากไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลนั่นเองค่ะ
0: ตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไงที่นี่ใช่ทรายไหม
4: ไม่ใช
0: ่ข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นพื้นล่างมันเป็นทรายลองขุดดูลองขุดดูก่อนลองขุดดูก่อนตอนแรกเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็นไงข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นไงข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมที่เราเล่นแล้วตรงนี้พอเป็นไงครับพื้นที่นี่ใครเยอะ
4: หญ้า
0: หญ้าเลย
4: มาก
0: หญ้าเลย
5: หญ้าชะเงาใบยาว
0: ใช่ชะเงาใบยาวเยอะมากเอาละทีนี้ขออุปกรณ์นิดนึงนี่เรารู้จักแล้วหญ้าชะเงาใบยาวเราดูนะว่ามันมีสีเขียวเต็มนี้ไหมนะให้คะแนนนะให้คะแนนเท่าไหร่นะโยนเพื่อสุ่มไปโยนไปนะตรงกลางเลยคิดได้กี่คะแนนเนี่ย
5: 75คะแนน
0: นี่อะไรมาช้า
5: หญ้าทะเล
0: ดอกอะไรดอกอะไรแล้วนี่ของตัวผู้หรือตัวเมียแล้ว
5: ตัวเมีย
0: ดอกตัวเมียทีนี้เราดูที่ในนี้มีสัตว์อะไรอีกมั่งดูดีๆนะเอาดูรอบนี้เลยว่ามีสัตว์ไหมดูสิ
4: มีกระปริงทะเล
0: ไหนตรงไหนปริงทะเลแล้วต้องถอดรองเท้าแล้วบ้างน้องพราว
6: ต้องถอดรองเท้าแล้วแหละพี่พราวไม่ไหวแล้ว
7: ไอ้จ๋า
8: โอ้โหแปลกจังเลยโยนรองเท้า
9: พี่พราวเกิดอะไรขึ้น
6: เกิดการรองเท้าลื่น
9: ทำไมอ่ะ
6: เพราะว่าโคลนมันเหนียวค
9: ่
6: ะ
9: แล้วเมื่อกี้เทียบจากตรงจุดแรกที่เรามาเป็นไงบ้าง
6: โหอันนี้เหนียวกว่าเยอะเลย
10: จุดแรกมันก็จะแห้งๆค่ะแล้วก็ไม่มีหญ้าทะเลเพราะว่ามันไม่มีน้ำเพียงพอแต่ตรงนี้น้ำเยอะมากหญ้าก็เลยแบบเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วกันรองเท้าหลุดรองเท้าขาด
11: ตอนนี้คุณครูให้วัดปริมาณหญ้าทะเลค่ะส่วนใหญ่ก็75ถึง100
12: ช่วยดูผมด้วยโอ้ยช่วยผมด้วย
2: จะสังเกตได้ว่าดินจะนุ่มมีโคลนมาก แม้น้ำทะเลจะลดลงแล้วก็ยังมีแอ่งน้ำขังปริมาณโคลนตรงนี้มีมากกว่าทรายเราจึงเริ่มพบเจอหญ้าทะเลและก็ถ้าสังเกตดีๆในทุกกอของหญ้าเราจะพบสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยค่ะยิ่งเดินยิ่งเละยิ่งลึกแถมยังต้องทำงานแข่งกับเวลาก่อนน้ำจะขึ้นอีกครั้งเด็กๆตกลงกันว่าจะส่งปริมกับพราวเป็นตัวแทนล่วงหน้าไปกับอาจารย์พรเทพก่อนส่วนคนที่เหลือจะค่อยๆตามไปค่ะ
0: ตอนนี้เรารู้จักชนิดหญ้าแล้วทีนี้เราลองมาประเมินความอุดมสมบูรณ์สิลองเป็นไงลองทำดูสิลองสาธิตดูสิว่าปุ๊บคิดว่าการปกคลุมเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์น้องพาวะคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์น้องพาว
7: 50ถึง75
13: ครูให้วัดความยาวของโคนแล้วก็นับต้นหญ้าค่ะ
14: ยังไง
13: ก็คือทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็นับในสี่เหลี่ยมว่ามีกี่ต้นกี่ต้นก็20กว่าต้น
15: นับได้ประมาณ10กว่าต้น
14: มันนับได้ไม่เท่ากันอ่ะ
15: หมายถึงนับในช่องสี่เหลี่ยมที่หนูได้นับอะค่ะ
0: ถูกต้อง
13: แต่หนูพูดถึงนับรวมก็เลยไม่เท่ากันมันแบ่งเป็น 0.25 ตารางเมตรอะค่ะแล้วก็เราก็นับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมเล็กแล้วเราก็วัดเป็นเปอร์เซ็นต
2: ์งานที่เพื่อนของเรากำลังทำคือการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลนะคะโดยดูจากปริมาณความหนาแน่นของจำนวนแล้วก็ชนิดหญ้าในบริเวณต่างๆของแหล่งหญ้าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เราประเมินได้ว่าคุณภาพของแหล่งหญ้าทะเลบริเวณนี้ยังอยู่ดีหรือกำลังป่วยต้องการการดูแลค่ะ
0: มาอยู่ต้นไหนต้น
13: มีสองชนิด
0: อ๋อมีหญ้าอยู่สองชนิดเหรอเอาลองดูที่มีหญ้าชนิดอะไรบ้าง
13: ชะเงาใบยาวกับใบมะกรูด
2: จุดนี้เดินลึกเข้ามาอีกหน่อยเราได้เจอหญ้าทะเลสองชนิดค่ะชนิดแรกก็คือชะเงาใบยาวชนิดที่สองก็คือหญ้าใบมะกรูดอาหารโปรดปรานของเจ้าพยูนค่ะ
0: ลองสุ่มนับดูสักช่องหนึ่ง
13: ทำไมปลาพยูนไม่กินหญ้าแบบนี้คะ
0: ปลาพยูนเนี่ยกินหญ้าทะเลได้หลายชนิดตั้งแต่ใบมะกรูดหญ้าเตานะแต่ว่าใบส่วนถ้าใบยาวเนี่ยจะกินได้น้อยส่วนใหญ่จะกินก็กินผลของมันเพราะนั้นโดยหลักเนี่ยพยูนเนี่ยเขาจะเลือกหลักหญ้าหลักก็คือจะเป็นหญ้าใบมะกรูดก่อนใช่ไหมก็เหมือนน้องพราวแหละถ้ามีอาหารให้เลือกหลายอย่างจะเลือกทานอะไรก่อนคะ
13: ราเมง
0: ราเมงถัดจากนี้เราจะเดินลึกลงไปให้เป็นนี่เป็นถือว่าเป็นลึกลงไปอีกให้ใกล้กับริมน้ำดูว่าจะมีหญ้าใบยาวเนี่ยอยู่กับหญ้าชนิดอื่นอีกไหมนะหรือเป็นหญ้าชนิดอื่นอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวเราเดินถัดต่อไปเลยในสถานีถัดไปลองสุ่มนับหญ้าใบยาวสิมีสักกี่ต้นดูสิเพราะหญ้าใบยาวมีน้อย1
13: 2
0: นี่ก็2ก็ได้3ต้นใช่มั้ยอ้าวแล้วใบมะกรูดเป็นไงทีนี
13: ้เยอะ
0: นับๆเยอะมากใช่
13: แล้วเวลาปลาพยูนกินหญ้าแบบนี้มันกินโคลนเข้าไปมั้ยคะ
0: กินโคลนเข้าไปมั้ยถามว่ามันติดโคลนก็ติดโคลนเข้าไปด้วย
13: แล้วมันเอาออก
0: เพราะว่าแต่เนื่องจากว่าตอนนู้นเวลามันน้ําอ่ะตอนนี้น้ําลงมาเลยดูมีโคลนเยอะหน่อยแต่ว่าเวลาน้ำขึ้นแล้วเนี่ยปริมาณโคลนเหล่านี้ก็จะลดลงถามว่าติดไหมติดนิดหน่อยติดเฉพาะโคลนที่ติดแน่นอยู่กับใบอาจจะมีมั่งนิดหน่อยเขาก็กินเข้าไปก็ติดนิดหน่อยไม่เยอะแล้วตรงนี้สังเกตไหมว่าพื้นของเวลาพยูนกินใช่ไหมเขาก็ไถไปปุ๊บใช่ไหมแต่ตรงนี้ดินส่วนใหญ่นี่เป็นอะไรเป็นทรายใช่ไหมทรายนำใช่ไหมทรายแล้วก็เปลือกหอยใช่ไหมแล้วก็โคลนนิดหน่อยใช่ไหม
13: ทำไมใบมะกรูดถึงไม่อยู่ตรงนู้น
0: อ๋อตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นน่ะพื้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะตอนบนเมื่อกี้มันติดกับป่าชายเลนตอนบนกับเขตน้ำขึ้นน้ำลงตรงนั้นมันมีสภาพที่เป็นดินโคลนมากใช่ไหมที่เราเดินจมโคลนเยอะๆเลยใช่ไหมเพราะนั้นพอโคลนมากเวลาน้ำมันขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีความเหลวมากเพราะนั้นหญ้าใบกรูดซึ่งเป็นหญ้ามันก็ไม่สามารถยั้ง
13: ยึดไม่ได้
0: ยั้งรากไม่ได้ถูกต้องยั้งยึดไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เราเลยพบแต่เฉพาะของหญ้าชะงอใบยาว
2: เพื่อนๆตามมาสมทบแล้วก็แยกย้ายกันช่วยสำรวจต่อค่ะ
0: ย้อนลงไปเลยแต่คิดว่าการปกคลุมมีกี่เปอร์เซ็นต์
16: อันนี
0: ้ให้คะแนนเท่าไหร่
16: แ
7: 75 ถึง 100ใช่ไหมมีช่วงใช่ไหม75 ถึง 100
16: 75
7: เอา75ช่วง

0: 75ถึง100นะสภาพดินเหมือนเมื่อกี้ไหม
1: ไม
0: ่ไอ้นู่นเป็นทรายกับเปลือกหอยนี่เป็นไงเป็น
1: โค
0: ลนใช่ไหมด้านบนแล้วก็มีทรายอยู่ด้านล่างยิบขึ้นมาใช่ไหมนี่เจอลูกปิงแล้วนี่เจอปิงทะเลเลยเนี่ยเอาไปส่งให้พี่ทุกคนดูหน่อยนี่อะไรนี่ดอกนี่อะไรเนี่ยนี่ดอกเพชรอะไร
2: ดอกเพชรเมีย
0: นี่ดอกเพชรเมียเจกแล้วเอาใครจับใช่ไหมเดี๋ยว
2: เห็นแล้ว
0: เห
2: ็
0: นแล้ว
3: ช่วงนี้เป็นช่วงของการผสมเกสรเพื่อนของเราเลยโชคดีลงสำรวจรอบนี้ได้เจอดอกของหญ้าทะเลทั้งดอกตัวผู้ดอกตัวเมียแล้วก็เจอผลด้วยค่ะ
0: เมื่อกี้ใช่ไหมพอดอกตัวเมียใช่ไหมได้รับผสมเกสรจากดอกตัวผู้ปุ๊บใช่ไหมมันก็กลายมาเป็นอะไรนี่เป็น
2: ผล
0: เป็นผลแล้วใช่ไหมแล้วในผลเนี่ยมันก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเมล็ดเมื่อมันแก่แล้วเมล็ดก็จะแตกออกปุ๊บมันก็กลายมาเป็นต้นหญ้าชะงอใบยาวใหม่ก็เพิ่มจำนวนต้นได้เห็นไหมนี่คือวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยอันนี้แบบอาศัยเพศใช่ไหมเมื่อเช้าเราได้เห็นแล้วเมื่อเช้าเราไม่ก็ได้เห็นผลดีไหมเมื่อเช้าไม่เห็นผลดีไหมเห็นผลแล้วเห็นไหมทีนี้เราดูว่าเอาดูละองเกสรนิดนึงเราดูข้างในนะอาจจะดูตัวอย่างเราดูว่าเกสรตัวผู้เนี่ยเขาอยู่อย่างไรนี่ไงสีขาวๆเห็นสีขาวนั่นไห
2: ม
0: สีขาวเนี่ยมันจะเบามาก
4: มันขาวๆ
0: ใช่นี่ไงใช่ไหมแล้วมันจะลอยหลุดขึ้นมาเวลามันเต็มที่มันก็กลายเป็นกระป๋องแล้วมันก็จะแตกออกมันก็ลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำเพราะนี่จะเบามาก
2: เ
0: ก
2: ล
0: ือ
2: เก
0: สรใ
2: ช่ไหม
1: ฝนตกในเมือง
2: ฝน
1: ตกเห็นบนฝน
2: ว้าวภาพสวย
0: มีฝน
2: เขาเรียกว่าเขตของ
0: เยอะไหมเยอะไหมเกสรตัวผู้เยอะไหมเยอะเยอะมาก
2: เพราะว่านี้เจ๋งดีเพราะว่ามันไปกับสายน้ำได้แบบมันไม่ต้องพึ่งพาพึ่งหรืออะไรเหมือนต้นไม้ที่อยู่บนบกอะค่ะ
0: ตามมาอยู่หลังตามมาลูกเดี๋ยวจุดก่อนจุดก่อนหยุดแป๊บนึง
1: ก็หย
0: ุ
1: ด
0: เราเจออะไรแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นอะไรเนี่ยเกสรเกสรตัวผู้เห็นไหมมันเบาไหมพอถูกปล่อยจากใต้น้ำมันลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำแล้วมันเบาแล้วมันก็จะไปสัมผัสกับดอกเพศเมียเนี่ยนะดอกเพศเมียที่มันเดี๋ยวมันไปสัมผัสใช่ไหมมันก็เกิดการผสมเกสรเห็นไหม
3: ก้อนขาวๆคล้ายเม็ดโฟมที่เพื่อนของเราเห็นคือละอองเกสรที่เจ้าดอกตัวผู้ปล่อยออกมาเพื่อไปตามหาเกสรตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรค่ะบอกเลยค่ะว่าภาพนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆอะไรจะโชคดีขนาดนี้คะเนี่ยหญ้าทะเลสามารถขยายพันธุ์ได้2วิธีค่ะแบบที่1ใช้วิธีแตกกิ่งก้านหรือว่ายอดใหม่จากเง่าเรียกแบบนี้ว่าแบบไม่อาศัยเพศแบบที่2หญ้าทะเลจะผลิตดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมดอกตัวผู้จะทำหน้าที่ปล่อยละอองเกสรโดยใช้น้ำและกระแสลมทำหน้าที่พัดพาเจ้าละอองเกสรนั้นไปหาดอกตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรพัฒนากลายเป็นผลซึ่งด้านในมีเมล็ดที่รอวันทำหน้าที่ขยายพันธุ์ต่อแบบนี้เราเรียกว่าแบบอาศัยเพศค่ะ
0: เราได้สำรวจใช่ไหมดูการผสมเกสรของหญ้าชะงอใบยาวใช่ไหมดูหญ้าใบฟันเลื่อยแล้วก็ตอนนี้ฝนพายุฝนได้มาแล้วนะเราก
1: ็
0: กลับกันเลย
3: นี้เพื่อนๆของเราจะไม่ได้ลงสำรวจทำความรู้จักหญ้าทะเลจนครบทุกแปลงแต่ยังน้อยก็ทำให้พวกเรารู้แล้วนะคะว่าหญ้าทะเลมีหลายชนิดมีหน้าตาแตกต่างกันมีประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงอาหารให้เจ้าพยูนเท่านั้นยังเป็นแหล่งอาศัยให้กับสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเลแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญให้กับมนุษย์อย่างเราด้วยการมีอยู่ของหญ้าทะเลจึงมีความหมายมากพอๆกับการที่เราต้องการมีผืนป่าบนบกดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลท้องทะเลให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพื่อให้เจ้าหญ้าทะเลได้มีชีวิตเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดต่อไปค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจว่าบูมเพลย์ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุลิ
1: ครับสวัสดีครับปุลิสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีท้ายน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะวันเกินมาแพ็กเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช
1: ่ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: แล้วก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน

0: ก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
1: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
1: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุ่มไม่อยากทานไปเลย
1: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
1: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
1: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเงี้ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
1: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับ ใช่ใช
1: ่เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
1: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
3: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
3: ครับตรงนี้เลย
1: ตรงนี้เหรอ
3: ครับจะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
1: ครับ
3: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
1: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
3: ลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
1: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
3: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
2: บางท
3: ี
2: ก
3: ็
2: ได้มาจากโรงแรม
1: ที่เขาให้น้ำเราเน
3: า
1: ะ
3: ใช่เป็นบริการ
1: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
3: ครับ
1: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
3: เราถอดออกหมดแล้ว
1: ถอดด้วยเหรอครับ
3: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
1: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
3: ขวดค่ะขวดแก้ว
1: ก็ต้องแยกเหมือนก
3: ัน น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
1: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
3: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเอาไปในอีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
1: ค่
0: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
1: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับนี่เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายเอาไว
3: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
3: ครับ
1: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
3: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
1: ้
3: ให้ส่วนอันนี้เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได้คร
1: ับ อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
1: ครับ
0: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราต้องเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
1: ร
0: เราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะ ม
1: ัน
0: ก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
3: We can save the world together ครับ
1: นี่
3: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
1: ิ่
0: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี้ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น

0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
0: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
2: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
3: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
0: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
3: ื่อง
0: ของ
3: เรื่องใช่
0: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามไปกับเรา
3: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
4: It's an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax, mm-hmm. and you can cover your food instead of plastic, mm-hmm. and it stays longer and fresher, and mm-hmm. it's.

0: better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
0: I guess it's like in Thailand you use the banana leaf wrap things, and in European countries I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet and a long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
1: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
0: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
1: Can you show us what is this covering here?
0: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit.
0: Oh, แตงโม
1: แตงโม จ้า นี่
0: Would you like some?
1: ครับ Can I try this one?
0: Sure.
1: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
0: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
1: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
0: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
0: Actually not. Yeah.
1: Because it's natural.
0: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช
1: ่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ

0: พื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุ่ยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
0: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในตัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
0: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนคร
0: ับ เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารเนี่ย
0: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพ็กเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า Bee Wax Wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า Bee Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
0: ะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
0: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
0: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
0: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBee Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Bee Wax Wrap can help our society?
2: I think the Bee Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yeah. Yes. How much the beeswax can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they used maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around half a kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
1: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ส้มตำถาดมันเพิ่งได้รับความนิยมมาในช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับคำถามประเด็นนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ใช่ของอาหารแต่เป็นของภาชนะที่ใส่อาหารคนจะรู้สึกว่าส้มตำใช้มะนาวมันมีความเป็นกรดมันอาจจะเอาสารเช่นโลหะหนักออกมาเข้าสู่ร่างกายหรือเปล่าเกิดเป็นอันตรายหรือเปล่าสมัยก่อนใช้ถาดสังกะสีเหตุผลเพราะว่ามันขึ้นรูปง่ายแต่สังกะสีไม่ทนก็ต้องมีการเคลือบผิวหน้าก็ใช้กันไม่มีปัญหาอะไรตราบใดที่มันไม่กระเทาะไม่บิ่นแต่ถ้าเกิดมันกระเทาะบิ่นเราก็จะเห็นว่ามันจะเกิดสนิมเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราเห็นมันไม่น่าใช้ไม่น่ากินเราก็ทิ้งแล้วเราก็เปลี่ยนไปแต่ประเด็นในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจในเชิงของวิทยาศาสตร์เราต้องเข้าใจว่าสารเคลือบเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดออกมาได้ตราบใดที่มันไม่ใช่อยู่ในปริมาณสูงๆหรือความเข้มข้นสูงๆเข้าสู่ร่างกายก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่ากระหนกตกใจว่าสารบางอย่างที่ฟังแล้วดูอันตรายแต่ในปริมาณน้อยๆในความเข้มข้นน้อยๆไม่มีปัญหาอะไรผู้บริโภคก็ควรจะดูแลตัวเองนิดนึงจะไปกินส้มตำถาดร้านไหนอร่อยยังไงก็ดูถึงภาชนะที่เขาใส่ว่าภาชนะดูดีได้มาตรฐานไหมเช่นใช้ถาดสเตนเลสหรือเปล่าหรือถ้าเกิดใช้ถาดที่ยังมีสีอยู่ก็ดูว่าไม่มีรอยบิ่นหรือมีสนิมหรือในสภาพที่มันยังดูดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าการมีความรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ที่จะไปบริโภคก็มีความรู้ผู้ขายก็มีความตั้งใจที่ทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคผมว่าในประเด็นนี้ที่เกิดการถกเถียงทั้งสังคมขึ้นมาสังคมได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และสังคมได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงภัยอันตรายของสุขภาพและรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองขึ้นมาและผมว่าในระยะยาวเนี่ยสังคมไทยจะเป็นสังคมที่ให้ความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของสุขภาพที่ดีของอาหารที่มีคุณภาพ

คือเดี๋ยวนี้มันสะดวกนะครับเราก็กินน้ำขวดนะครับเปิดแล้วก็กินหรือจิบเสร็จปุ๊บก็ปิดหรือแล้วก็เก็บไว้ในรถหรืออีกแบบนึงคือเราก็เอาไปกรอกพอน้ำหมดขวดแล้วยังเอาไปกรอกอีกคำถามคือว่าใช้ซ้ำได้ไหมขวดคำตอบทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าขวดเนี่ยในทางเคมีเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้กังวลว่าสารที่จะหลุดออกมาจากการใช้ขวดซ้ำๆเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยคือ BPA ชื่อเต็มว่า bisphenol A แน่นอนว่าในปริมาณที่เยอะเนี่ยหรือการได้รับสารนี้ในปริมาณน้อยๆแต่นานๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายบางอย่างแต่ความเป็นจริงก็คือว่าขวดน้ำที่เราใช้ปกติเนี่ยเป็นขวดเพชรนะครับเรียกว่า polyethyl phthalate เพราะฉะนั้นขวดเพชรเนี่ยไม่ได้ใช้ BPA ในการผลิตอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นสังคมกำลังจะเอา2เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยมาทำให้เป็นการตระหนกตกใจนะครับด้วยมาตรฐานของการผลิตขวดในสมัยปัจจุบันการมีสารปนเปื้อนจากขวดน้ำที่ทิ้งไว้ในรถเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากถึงมีก็มีในปริมาณน้อยไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายกับการบริโภคประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการกินน้ำจากขวดที่เปิดไว้แล้วเป็นเวลานานๆอาจจะมีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์คุณจะต้องระวังมากกว่าคำแนะนำกับผู้บริโภคก็คือถ้าเปิดแล้วอย่าเก็บไว้นานกรุณาดื่มหรือบริโภคให้หมดภายในวันนั้นๆ นะครับถ้าเกิดจะนำขวดไปใช้ใหม่ก็ควรจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยร้อยแห้งเหมือนกับแก้วน้ำธรรมดาแล้วก็ค่อยเติมน้ำเข้าไปใหม่แบบนี้สามารถจะใช้ได้หลายครั้ง

ประเด็นเกี่ยวกับการบริโภคทุเรียนพร้อมๆกับการบริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เนี่ยมีความเชื่อแล้วก็มีการพูดกันในสังคมว่าไม่ควรจะบริโภคพร้อมกันเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตเริ่มต้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนไม่เป็นต้องเป็นเหล้าอาจจะเป็นเบียร์หรืออาจจะเป็นรูปแบบของวิสกี้เมื่อมีการบริโภคเข้าไปในร่างกายเนี่ยแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมผ่านลำไส้แล้วก็ไปเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตับนะครับโดยเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอะเซทัลดีไฮด์และในตับอีกเช่นเดียวกันกระบวนการทางร่างกายก็จะมีเอนไซม์เปลี่ยนจากอะเซทัลดีไฮด์ให้กลายเป็นกรดน้ำส้ม

เรียกว่าแอสติกแอซิดซึ่งเป็นพิษน้อยกว่าแล้วก็ขับถ่ายออกไปคราวนี้กลับมาถึงทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยมีสารประกอบเยอะแยะเลยมีหลายชนิดที่มีซัลเฟอร์หรือกัมมันถันเป็นองค์ประกอบสารประกอบบางอย่างในทุเรียนเนี่ยมันจะยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่าแอลดีไฮด์ดีไฮโดรเจนเนสในตับทำให้มีปริมาณของอะเซทิลไฮด์สูงขึ้นแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีการแพ้แอลกอฮอล์เกิดขึ้นในผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพร้อมกับการกินทุเรียนจะรู้สึกว่าหน้าร้อนผิวหน้าแดงหรือลงไปกระทั่งตัวนะครับแล้วก็ตามผิวหนังก็ตามนะครับมันรู้สึกร้อนๆหลังจากนั้นก็จะมีการรู้สึกเวียนหัวหรืออาจจะมีการหายใจติดขัดหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับดังนั้นสมมติฐานที่เชื่อได้ในปัจจุบันไม่ใช่ว่ากินแอลกอฮอล์บริโภคแอลกอฮอล์แล้วรู้สึกตัวร้อนกินทุเรียนก็รู้สึกว่าร้อนร้อนเจอร้อนแล้วตายมันมีคำอธิบายลึกซึ้งกว่านั้นการบริโภคแอลกอฮอล์เป็นพร้อมกับทุเรียนก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับมันมีข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเกิดอันตรายโดยเนื่องจากว่ามีการสะสมของสารบางอย่างในร่างกายที่จะทำให้เกิดการทำงานของร่างกายผิดปกติไปประเด็นที่มีคนพูดกันเยอะแล้วก็มีคนเชื่อไปแล้วด้วยนะครับในกรณีที่การใช้กระดาษมาสัมผัสกับอาหารแล้วมีสารเคมีปนเปื้อนเข้าไปสารเคมีตัวหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือโซดาไฟโซดาไฟทำหน้าที่ฟอกเยื่อในกระดาษในเยื่อกระดาษจะมีสารที่ทำให้เกิดสีกระดาษไม่น่าใช้คือสารประกอบประเภทแทนนินซึ่งมีกริดเป็นกรดอ่อนดังนั้นเมื่อใช้โซดาไฟที่เป็นด่างแก่มันก็จะทำให้สารประกอบแทนนินละลายออกมาในน้ำแล้วก็ถูกล้างออกไปสารประกอบอีกตัวนึงที่อาจจะมีการพูดถึงคือไดออกซินสารที่อาจมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งแต่ไดออกซินเนี่ยมีปริมาณนิดเดียวทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องเข้าใจว่าสารบางชนิดอันตรายในปริมาณสูงในความเข้มข้นหนึ่งหนึ่งแต่เมื่อมีปริมาณน้อยๆไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรเลยนะครับความเชื่อที่ว่ามีโซเดียมไฮดรอกไซด์มีโซดาไฟอยู่ในกระดาษทิชชู่ที่มาสัมผัสกับอาหารแล้วทำให้เกิดอันตรายในการบริโภคอาหารนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงแต่ก็มีกระดาษอีกหลายชนิดที่สามารถที่เรียกว่ารีไซเคิลได้กระดาษใช้ใหม่เยื่อก็จะสั้นลงเรื่อยๆและที่สำคัญเวลาที่ฟอกกระดาษแทนที่จะใช้เยื่อจากต้นไม้ก็ใช้เยื่อจากกระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะมีสีมีบางอย่างที่ล้างไม่ออกดูไม่น่าใช้วิธีการหนึ่งที่ทำให้พอที่จะน่าใช้บ้างก็คือเติมสีเข้าไปเพราะฉะนั้นกระดาษที่มีสีต่างๆสีชมพูเป็นต้นที่อาจจะให้เช็ดปากเช็ดมืออะไรต่างๆเอามาสัมผัสกับอาหารหรือภาชนะที่ใช้กับอาหารก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกระดาษมีหลายชนิดใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคที่จะสัมผัสกับอาหารหรือสัมผัสกับภาชนะอาหารใช้ที่มีมาตรฐานอาหารหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองและแนะนำให้ใช้การใช้กระดาษรีไซเคิลนิตยสารวารสารหรือหนังสือพิมพ์เอามาใช้อีกอันนี้เป็นการใช้ที่ไม่ถูกจุดประสงค์ของมันก็ควรจะหลีกเลี่ยงทำไมคนถึงบริโภคน้ำอัดลมและได้รับความนิยมผมว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันถ้าเกิดในเชิงของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีน้ำตาลอยู่กินแล้วสดชื่นน้ำอัดลมเนี่ยมันคือน้ำหวานแต่งสีแล้วก็อัดแก๊สเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายลงไปในน้ำมันจะอยู่ในรูปของกรดคาร์บอนิกหรือเรียกว่าคาร์บอนิกแอซิดที่บอกว่าในน้ำอัดลมเนี่ยมันมีความเป็นกรดจะกัดนู่นกัดนี้ได้แล้วต้องเข้าใจว่า pH ของน้ำอัดลมเนี่ยประมาณ3 pH ประมาณ3เนี่ยก็พอๆกับน้ำส้มคั้นหรือน้ำมะนาวที่เกิดจากกรดซิตริกแอซิดความเชื่อที่ว่าเอาไปใช้ล้างสุขภัณฑ์เอาไปกัดสนิมความเป็นไปได้คืออะไรนะครับเวลาที่เอาไปล้างสุขภัณฑ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้สุขภัณฑ์เลอะเต็มไปด้วยคราบเหนียวนะครับความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ3เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกรดฟอสฟอริกแอซิดที่อยู่ในน้ำอัดลมเนี่ยจะเป็นกรดแก่อย่างงู้นอย่างงี้แต่ในปริมาณที่น้อยๆเนี่ยมันไม่ได้กัดสนิมออกไปยกเว้นเขาเติมสารอย่างอื่นเข้าไปและในอีก
รูปแบบหนึ่งที่อาจจะดูน่ากลัวก็คือเอาน้ำอัดลมที่มีสีดำใส่ลงไปบนเตาเยอะๆเลยนะครับเต็มหม้อแล้วก็ค่อยๆให้ความร้อนค่อยๆเคี่ยวกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นก็คือน้ำระเหยไปน้ำระเหยไปน้ำระเหยไปต้องเข้าใจว่าในนั้นมีน้ำตาลประมาณ1ใน10ประมาณ 10% เยอะนะฮะก็เหมือนกับน้ำตาลมาเคี่ยวแล้วก็มีสีที่เกิดจากการปรุงแต่งสีกลิ่นต่างๆเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลก็จะงวดมากขึ้นเหมือนเรากำลังทำปฏิกิริยา caramelization ก็คือเคี่ยวน้ำตาลให้มันมีสีนะครับจนกระทั่งมันไหม้เราไม่ได้บริโภคของที่มันไม่ไหม้แบบนั้นการแสดงแบบนี้มันทำให้ดูน่ากลัวเกินจริงแต่ที่กลัวคือน้ำตาลไม่ว่าอยู่ในรูปของฟรุกโตสซีรัปหรือน้ำตาลในรูปแบบอื่นๆเนี่ยในน้ำอัดลม1ขวดเนี่ยประมาณได้เลยครับถ้าเกิดเทียบเป็นกรัมก็1ใน10เช่น1ลิตรจะมีเกินกว่า100กรัมการบริโภคน้ำตาล100กรัมเป็นปริมาณที่มากพอสมควรดังนั้นไม่ควรจะทานน้ำอัดลมมากจนเกินไป

น้ำแข็งที่เราทำที่บ้านเนี่ยนะครับเอามาจากเครื่องกรองน้ำหรือเอามาจากขวดก็ตามนะฮะแล้วเราก็ทำน้ำแข็งเป็นก้อนๆใส่ในบล็อกทำน้ำแข็งใส่ในตู้เย็นเอาไว้ทุกอย่างเราเชื่อว่าสะอาดแล้วหลังจากนั้นก็เอามาใส่น้ำแล้วพอตั้งทิ้งไว้สักผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งน้ำแข็งละลายหมดสมมติว่าเราดื่มน้ำนั้นไม่หมดนะฮะแล้วเห็นตะกอนขาวๆเหมือนรังแคเนี่ยสุดท้ายก็จะตกอยู่ที่ก้นแก้วผมอธิบายให้ฟังแบบนี้เวลาที่เอาน้ำเนี่ยใส่ที่ทำน้ำแข็งเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆน้ำแข็งเนี่ยจะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งเนี่ยจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในน้ำจะกลายเป็นผลึกโดยที่ผ่านพันธะที่เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะครับจะมีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบมีลักษณะเป็นทั่วไปก็จะเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับในทุกที่ทุกทางนะครับก็จะทำให้น้ำบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเรียงตัวกันอย่างอยู่ข้างนอกของที่ไม่บริสุทธิ์ในน้ำเช่นอะไร 1. ก๊าซที่ละลายในน้ำ 2. อาจจะเป็นแคลเซียมไอออนซึ่งปกติก็ละลายน้ำพอได้รวมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่มันรวมตัวกันปุ๊บมีความเข้มข้นสูงระดับหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนจากสารละลายเป็นของแข็งมันก็จะตกออกมาเป็นตะกอนขาวๆที่คล้ายรังแคเนี่ยที่เราเห็นเวลาที่เราดื่มน้ำไม่หมดแล้วมันละลายนะครับอันนี้คือตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกับรูปแบบของตะกรันหรือหินปูนของพวกนี้กินได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นพิษเห็นเป็นตะกอนก็ไม่กินแล้วก็เททิ้งไปกินเข้าไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเหมือนกันไม่ต้องกังวลเวลาบริโภคน้ำแข็งสิ่งที่ควรทำสองสามอย่างก็คือว่าดูสินะฮะว่าภาชนะเนี่ยที่เขาเอามาใส่น้ำแข็งเนี่ยมันดูปลอดภัยหรือเปล่าหยิบหรือตักน้ำแข็งมาบริโภคเนี่ยใช้มือเปล่าหรือเปล่าหรือใช้ภาชนะตักหรือใช้อุปกรณ์ตักเนี่ยดูดีมีมาตรฐานไหมการแช่น้ำแข็งก็ควรจะมีภาชนะสำหรับน้ำแข็งไม่ใช่เอาน้ำแข็งไปแช่กับผักไม่ใช่น้ำแข็งไปแช่กับหมูเนื้อไก่ที่มันยังไม่สุกนะครับหรือสุกแล้วก็ไม่ควรจะเอาไปรวมกันเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะติดมาจากอาหารประเภทอื่นๆ

การฝังแร่รักษามะเร็งเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการใช้รังสีรักษาซึ่งการรักษาด้วยรังสีเนี่ยมี2แบบก็คือการเขาเรียกฉายรังสีแบบภายนอกกับการฝังแร่รังสีซึ่งหลักๆเนี่ยก็มีอีก2แบบก็คือฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวหรือฝังแร่รังสีแบบถาวรในคนไข้มะเร็งปากมดลูกแล้วก็ใช้ทั้งรังสีฉายภายนอกแล้วก็ฝังแร่รังสีแต่เป็นแบบชั่วคราวในการรักษาทั่วๆไปที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็ได้ผลเนี้ยในเรื่องของการฝังแร่รังสีแบบถาวรนะคะก็จะมีมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะต้นส่วนระยะอื่นก็มีวิธีการให้รังสีต่างกันออกไปการฝังแร่รังสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยในช่วงที่มีแร่อยู่ในตัวบุคคลคนผู้ป่วยเนี่ยเราถือว่าเราจะต้องป้องกันอันตรายจากรังสีนี่โดยทั่วๆไปใช้กันอยู่ก็คือการฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวเนี่ยในช่วงที่เรากำลังให้แร่รังสีในคนไข้

ี่ยคนไข้จะต้องอยู่ในห้องที่อยู่คนเดียวป้องกันรังสีแล้วพอเราฉายรังสีเสร็จเราให้ปริมาณรังสีที่เราพอใจแล้วเราก็จะเอาแร่รังสีออกจากตัวคนไข้เพราะฉะนั้นคนไข้พอออกจากห้องนั้นเนี่ยก็จะไม่มีแร่รังสีอยู่ในตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่แผ่รังสีให้กับคนอื่นแต่ในกรณีที่ฝังแร่รังสีแบบถาวรแร่รังสีจะอยู่ในตัวคนไข้จนกระทั่งเสียชีวิตเลยเพราะไม่สามารถเอาออกได้ซึ่งการที่มีแร่รังสีอยู่ในตัวคนไข้เนี่ยก็จะมีการแผ่รังสีออกมาจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพอเขามีแร่รังสีแล้วใครก็ไปแตะต้องหรือเข้าใกล้ไม่ได้เราจะต้องมีการวัดก่อนว่าเราฝังที่ตรงไหนปริมาณเท่าไหร่แล้วแผ่รังสีออกมาที่ข้างนอกเนี่ยระยะ1เมตรเนี่ยเป็นที่ตามมาตรฐานหรือเปล่าถ้าตามมาตรฐานแบบว่าลดน้อยลงตามมาตรฐานที่รับได้จากเกณฑ์มาตรฐานสากลเนี่ยเราก็จะให้คนไข้กลับบ้านแต่ขณะเดียวกันมันก็ยังมีอยู่บ้างก็จะแนะนำคนไข้ต่อว่าจะต้องแยกตัวเองอย่างไรนอนในห้องอยู่คนเดียวยังไงอย่าเพิ่งไปคลุกคลีกับใครบ้างเป็นระยะเวลาเท่าไหร่กลับมาจะต้องอยู่ห้องแยกต้องใส่เสื้อตะกั่วเวลาไปพบปะกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะนอนคนเดียวเงี้ยไม่เข้าใกล้เด็กหรือว่าคนญาติที่ท้องอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่เข้าไปในพับลิกที่แบบเช่นไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเขาจะมีการเขาเรียกคำนวณและประมาณการได้แรกกัมมันตภาพรังสีเนี่ยมันมีครึ่งชีวิตคำว่าครึ่งชีวิตหมายความว่าสมมติไอโอดี125เนี่ยมีครึ่งชีวิต60วันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเริ่มต้นด้วย100หน่วย60วันเขาจะเหลือ50หน่วยพออีก60วันถัดไปเขาจะเหลือ25หน่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยพบว่าถ้ามันลดลงไปเรื่อยๆประมาณ10ครึ่งชีวิตเนี่ยประมาณสัก600วันสำหรับไอโอดีน125ก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยนั่นเป็นที่มาว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเสียชีวิตถูกไหมคะตัวเม็ดแรกก็อยู่ในตัวเขาถ้าเขาฝังแร่เนี้ยมานานสักเกิน600วันอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดประเด็นอะไรแต่ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตโดยที่ฝังแร่มาประมาณ 3-4 เดือนอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เสียชีวิตแล้วการที่จะไปเผาศพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องระมัดระวังเช่นก็ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจว่ายังไม่ควรจะเผาควรจะเก็บไว้แล้วก็ระยะเวลาเนี่ยให้มันเกินปีไม่มีอาการบ่งชี้ในการได้รับรังสีอะค่ะยกเว้นแต่ได้รับปริมาณมากๆอย่างเช่นมีระเบิดนิวเคลียร์ลงอย่างสมัยก่อนหรือว่ามีนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ระเบิดที่ญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบเนี่ยค่ะคนที่อยู่ใกล้ในรัศมีอันนึงที่ได้รับรังสีปริมาณมากอันนั้นถึงจะเกิดอาการนะคะหรือถ้าว่าได้ห่างออกไปอยู่ระยะหลายกิโลแต่ได้รับรังสีด้วยเนี่ยแต่ว่าน้อยประมาณหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะยังไม่เกิดอาการจนกระทั่งสักเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอาการเขาเรียกบอกว่าไขกระดูกโดนทำลายแล้วก็จะมีการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตซึ่งจริงๆเราเคยมีตัวอย่างแล้วจากการที่จำถ้าจำข่าวได้ก็จะมีสำล้อที่ขโมยตัวโคบอลถ้าจำได้นะคะอันนั้นเนี่ยตัวโคบอลเนี่ยไปอยู่ในบ้านของเจ้าของบ้านที่รับซื้อซึ่งเจ้าของบ้านที่รับซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปจับโคบอลเลยแต่ว่าปนอยู่ในกองเศษเหล็กซึ่งอันนี้เหมือนกับเขาได้รับรังสีทุกวันรวมๆแล้วเป็นปริมาณมากระดับหนึ่งซึ่งทำให้ช่วงภายหลังเนี่ยเจ้าของบ้านเสียชีวิตหมดเลยเพราะว่าไขกระดูกอ่ะไม่ทำงานคือหมายความว่าทำลายไขกระดูกไปหมดก็ทำให้เขาติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เสียชีวิตแต่ถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีรังสีอยู่ในตัวนะคะแต่เขาถูกฉายรังสีก็เหมือนกับญาตินั่นแหละค่ะที่อยู่ใกล้กับคนไข้ก็ได้รับรังสีแต่ว่าอย่าตื่นตกใจเพราะว่ารังสีที่จากการฝังแร่ถาวรเนี่ยที่แผ่ออกมาเนี่ยมันไม่มากค่ะแต่มันไม่มากเนี่ยก็ถือว่ารังสีทุกชนิดเนี่ยเป็นอันตรายเราไม่ควรจะได้รับในกรณีที่ไม่จำเป็นคือถ้าจำเป็นไม่สบายเป็นโรคมะเร็งแล้วต้องใช้รังสีรักษาอันนั้นจำเป็นแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นโรคก็ไม่ควรจะไปรับรังสีโดยไม่จำเป็นเพราะว่าเวลาที่เรารับรังสีในละช่วงชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันก็สะสมเพราะฉะนั้นกว่าเราจะโตกว่าเราจะมีอายุมากขึ้นเราก็ได้รับรังสีนิดหน่อยไปเรื่อยๆถูกไหมคะซึ่งการสะสมเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์มาตรฐานว่าในปลอดภัยเนี่ยคนทั่วๆไปควรจะได้ปริมาณรังสีเท่า

นี้แต่ว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากเรามาทำงานเรามีโอกาสเจอมากกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็จะได้รับมากขึ้นอีก20เท่าแต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่เหมือนกับปลอดภัยในกลุ่มวิชาชีพนะคะคือก่อนที่จะไปใช้วิธีนี้ในการรักษาเนี่ยนะคะก็อยากให้เขาเรียกศึกษาข้อมูลคือจริงๆมันเป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งนั่นแหละมันก็มีคนอื่นทำมาเยอะแยะเข้าใจว่าเวลาผู้ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าแพทย์บอกว่ามันเป็นระยะที่ไม่มีวิธีการรักษาอย่างอื่นแล้วเนี่ยแต่ผู้ป่วยก็อยากหายถูกไหมคะญาติก็อยากให้หายก็พยายามหาแนวทางรักษาแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องคำนึงว่าวิธีการรักษาที่เราพยายามจะไปรักษาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดผลดีกับคนไข้หรือเปล่าอันที่สองถ้าหากตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็อยากจะรักษาโดยวิธีนี้เนี่ยก็ควรจะฟังแพทย์ว่าในตัวผู้ป่วยเองในการฝังแร่เนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงอะไรนะคะในวิธีการทำแล้วก็หลังจากทำเสร็จเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดกับผู้ป่วย

กินถั่วแล้วตดจริงไหมต้องมาเข้าใจว่าตดคืออะไรประกอบด้วยอะไรตดคือแก๊สที่เกิดจากการผายลมผ่านลำไส้ใหญ่ออกมามีที่มา2แบบคือจากอากาศที่เรากินเข้าไปขณะที่กินอาหารหรือดื่มน้ำหรือขณะพูดก็ตามหรืออีกแบบนึงคือแก๊สที่เกิดจากการสร้างในร่างกายของเราเองผ่านกระบวนการหมักของอาหาร 99% นะครับจะเป็นส่วนที่ไม่มีกลิ่นอาจจะประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนมีเทนบ้างนะครับหรือแก๊สไฮโดรเจนแต่ส่วนที่ทำให้เหม็นคือแก๊สที่ประกอบด้วยกัมมันถันหรือซัลเฟอร์นะครับเกิดจากการที่อาหารจำพวกโปรตีนเมื่อเกิดการย่อยเกิดเมตาบอลิซึมต่างๆก็จะทำให้เกิดกัมมันถันหรือซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบพวกนี้ก็จะเหม็นสังเกตว่าถ้ากินอาหารประเภทที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเยอะพวกนี้ตดเหม็นที่คนบอกว่ากินถั่วแล้วตดนะครับมีเคมีมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังพวกถั่วเป็นต้นหรือพืชเช่นบรอกโคลีหรือพืชผักอีกหลายๆแบบเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าเป็นโพลีแซคคารายนะครับพวกนี้จะย่อยยากและส่วนที่ย่อยไม่หมดเนี่ยมันก็เข้าสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีเชื้อก็จะเอาพวกโพลีแซคคารายเนี่ยที่ร่างกายไม่สามารถจะย่อยได้เนี่ยย่อยอีกครั้งนึงนะครับกระบวนการนี้เกิดการหมักเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีแก๊สเกิดขึ้นและสุดท้ายมันทนไม่ไหวนะฮะมันก็จะเกิดการปล่อยลมออกมาทางด้านล่างคนปกติจะผายลมประมาณสักเฉลี่ยประมาณ1ลิตรต่อวันประมาณสัก10ครั้งต่อวันเช่นเดียวกันตดเต็มที่อาจจะมีความเร็วถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อหูรูดตรงส่วนท้ายสุดเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดการสั่นมีเสียงเกิดขึ้นมาการผายลมบางส่วนก็จะเป็นการแสดงว่ามีการเคลื่อนที่ของลำไส้มีการย่อยอาหารจะเป็นปกติแต่ถ้าเกิดมีการผายลมมากเกินไปมีปริมาณมากผิดปกติมีจำนวนครั้งผิดปกติมีกลิ่นที่เหม็นมากผิดปกติอาจจะแสดงถึงว่ามีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารของเราของพวกนี้ต้องอาจต้องไม่ต้องอายไปปรึกษาแพทย์บ้างนะครับว่าความผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไร

ขนมหวานที่เป็นที่นิยมในทุกๆวัฒนธรรมเลยในโลกนี้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นของแข็งที่ในนั้นเนี่ยประกอบด้วย 3-4 อย่างอย่างที่1เลยคือไขมันอันต่อมาคือผงโกโก้ทำให้มันมีสีดำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนประกอบประมาณ 30-50% เลยทีเดียวช็อกโกแลตก็เลยหวานถ้าเกิดช็อกโกแลตที่หวานน้อยก็จะมีน้ำตาลน้อยส่วน2 ส่วนเวลาที่เรากินช็อกโกแลตอันนึงคืออร่อยอันนึงคือความรู้สึกดีนะครับส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีเนี่ยเป็นเพราะว่าสารเคมี 2-3 ตัวอันที่1คือสารประกอบที่ชื่อว่าทีโอโบรไมด์ทีโอโบรไมด์จะมี

ลักษณะที่คล้ายกับคาเฟอีนดังนั้นมันจะออกฤทธิ์คล้ายคาเฟอีนแต่น้อยกว่าก็คือมันจะกระตุ้นประสาททำให้รู้สึกตื่นตัวมากขึ้นสารเคมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอนันดามายน์คำว่าอนันดามแปลว่าความสุขแปลว่าความรื่นเริงสารประกอบนี้เนี่ยคล้ายๆกับมีอยู่ในพวกพืชในกลุ่มของกัญชาเช่นเดียวกันอนันดามายน์ก็มีฤทธิ์น้อยกว่าพวกแคนนาบินอยด์หรืออันที่มาจากกัญชาไม่ได้มีผลทำให้มีการเสพติดช็อกโกแลตจะเห็นว่าไม่เคยมีคนเสพติดช็อกโกแลตแต่อาจจะติดที่ความหวานหรือความอร่อยของมันมากกว่าช็อกโกแลตอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยความลับอยู่ตรงนี้จุดล้อมเหลวของช็อกโกแลตที่อร่อยจะอยู่ประมาณ 33-34 องศาเมื่อมีสัดส่วนของไขมันต่างๆในช็อกโกแลตเนี่ยเหมาะสมมันก็จะทำให้ขณะที่เราจับเนี่ยมันไม่ละลายแต่เมื่อเรากินเข้าไปมันก็เริ่มละลายแล้วก็รสชาติต่างๆก็จะเริ่มออกมาความหวานความมันความขมแล้วก็ทุกๆอย่างนะฮะทำให้เกิดความกลมกล่อมขึ้นมาขนมที่อร่อยมีรสชาติที่กลมกล่อมแบบนี้เราต้องเข้าใจว่ามีทั้งไขมันในปริมาณสูงมีทั้งนมมีทั้งน้ำตาลดังนั้นบริโภคช็อกโกแลตแต่พออร่อยพอรู้สึกว่าเป็นขนมที่ทำให้รู้สึกดีแต่ไม่ควรจะให้ช็อกโกแลตเป็นอาหารมื้อหลักหรือเป็นแหล่งพลังงานหลักในแต่ละมื้อหรือในแต่ละวันวิธีการบริโภคช็อกโกแลตให้อร่อยคือแบ่งปันให้เพื่อนรอบๆข้างทานด้วยนะครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เกี่ยวข้องและผูกพันกับมนุษย์เรามาช้านานประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งของหอยก็คือเป็นอาหารบางชนิดเป็นอาหารใกล้บ้านหาทานได้ทั่วไปแต่บางชนิดเป็นอาหารชั้นหรูราคาแพงนอกจากนั้นหอยยังเป็นอาหารเลี้ยงเป็ดไก่ใต้ถุนบ้านได้อีกในอดีตประเทศไทยเราก็เคยใช้หอยเบี้ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ามาแล้วและอีกอย่างที่หอยเป็นได้ก็คือเครื่องประดับล้ำค่าที่เรียกกันว่าไข่มุกแต่ทุกวันนี้ไข่มุกไม่ได้เป็นเพียงอัญมณีแห่งท้องทะเลแต่ยังเป็นขุมทรัพย์ที่พบได้ในแม่น้ำลำคลองของไทยแล้วด้วยไข่มุกในน้ำจืดหน้าตาเป็นแบบไหนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่และจะมีคุณค่าต่อพวกเราอย่างไรอีกบ้างไปดูพร้อมกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะคะ
0: ใช่แล้วครับเช้าวันเสาร์แบบนี้เนี่ยผมและน้องเฟย่าจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของสัตว์น่ารู้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับ
2: เอ๊ะแล้ววันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรอะคะ
0: หมอพาเฟย่ามาดูหอยมุกครับ
2: หอยมุก
0: ใช่
2: แต่หอยมุกมันอยู่ในทะเลไม่ใช่หรอคะหมออ้อยหมออ้อยอย่ามาหลอกเฟย่าเลยค่ะ
0: หมอไม่ได้หลอกเฟย่าถ้าเฟย่าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวตามคุณหมอไปดูเดี๋ยวพาไปดูหอยมุกกัน
2: ได้ค่ะ
0: ไปเฟย่า
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
0: ถึงแล้วพี่อ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เฟย่าครับนี่พี่อ้อมเป็นนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับด้านหอยมุกเลยแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับพี่อ้อม
3: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: พี่อ้อมค่ะเฟย่าสงสัยมากเลยค่ะว่าหอยมุกเนี่ยมันอยู่ในน้ำจืดได้ด้วยเหรอคะ
3: หอยเนี่ยมันมีทั้งสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์น้ำจืดก็คืออยู่ในพวกแม่น้ำลำคลองทั่วไปกับเป็นหอยที่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นมุกทะเลก็คือจะอยู่ในน้ำทะเลค่ะ
2: พี่อ้อมคะเฟย่ามีคำถามอีกมากมายเลยค่ะว่าหอยมีสีอะไรบ้างอายุมันยืนนานเหมือนต้นไม้ปะหอยมันผลิตมายังไงโอ้อีกมากมายเลยอะค่ะพี่อ้อม
3: ค่ะ
2: งั้นหนูจะได้มุกกลับบ้านนะคะจะเอาไปฝากแม่ค่ะ
3: ถามเยอะแยะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าเน
0: า
3: ะ
0: เฟย่าบอกว่าไม่ต้องรีบตอบก็ได้ตอบข้อสุดท้ายก่อนว่าเฟย่าจะได้มุกกลับบ้านหรือเปล่า
3: อันนี้จะเป็นคำตอบหลังสุดโอเคเชิญเลยค่ะ
0: ครับคราวนี้เฟย่าก็รู้ใช่ไหมครับว่าหอยมุกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มคราวนี้เรื่องราวเกี่ยวกับมุกทั้งหลายเนี่ยที่เฟย่าอยากรู้ถามพี่อ้อมเลย
2: ค่ะพี่อ้อมค่ะไข่มุกก็ค่ะหรือว่าหอยมุกก็ค่ะมันเป็นชื่อของมันหรือเปล่าคะอย่างเช่นหอยนางรมหรือหอยแครงหรืออันเนี้ยค่ะ
3: จริงๆแล้วหอยมุกไม่ได้ชื่อว่าเป็นหอยมุกจริงๆมันเป็นเรียกลักษณะที่มันเป็นหอยที่สามารถผลิตไข่มุกได้นะคะหอยเนี่ยเขาจะมีหอยฝาเดียวกับหอยสองฝาหอยสองฝาบางทีเขาก็จะเรียกว่าหอยกาบหอยกาบเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นอยู่ในน้ำทะเลเราก็เรียกเป็นหอยทะเลหอยน้ำจืดก็เป็นหอยมีอาศัยอยู่ในแหล่งของน้ำจืดหอยแต่ละตัวเนี่ยก็คือลักษณะเปลือกก็จะมีความต่างกันอยู่เราจะดูว่าหอยตัวไหนเนี่ยสามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เนี่ยเราต้องดูที่ชั้นมุกเปลือกหอยเขาจะมีถ้าเรามองทั่วไปเราจะเห็นเป็นสีน้ำตาลอันนั้นเป็นชั้นโปรตีนถัดจากชั้นโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นชั้นแคลเซียมบางๆแล้วพอต่อจากชั้นแคลเซียมจะกลายเป็นชั้นมุกยิ่งหอยตัวไหนมีชั้นมุกที่หนามีขนาดใหญ่ตัวนั้นจะมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เราก็จะเรียกตัวนั้นว่าหอยมุกอันนี้จะเป็นตัวหอยกาบน้ำจืดที่เราเห็นแต่เราหยิบมาเนี่ยเราไม่รู้มันเป็นมุกหรือไม่เป็นมุกเป็นหอยมุกหรือเปล่า
0: ก็คือเป็น
3: เราเห็นทั่วไปก็อันนี้คือหอยสองฝาหอยกาบน้ำจืดเราจะเห็นส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นสีน้ำตาลอย่างนี
0: ้
3: ไม่สวยเลย
0: ไม่สวยคร
3: ับ จริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนความสวยไว้ข้างในค่ะนี่อันนี้เห็นไหมคะถ้าเราขัดเปลือกชั้นสีน้ำตาลเมื่อกี้นี้ที่พี่บอกว่าเป็นชั้นโปรตีนออกแล้วก็มีชั้นแคลเซียมบางๆเป็นสีออกขาวๆต่อไปที่เหลือจะเป็นชั้นมุกแล้วเราจะดูว่าคุณสมบัติเขาใช้ผลิตไข่มุกได้หรือเปล่าเนี่ยเราจะดูที่ชั้นนี้อันนี้ก็คือตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่มีชั้นมุกที่หนามากไม่ใช่ลองจับดูหนาไหมคะถ้าเทียบกันนี่ตัวนี้ยิ่งหนามากเลยใช่ค่ะ
2: แล้วหอยมุกพวกนี้มันหายใจยังไงคะมันหายใจได้ปะคะ
3: เขาหายใจด้วย

0: ือกค่ะ
1: หอยมีเหงือกด้วยกะย่า
0: ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะฝังตรงนี้ไว้ในทรายใช่ไหมคะแล้วก็จะอ้าปากนิดนึงเปิดเปลือกไว้นิดนึงนะคะประมาณ1เซนติเมตรเสร็จแล้วก็จะดึงน้ำเข้าไปทางท่อน้ำเข้าน้ำก็จะไปผ่านทางท่อน้ำไปผ่านเหงือกมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนพวกออกซิเจนกันที่บริเวณเหงือกแล้วก็ไปผ่านการกรองนำพวกตะกอนแล้วก็พวกแพลงก์ตอนไปเป็นอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำออกมาทางท่อน้ำทิ้งนะคะน้ำที่ออกมาเนี่ยจะเป็นน้ำที่ค่อนข้าง

0: ก็คือเป็นการบำบัดน้ำโดยใช้หอย
1: ใช่ไ
0: หมคะก็เป็นการ
1: ชีวบำบัด
0: เป็นชีวบำบัดที่ไหนมีหอยเยอะน้ำที่นั่นก็อาจจะใส
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: พี่อ้อมค่ะเวลาพี่อ้อมเลี้ยงหอยอะค่ะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นผู้หญิงอะไรเป็นผู้ชายอะคะ
1: ถ้าจากอย่างหอยตัวนี้เนี่ยบอกไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียหอยบางสายพันธุ์เนี่ยสามารถบอกได
0: ้
1: คืออย่างถ้าเป็นพวกหอยเชลพวกอะไรเงี้ยค่ะเราเปิดดูที่โกลเน็ตสีของที่โกลเน็ตเนี่ยมันจะมีความต่างกันอย่างหอยแมงผู้ก็บอกได
0: ้
1: ตัวสีแดงกับตัวสีครีม
0: อ
1: ันนี้ก็คือตัวผู้ตัวเมียต่างได้แต่หอยตัวนี้บอกไม่ได
0: ้หอยมุกนี่สร้างได้เฉพาะเพศเมียหรือว่าได้ทั้งสองเพศครับ
1: ที่สร้างเนี่ยสามารถสร้างได้ทั้งผู้ทั้งเมียทดลองแล้วไม่มีความแตกต่างทั้งผู้ทั้งเมีย
0: โดยปกติแล้วเนี่ยหอยพวกหอยกาบเนี่ยที่มาทำมุกเนี่ยเขาผสมพันธุ์กันช่วงไหนครับ
1: หอยแต่ละตัวเนี่ยก็มีช่วงฤดูเพาะพันธุ์ต่างกันแล้วแต่แต่สายพันธุ์ที่เราให้ความสำคัญเนี่ยหอยกาบใหญ่จะผสมพันธุ์ช่วงฤดูหนาวก็ประมาณตั้งแต่ตุลาจนไปถึงประมาณสักมีนาซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยพอถึงช่วงฤดูผสมพันธุ์
0: ค
1: ือในแหล่งที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่ในแหล่งพอในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้เขาก็จะปล่อยน้ำเชื้อออกสู่ธรรมชาติก
0: ็
1: คือพ่นออกไปเลยตัวเมียก็มีหน้าที่ดูดน้ำเหมือนดูดน้ำปกติค่ะก็กรองเข้าไปแต่ตอนนี้มันก็จะมีน้ำเชื้อเข้าไปด้วยพอน้ำเชื้อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการผสมพันธุ์ภายในก็คือน้ำเชื้อจะเข้าไปผสมกับไข่ข้างในช่องท้องเขาแล้วก็ไข่เนี่ยก็จะถูกลำเลียงแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่เหงือกตัวเมียก็จะทำหน้าที่เลี้ยงตัวไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7วันในการเลี้ยงตัวไข่ให้เป็นลักษณะของตัวอ่อนก็คือจะต้องไปเกาะกินเลือดปลาเป็นอาหารพอเกาะเสร็จก็จะใช้เวลาในการกินพวกสารอาหารแล้วก็เลือดปลาอยู่ประมาณ7วันเขาก็จะหลุดลงจากตัวปลาแล้วก็จะลงสู่พื้นท้องน้ำ
0: ครับ
1: แต่นี้ก็จะเริ่มกินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร
0: อ
1: ันนี้คือเป็นการในสภาพธรรมชาติแต่ในของเราเนี่ยในที่เพาะเลี้ยงเนี่ยเราจะไม่ได้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเอง
0: ครับ
1: เราจะมีหน้าที่พอถึงฤดูผสมพันธุ์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแยกกลุ่มตัวเมียไว
0: ้ครับ
1: แล้วเราก็จะทำการเปิดดูเปิดแค่1เซนติเมตร
0: ครับ
1: แล้วก็ดูที่บริเวณเหงือกว่าเขามีตัวอ่อนเอามาเก็บไว้ยังแล้วตัวอ่อนเนี่ยได้ระยะที่สมบูรณ์หรือยังก็คือเราดูจากสีต้องเป็นสีน้ำตาลออกเข้มๆหอยเขาจะเป็นสัตว์น้ำชั้นต่ำเพราะนั้นถ้าเราอยู่แห้งลงน้ำแห้งน้ำหลายๆครั้งเนี่ยพอเวลาเราเอาเขาลงน้ำทีนึงทีเขาจะขับไข่ทิ้งเลยไม่ว่าไข่จะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เขาก็จะขับทิ้งเลยแต่เราจะเลือกตัวที่สมบูรณ์มาเพราะนั้นพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอใส่น้ำให้อากาศเขาก็จะปล่อยตัวอ่อนออกมาเราก็จะนำตัวอ่อนเนี่ยค่ะไปให้เกาะกับปลาที่เราเตรียมไว
0: ้
1: ซึ่งที่นี่ก็จะใช้ปลานิลเป็นเหยื่อค่ะเป็นโฮสต์ให้ในการเลี้ยงตัวอ่อนตัวนี
0: ้
1: ค่ะ
2: พี่อ้อมคะหลังจากที่หอยตัวนั้นดูดปลาเสร็จแล้วค่ะปลามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะแล้วหอยตัวอื่นมันจะมาเกาะปลากินต่อหรือเปล่าคะ
1: ปลาจะยังมีชีวิตค่ะถ้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะเกาะไม่เยอะเกาะประมาณสักปลาตัวนึงก็คือมีหอยเกาะ10กว่าตัวเพราะนั้นถามว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บเยอะไหมก็คือไม่เยอะแต่คืออย่างถ้าเราเลี้ยงเนี่ยปลาตัวนึงเราให้เกาะเป็นพันก็อาจจะได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ก็คือหลังจากปลาตกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ตายเพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงปลาให้มีชีวิตปลามีชีวิตหอยก็จะมีชีวิตด้วยเพราะนั้นเมื่อหอยหลุดไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนตัวที่เกาะเขาทำลายเขาเนี่ยหลุดไปแล้วเขาจะสบายตัวขึ้นเขาก็จะมีชีวิตอยู่ต่
0: อ
1: นะคะ
0: อันนี้ก็คือเป็นหอยละคราวนี้มุกเนี่ยเรื่องสงสัยอยู่ว่ามุกมันคืออะไรฮะ
1: มุกก็คือเปลือกหอยชั้นมุกเมื่อกี้ที่ตั้งแต่เราเลือกเราบอกว่าก่อนที่จะไปทำไข่มุกเนี่ยเราต้องเลือกตัวหอยก่อนว่าตัวนี้มีคุณสมบัติได้ไหม
0: ค
1: ือเราก็จะดูที่ชั้นมุกมุกจะมีมุกธรรมชาติกับมุกเลี้ยงสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนไข่มุกธรรมชาติจริงๆมันเหมือนลักษณะของการป้องกันตัวลักษณะของภูมิคุ้มกันมีสิ่งแปลกปลอมปุ๊บหลุดเข้ามาเขาก็จะหลั่งสารมุกเข้ามาเนี่ยเพื่อบล็อกสิ่งแปลกปลอมตัวนั้นเนี่ยไม่ให้ทำร้ายเขาแต่สิ่งที่เขาหลั่งมาเนี่ยมันเป็นสารมุกมันก็เคลือบไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนั้นมันจะมีเป็นเหมือนเป็นหินอยู่ข้างในในตัวไข่มุกแต่ถ้าอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยเราใส่เป็นเนื้อเยื่อเปล่าๆไม่มีตัวอะไรเลยเพราะนั้นทั้งเม็ดเขาเนี่ยก็จะเป็นไข่มุกทั้งเม็ด
0: คือตอนผมดูการ์ตูนฮะเวลานางเงือกว่ายน้ำมาใช่ไหมฮะก็จะมีหอยมุกเปิดฝาแฟบแล้วก็จะมีเม็ดกลมๆอยู่ตรงกลางเลยฮะ
1: ใช่
0: อันนั้นคือเป็นอย่างนี้เลยป่ะครับ
1: ก็คือขึ้นถ้าสมมุติว่าเป็นหอยที่ใส่นิวเคลียสเขาจะฝังในชั้นของเขาเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื
0: ้
1: อถ้าของทะเลนะคะเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ยื่นเข้าไปในโกแนะเขาจะใส่ไปในมัดนี
0: ้
1: เขาก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่แนวกลางๆตัว

0: ใช่ไหม
1: มีสิทธิ์ที่พอเปิดไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเม็ดไข่มุกอยู่ตรงน
0: ี้เลยปุ๊บมี
1: อยู่แนวกลาง
0: สวยๆเลย
1: แต่มันจะต้องมีเนื้อเยื่อหุ้มอยู่นิดนึงค่ะแต่อย่างหอยน้ำจืดเนี่ยเราจะเป็นลักษณะของหอยที่ไม่ใส่แกนจะเป็นอีกแบบนึงจะไม่ได้อยู่ตรงกลางค่ะจะอยู่ที่บริเวณฝา
0: แล้วปกติเวลาเขาเปิดนี่เขาจะเปิดได้กว้างขนาดไหนเลยคร
1: ับส่วนใหญ่ที่หอยที่ทำมุกส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างแข็งแรง
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้เปิดให้กว้างมากได้ประมาณ1เซนส่วนใหญ่จะประมาณนี้
0: ค่ะโอเคงี้การ์ตูนก็หลอกเราอย่าไปเชื่อการ์ตูนมากพวกนี้อายุประมาณกี่ปีครับ
1: ตัวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงตอนนี้ก็อายุ23ปีความยาวน้ำหนักประมาณ2กิโลนะคะเพาะได้เมื่อปี35
0: ครับ
1: ส่วนไอ้ตัวพ่อแม่ของตัวที่อายุ23ปีเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู
0: ่
1: แต่เรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอายุยืนได้ขนาดไหนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการปลูกแผงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตไข่มุกน้ำจืดเดี๋ยวพี่อ้อมจะพามาดูแพงต้อนก่อนนะคะที่บอกว่าแพงต้อนเนี่ยลูกหอยเนี่ยกินพวกตะกอนแล้วก็กินแพงต้อนเป็นอาหารนะคะแพงต้อนหน้าตาเป็นยังไงก็จะเห็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นสีเขียวๆอย่าง
2: น
1: ี้ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้แหละค่ะเป็นอาหารของทั้งหอยทั้งลูกหอยและทั้งแม่หอยค่ะ
0: ทำไม2ขวดที่สีไม่เท่ากันครับ
1: มันเป็นระยะเวลาของการเลี้ยงอะค่ะถ้าเลี้ยงตอนแรกๆเนี่ยก็คือจะเป็นเขียวอ่อนก่อนแล้วก็เป็น
0: ถ้าเพิ่มปริมาณมากขึ้นปุ๊บก็เลยกลายเป็นเขียวเข้มเพราะว
1: ่
0: าจำนวนตัวเยอะขึ้นเราพยายามทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วแพงต้อนเนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารของหอยอย่างเดียวนะแพงต้อนยังเป็นอาหารของสัตว์หลากหลายชนิดเลยเช่นปลาก็กินแพงต้อนเหมือนกันคราวนี้โดยเฉพาะลูกสัตว์เนี่ยเล็กๆเนี่ยเนื่องจากตัวเขาเล็กปากเขาก็เล็กด้วยดังนั้นแพลงต้อนก็เลยเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับพวกลูกสัตว์
1: ใช่ค่ะเพราะมีขนาดเล็กมากมาก
2: หมออ้อยบอกว่าสัตว์เล็กๆอยากหอยมันกินอาหารเล็กๆใช่ไหม
0: ครับ
2: แต่ทำไมนี้พี่เราไม่เห็นมันเล็กๆมันเป็นน้ำน้ำ
0: เอ้าก็เรามองไม่เห็นตัวมันไงเราต้องเอาน้ำเขียวเนี่ยไปส่องทางกล้องจุลทรรศน์แล้วก็จะเห็นตัวแพลงต้อนเล็กๆต้องขยายเป็นร้อยเท่าเลยนะถึงจะมองเห็นครับ
1: มันเล็กมากจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือกล้องจุลทรรศน์นะคะ
0: ในนี้เนี่ยมีแพลงต้อนเนี่ยน่าจะเป็นสักล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านตัวเลยจริงจริง
1: จริงจริงจริงจริง
0: จริงจริง
1: อันนี้เป็นชื่อพี่เอิงนะคะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับหมอเดี๋ยวจะเป็นพี่ที่เขาจะเป็นคนสาธิตวิธีผลิตไข่มุกว่ามีขั้นตอนยังไงเพื่อจะให้เป็นเม็ดไข่มุกนะคะโดยเราเริ่มเนี่ยเราจะใช้หอยอยู่2ตัวหอย2ตัวนี้มีอายุ2ปีซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงของที่ทางศูนย์นะคะ
2: ทำไมต้อง2ปีด้วยอะคะ
1: มีการทดลองมาแล้วค่ะว่าเป็นตัวที่สามารถให้ตัวไข่มุกที่ดีที่สุดซึ่งเป็นหอยช่วงที่กำลังโตนะคะตัวนึงจะเป็นตัวให้เนื้อเยื่อคือตัวที่พี่เขาหยิบมาเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อเยื่อของตัวนี้มาใช้ในการผลิตไข่มุกน้ำจืดเดี๋ยวพี่เขาจะต้องทำการตัดกล้ามเนื้อยึดฝานะคะเพื่อเปิดเพราะปกติกล้ามเนื้อเขาจะแข็งแรงมากเพราะปกติเราจะไม่เคยเห็นข้างในเนื้อหอยเราจะเห็นแต่ฝาข้างนอกเพราะว่ากล้ามเนื้อยึดฝาเขาแข็งแรงเราจะต้องตัดกล้ามเนื้อออกแล้วก็เอาเนื้อเยื่อของหอยตัวนี้ค่ะมาตัดแตก
0: เคยเห็นไหมกว่าจะได้มุกมาแต่ละเม็ดนี่ลำบากมากเลยนะขั้นตอนแรกเนี่ยกว่าจะเอาหอยมาใช้ได้ก็รอ2ปีหลังจากนั้นฝังไปแล้วรออีกปีนะครับ
1: ก็2ถึง3ปีค่ะคือว่าเราอยากได้มุกมันใหญ่และเล็ก
0: โอ้โหนานมากเลยนะต้องใช้เวลา5ปีในการได้มุกเม็ดนึง
1: ก็หลังจากที่เขาได้รับชิ้นได้เยื่อที่ผลิตไข่มุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำหอยตัวนี้นะคะไปเลี้ยงเดี๋ยวเราไปดูกัน
0: ก่อนไปเราต้องขอบคุณพี่เอิญก่อนนะครับที
2: ่ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: พี่เอิญให้ความรู้เรา
1: โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราทำการปลูกแผ่นเนื้อแล้วเราก็จะนำหอยตัวนี้เนี่ยมาเลี้ยงที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กองอันนี้จะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กองแล้วโดยปกติเนี่ยเราจะแขวนตรงไหนก็ได้จะเป็นบ่อก็ได้เป็นแม่น้ำก็ได้แต่คือเวลาเราแขวนเนี่ยเราจะใส่ตะกร้าแล้วแขวนเลี้ยงไว้ที่ประมาณ2เมตรจากผิวน้ำค่ะตะกร้าที่เราจะเลี้ยงก็คือตัวอันนู้นค่ะอันที่ก้านสีขาวค่ะก้านเหล็กสีขาวโอเคค่ะยกขึ้นมาเลยโอเค
2: หนักไหมคะ
0: ไม่หนักมาก
1: โอเคว่าม
0: ันต้องใส่กี่ตัวต่อ1ตะกร้าครับ
1: ขึ้นอยู่กับขนาดของหอยอะค่ะ ประเภทของหอยถ้าเป็นตัวที่ปลูกถ่ายในเยื่อเนี่ยเราจะใส่10ตัวต่อตะกร้าค่ะแต่ถ้าเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์เราก็จะใช้5ตัวต่อตะกร้า
3: ก็แล้วแต่
1: ถ้าเป็นลูกตัวเล็กเนี่ยก็จะใส่เยอะหน่อย

0: อ้าวลงไปกินน้ำเหมือนเดิมนะลูกลุกขึ้นทีหน้ามืดเลย
1: พี่อ้อมค่ะแล้วแพลงต้นที่เราดูตรงนู้นเอามาเลี้ยงหอยตรงนี้ได้ปะคะ
2: เราไม่ได้เอาตรงนั้นเอาที่ในห้องแลบมาเลี้ยงที่บริเวณนี้ที่เราเลี้ยงในห้องแลบเนี่ยค่ะเราจะไปเลี้ยงลูกหอยในระบบที่เป็นลูกหอยเล็กๆตั้งแต่ออกจากตกจากตัวปลาเลยจนถึง3เดือนไซส์ประมาณ1เซนแต่พอที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารตามธรรมชาติซึ่งในธรรมชาติอยู่เนี่ยที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยค่ะเขาจะมีแพลงก์ตอนอยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็จะกินอาหารจากธรรมชาตินี้ได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปเอามาเติมเลยในบริเวณนี้นะคะเราจะมีแขวนเลี้ยงหอยหลายอายุมากเลยตั้งแต่อายุ4เดือนที่เพิ่งออกจากกรงพอปะความยาว1เซนติเมตรจนกระทั่งอายุสูงสุดเนี่ยก็คือ23ปีความยาว20เซนติเมตรโดยเราจะเลี้ยงแขวนไว้เป็นล็อกๆเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็คือจะเป็นปีเกิดปี44เกิดปี45เกิดปี46 47เนี่ยเราก็จะจัดไว้เลยเป็นล็อกๆ
0: เป็นหมู่บ้านหอยไป
1: เป็นหมู่บ้านหอย
2: ใช่เราจัดสรรไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะอายุ23ปีเนี่ยก็อยู่ที่นี่ด้วย
0: โอเคอยากเห็นนะครับ23ปีจะใหญ่ขนาดไหน
1: มันใหญ่ทุกหน้าหนูปะคะเลยใหญ่
2: มันบังหน้าหนูมิดเลยค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ

0: บอกว่าจะให้ดูไข่มุกข้างในอะค่ะหอยอันน
1: ี้ใช่ค่ะตัวนี้เลยค่ะอันนี้
2: อันนี้กี่ปีนะครับ
1: ให้ทายเลยค่ะว่าอายุกี่ปี
0: ใหญ่เท่านี้เฟียคิดว่าประมาณ3ปีป่ะคะ
1: อันนี้5ปีแล้วค่ะ
0: 5ปีเหรอคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหทำไปแค่ 2-3 ปีได้5ปีเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะอันนี้เราเลี้ยงมุกมาแล้ว3ปีใช่ไหมคะ
0: เด็กไหนคะเนี่ย
1: น่าลุ้นว่ามุกมันจะขนาดไหน
0: มันจะขนาดไหนอะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องดูค่ะนั่นเดี๋ยวเราจะต้องเปิดดูเลยว่ามุกจะขนาดไหน
2: วิธีการทำยังไงครับเวลาจะเอามุกออกมาเนี่ยครับ
1: จริงๆแล้วมันก็จะเก็บได้2แบบนะคะถ้าสมมุติว่าเราเก็บแบบที่สามารถเปิดใช้ครีมเปิดแล้วก็ค่อยเอา อุปกรณ์เข้าไปเขี่ยเอามุกออกมาหรือไม่งั้นก็คือก็เปิดเลยเก็บเลยเพราะว่าเปลือกจริงๆเปลือกตัวนี้เนี่ยก็จะถูกรอนำไปใช้ประโยชน์อีกทีนึงโอเคเราก็จะเก็บปิดงานเลยนะคะโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมเหมือนตอนปลูกไทรไนเยอร์คือต้องตัดกล้ามเนื้อยืดฝา
0: หมอไอ้คิดว่าไข่มุกมันใหญ่ขนาดไหนคะเพียว่าใหญ่เท่านี้ค่ะ
2: น้องเฟียมาทายกับคุณหมอดีกว่าว่ามีกี่เม็ด
1: ใช่น่าสนใจ
2: กี่เม็ด
0: เม็ดเดียวค่ะ
2: โอ้ยคุณบอกว่า11เม็ด
0: แปลว่าแค่เม็ดเดียว
1: จริงอ่ะเม็ดเดียว
2: นับกันเลยดีกว่าว่ากี่เม็ด
1: เปิดแล้วนะตกลงเฟี้ยวว่ามีกี่เม็ด
2: ให้ทายใหม
0: ่5เม็ดค่ะ
1: 5เม็ดไหนเมื่อกี้เม็ดเดียว
2: ดูซิว่ากี่เม็ด
0: เ
2: ราช่วยถือไว้จะได้เห็นชัด
1: โอเคนับ
2: ไปซิ
0: 2
1: 3 4 5 6โอเคอีกข้างนึงเรามีข้างนึง8 9 10 11
2: เห็นไหม
0: ไม่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะที่แบบเปิดมาแล้วเป็นลูกก้อนใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี้แปะยืดตาม
1: ไหมคะไม่เหมือนเลยเพราะว่าวิธีการของเราเนี่ยต่างไปที่ว่าเราฝังเราเอาเนื้อเยื่อฝังเข้าไปตรงฝาอยู่แล้วเพราะนั้นมุกที่เกิดเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ที่ตรงฝานะคะมันจะต่างจากพวกมุกในนิยายที่ว่าอยู่ตรงกลางหรือว่าเป็นมุกทะเลที่เขาใส่แกนจะอยู่ตรงผุออกมาตรงกลาง
0: แล้วเวลาจะเอามุกออกอะค่ะใช้
1: อันนี้เราก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะคีบมันออกมาได้เลย

0: ามันมีไข่มุกปลอมไหมคะถ้าเกิดเราเอาไข่มุกจริงมาไว้กับไข่มุกปลอมเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นอันปลอมอันไหนเป็นอันจริงอะคะ
1: มันก็จะมี2แบบที่เขาว่าปลอมก็คือ1มันเป็นพลาสติกมันไม่ใช่มุกเลย
2: อ
1: ันนั้นเนี่ยทดสอบได้โดยเราเอามุก2เม็ดเนี่ยค่ะมาค่อยๆสีกันมันจะมีลักษณะสักๆมันจะไม่เรียบเหมือนเราเห็นเรียบๆเงี้ยแต่ถ้าเราเอา2เม็ดค่อยๆถูกันมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นฟันค่ะมีความสากอยู่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแคลเซียมมันจะไม่ลื่นปื้ดเลยแต่ถ้าเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยพอเราถูไปแล้วมันจะ

0: ขึ้นไปเลย
1: ถูสิ
0: แกลองถูสิคะสากไหมคะ
2: สากมาก
1: มันจะรู้สึกเหมือนกับมีเหมือนเราถูกระดาษทรายแบบละเอียดละเอียด
2: เหมือนเราถูฟันมากกว่า
0: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นแคลเซียมค่ะพอถูกกันมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันสาก
1: ครับ
0: แต่อีกอันนึงที่คนชอบบอกว่าปลอมหมายถึงว่าเขาใช้วิธีการทิสสีก็คือเป็นไข่มุกธรรมดาเนี่ยแหละแต่เขาไปย้อมสี
1: อ
0: ันนั้นก็คือไม่ใช่มุกปลอมแต่มันเป็นมุกธรรมดาที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้เป็นมุกสีขาวเขาจะไปทำวิธีการย้อมสีเพื่อให้เกิดเป็นพวกสีแปลกๆพวกสีเขียวสีดำพวกสีที่มีมูลค่าเยอะๆบางทีคนอาจจะเรียกว่าเป็นมุกปลอมแต่จริงมันเป็นเทคนิคในการเพิ่มสีเพิ่มมูลค่าแต่อย่างของเราเนี่ยราคาถ้าสมมติว่าทำเป็นเม็ดกลมมีขนาดได้เนี่ยราคาจะแพงเพราะเราบอกได้เลยว่าสีตัวนี้เป็นสี
2: นอกจากเราเอาพวกไข่มุกเนี่ยไปทำเป็นแหวนสร้อยคอหรืออะไรหลายแหล่ค่ะเอาไปทำอย่างอื่นได้ปะคะ
0: ได้ค่ะมุกน้ำจืดส่วนหนึ่งไม่เกิน 10% เขาจะทำเป็นเครื่องประดับที่เหลือเนี่ยเขาก็จะทำเป็นพวกเครื่องสำอางพวกตัวยาถ้าเราเคยได้ยินพวกสบู่เพอแป้งเพอทั้งหลายอันนั้นเขาจะผสมพวกผงไข่มุกบดอะค่ะเราจะผสมลงไป
1: นี่ผมก็ได้รู้แล้วว่าหอยมุกมันเกิดขึ้นมายังไงนะครับแล้วก็อยากจะถามพี่อ้อมครับว่าจุดประสงค์ของการทำหอยมุกขึ้นมาเนี่ยครับของกรมประมงเนี่ยคืออะไรคร
0: ับหลักๆเลยของกรมประมงตั้งแต่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับหอยมุกน้ำจืดตัวนี้นะคะคือเราตั้งทงมาทางด้านของการอนุรักษ
1: ์
0: เนื่องจากว่าหอยตัวนี้เนี่ยเขาเปลือกเขามีมูลค่าจริงๆก็เท่าที่เห็นแล้วถ้าเจียเปลือก
1: เ
0: จ
1: ีย
0: เปลือกออกเนี่ยก็คือเขาขายได้ละเนื้อเขาก็ทานได้เพราะนั้นคนเนี่ยงมเอาเขาขึ้นมาเยอะแล้วก็ตอนก่อนเนี่ยมันมีสั่งเอาตัวเนี้ยส่งออกต่างประเทศด้วยเพื่อเอาตัวเปลือกเขาเนี่ยไปกึ่งเป็นแกนเพื่อใช้ในการผลิตไข่มุกทะเลเพราะนั้นมันจะมีการรวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเยอะมากซึ่งพอตอนที่เขารวบรวมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะรวบรวมหอยตัวใหญ่ซึ่งมันเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์ก็หายไปจากธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพน้ำทำให้อย่างที่เราคุยกันมาแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องอาศัยปลาด้วยในการให้วงชีวิตให้เขาเปลี่ยนรูปร่างพอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยปลาก็ลดลงพอปลาลดลงหมายถึงว่าอันนั้นคนที่จะแบกรับเขาเนี่ยตัวโฮสต์เนี่ยลดลงด้วยตัวพ่อแม่พันธุ์ก็ลดลงด้วยทั้งหมดทุกประการนี่คือเป็นผล
1: ผสมพันธ
0: ุ์
1: นะฮะ
0: ใช่ค่ะทำให้เขาลดลงเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมประมงก็ต้องทำการอนุรักษ์ตัวนี้ไว
1: ้
0: เพราะวัตถุประสงค์หลักก็คืออนุรักษ
1: ์
0: พอเราอนุรักษ์เราเพาะพันธุ์ได้แล้วเนี่ยแล้วก็มาทำการทดลองเลี้ยงไข่มุกเราก็พบว่ามันมีสีสันที่ให้สีสวยนะคะให้สีที่มีความต่างอยู่เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็เลยทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยเราต้องการสร้างให้เป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรทั่วไปในการทำงานนะคะ
1: เราได้เห็นวิธีการเลี้ยงหอยมุกตั้งแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นมุกให้เฟย่าได้เห็นสวยๆอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะวันนี้เฟย่าสนุกมากมากเลยค่ะ
1: วันนี้ผมแล้วก็น้องเฟย่าต้องขอขอบคุณพี่อ้อมแล้วก็กรมประมงมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ที่ให้เราทั้งสองคนได้มารู้วิธีการผลิตไข่มุกจากหอยมุกน้ำจืดส่วนสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดี

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเรา

การผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่ะอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บาทผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่ครัวมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งดินดำโป่งดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนบาพ่อ219แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาประดับเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไห่ในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบ้านก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพอใหม่ในไห่ในหยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมีหยังตัวนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่ตัวนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั่งปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเข้าบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: ราถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าเราไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็ชุดแล้วท่านถ้าน้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไงจังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่จะทานนี่เขาน้ำหลวงน้ำร้านรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้ไม่ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดรอมาได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวพอตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Oui, elle est là-bas.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฟังเขากับลงไปดำหน้าเมืองครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก่นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินน่ะนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นอะไรสินะครับ

0: ้วนเลย
1: ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นชิ้นไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ
2: เห็นไหมคะหนาตู้ไปจักรสอบมึงอยู่

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงทางยังเพิ่นก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิ่งระวังตีขาขาบ้านไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือลีบหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการบริหารสมองทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู
1: ้การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีที่มาเกิดจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้งเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการของผู้รับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยไปที่มาของการจัดบริการวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
0: งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยมีคุณสุขพัชราซิมเจริญศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เป็นวิทยากรในการอบรม
2: การบริหารสมองก็คือการกระตุ้นสมองทุกส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนใหญ่ๆก็จะมี4ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนข้างส่วนหลังและส่วนบนนะคะให้มันทำงานไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของสมองทั้ง2ซีกแตกต่างจากการเราบริหารร่างกายเราบริหารร่างกายเพื่อว่าทำให้กล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มแต่สมองนั้นบริหารด้วยวิธีการสั่งการของสมองให้ร่างกายทำงานการอบรมวันนี้นะคะเราเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการทำงานของสมองหน้าที่ของสมองแล้วสมองส่งผลดีอย่างไรกับวิธีการคิดของคนแล้วถ้าสมมติไม่ได้รับการพัฒนาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสมองกับเพลงมันควบคู่กันไปได้อย่างไรแล้วเพลงส่งผลอย่างไรกับสมองเพลงประเภทใดบ้างที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสมองนั่นก็คือกระตุ้นสมองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูจะต้องเลือกเพลงเป็นประเภทของเพลงเป็นห้องจังหวะของเพลงเป็นก็จะมีการฝึกฟังเพลงนับห้องจังหวะแล้วก็การใช้เพลงประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวในสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายแน่นมากอันนี้มันแค่1เซลล์นะคะดู1เซลล์1เซลล์มันก็จะมีเดนไดท์ตัวรับข้อมูลตัวนี้มีหน้าที่อาจารย์ฟังข้อมูลรับเข้าไปรับแล้วมันก็มาส่งต่อที่ข้อต่อในข้อต่อนี้นะคะบอดี้เซลล์เนี่ยมันก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีอีกแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบในร่างกายเราเซลล์เรามีจำนวนขั้วบวกขั้วลบนั่นคือกระแสไฟฟ้านะคะจากนั้นมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาทางหางก็คือแอ็กซอนแล้วไปเกาะหัวเดนไดท์อีกตัวหนึ่งดังนั้นหางของ1ตัวมาเกาะอีก1ตัวก็เป็นเครือข่ายโยงกันไปเรื่อยๆตัวนี้เห็นไหมคะสีแดงสำคัญมากถ้าสมมติว่าคุณไม่กระตุ้นให้คลื่นไฟฟ้าภายในปล้องของเซลล์1เซลล์ไม่ทำงานหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้สมองเราใช้สมองไม่สมดุลการแตกตัวของเซลล์เนี่ยไม่มีหรือยิ่งไม่ใช้มันก็จะตายในเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุแค่14หรือ16เซลล์จะเจริญเติบโตเป็น100ล้านล้านเซลล์หลังจากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์ทุกคนมีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนี้ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอนนี้มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้องจดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันกินอะไร
3: เย็นกินอะไรกับใครที่ไหนสมองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจำได้แค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้วมันก็จะลืมเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมๆเดิมๆเดิมๆรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวรูปแบบเดียว

ขาแตกใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกมันก็ตายกิ่งเดิมก็ตายก็ไม่งอกนั้นถ้าอยากให้งอกไม่ตายก็ต้องขยันเคยเล่นเกมฝนตกฟ้าร้องแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่ไหมคะยังเหรออ่ะทุกคนเอามือว่างๆลองดูเช็คตัวบอดี้เซลล์ว่าบอดี้เซลล์ของคุณเนี่ยประจุไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันบวกลบได้ดีไหมถ้าบวกลบดีแสดงว่าการสั่งการของสมองไปที่แขนขาเร็วเช็คง่ายๆมากเลยถ้าสมมุติว่าของคุณมีประสิทธิภาพดีมันจะต้องสั่งการได้ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทันทีอะถ้าบอดี้เซลล์ของคุณเกิดสนิมไม่เคาะนะหรือบางคนเน่าตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะช้าใหญ่อ่ะฝนตกตบมือค่ะฝนตกแรงมากอ่ะลมพัดลมพัดพายุมาพายุมาฟ้าร้องกระทึบเท้าฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมือขวาแล้วยืนขึ้นแล้วบอกว่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยง3ครั้งฟ้าผ่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงอ่ะนั่งลงจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ห้ามผิดนะเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งฝนตกฟ้าร้องใครยืนขึ้นใครไม่ทำก็ผิดเพื่อนทำก็ผิดไก่ไม่ทำก็ผิดถือว่าผิดหนึ่งนะเอาไงลมพัดลมพัดอะไรอายุยังไม่ได้พายุมาฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลมพัดพายุมาฟ้าร้องลมพัดฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องลมพัดฝนตกพายุมาฟ้าผ่าใครไม่ผิดเลยยกมือเห็นไหมคะมันเป็นคำตอบว่าไอ้ไส้กรอกสีแดงอ่ะของอาจารย์อ่ะประจุไฟฟ้ามันเกิดสนิมถ้าใครเกิน5ครั้งเนี่ยมันเน่ามันไม่ยอมสั่งการว่าเฮ้ยฉันจำหนึ่งการทดสอบนี้มันเป็นการทดสอบอะไรไหมคะหนึ่งการจำคุณจำได้สมองต้องสั่งอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรแขนขามือยืนเห็นไหมคะคุณจำไม่ได้มันก็เลยสั่งไม่ได้มันไม่เกิดความคล่องอีกแบบทดสอบหนึ่งเรื่องของขนาดเมื่อกี้เรื่องของการจำแค่การจำเฉยๆนะอันนี้เรื่องขนาดขนาดทิศทางขนาดทิศทางส่งผลต่อประสิทธิภาพของเด็กในเรื่องของการเขียนจะให้เขียนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำไม่ได้นะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์ทิศทางไม่ได้ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านได้ไหมไม่ได้เข้าห้องน้ำไปแล้วออกไม่ได้ก็ยืนวนอยู่ในห้องน้ำนะครับเรื่องทิศทางเป็นเรื่องที่สำคัญอะเล็กใหญ่กว้างแคบเล็กใหญ่กว้างแคบจำได้ไหมอะเล็กใหญ่กว้างแคบแคบกว้างใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่กว้างเล็กแคบลองใหม่นี่ยังเบสิกอยู่นะยังไม่แอดวานซ์เอาใหม่ท่านี้ต้องได้ก่อนแคบกว้าง
เล็ก

ใหญ่แคบใหญ่กว้างกว้างเล็กแคบใหญ่กว้างแคบใหญ่เล็กอีกแค่4อันอ้าวคราวนี้บลาบอกว่ายายเล็กแคบกว่าโอ้ยังไม่แอดวานเพิ่งสเต็ปที่สองอ่าเริ่มสร้างเชฟใหม่เซลล์ตัวใหม่กระตุ้นเซลล์ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยให้สมองมันสั่งการนะเวลาเราฝึกเด็กเราต้องค่อยๆใส่ให้มันสร้างใหม่สร้างใหม่พอคล่องแล้วก็เริ่มใหม่ตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามนะคะบอกเล็กต้องทำใหญ่บอกใหญ่ต้องทำเล็กแคบ หายใจสุดฤทธิ์กว้างกว้างกว้างแคบเล็กใหญ่แคบกว้างแคบใหญ่กว้าง นึกเห็นไหมคะมันต้องนึกก่อนอ่ะคราวนี้แอดวานซ์ขึ้นขากับมือพร้อมกันตายแล้วฉันจะทำยังไงดีอันนี้เอาแบบธรรมดาปกติก็คือยังไม่พิเศษใช่ไหมเอาขนาดปกติเล็กใหญ่กว้างแคบส้นเท้าปลายเท้าโอเคใหญ่เล็กอย่างนี้คืออะไรกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเอาขาอย่างเดียวใหญ่เล็กกว้างแคบมันเป็นทักษะนะคะมันไม่มีในหนังสืออาจารย์ต้องจำแล้วก็เอากลับไปใช้เด็กเขาบอกว่าอะไรไหมคะเด็กฉลาดเวลาช่วงอนุบาลกับประถมนะคะให้กระโดดกระโดดเพราะอะไรสังเกตเด็กประถมชอบกระโดดยางกระโดดทุกอย่างเพราะว่าตัวข้อต่อเขาเรียกว่ากระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่ข้อต่อไปกระโดดซ้ำๆซ้ำๆจะทำให้ข้อต่อเกิดการกระตุ้นแล้วโกรทฮอร์โมนก็จะมาออกมาถูกไหมคะข้างหลังเวลาเด็กกระโดดหนึ่งทีการทำงานของกระดูกมันก็จะไปสั่งที่สมองแกนสมองนะก็จะทำให้เด็กโตขึ้นอ้าวสโลสโลกว้างแคบกว้างใหญ่กว้างเล็กแคบกว้างกว้างแคบใหญ่สมมติว่าเก่งแล้วแอดวานซ์แล้วระดับเราเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นเอามือกับขาพร้อมกันนี่ให้แค่นั่งนะยืนคุณยังต้องประคองสรีระของคุณอีกนี่นั่งนะมันง่ายกว่านะเดี๋ยวจะแอดวานซ์มากกว่านี้อีกนะเอาแค่อ้าวเอาแบบพิเศษแต่ไม่ VIP ถ้า VIP จะต้องสลับทั้งแขนทั้งขาออปโปซิตเอาแบบพิเศษเฉยๆยังไม่ไอ้ VIP กว้างตั้งสติสมาธิแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากสั่งสมองตัวเองมันทำไมไม่ไปแคบใหญ่เล็กกว้างใหญ่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งกว้างแคบไอ้แคบกับเล็กเนี่ยสติดูสติกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบกว้างเป็นไงคะ

มันพอให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมเราทำไมร่างกายเราทำไมดื้อจังไม่ไปไม่สั่งแล้วเด็กจะสนุกมากเลยค่ะให้ทำเป็นรูปแบบให้เขาดีไซน์รูปแบบเองอะไรเองนะทำเป็นวงกลมพร้อมกันเป็นแถวเห็นไหมตั้งหลายรูปแบบเอาอันนี้ไปเล่นแล้วก็ได้หลายรูปแบบแล้วก็ฝึกให้เด็กครีเอทีฟเองฝึกให้เด็กคิดเยอะๆเพราะการคิดเป็นกระบวนการมีเนื้อหาไหมเนี่ยเนื้อหาก็คือสมองแต่เอากระบวนการเข้ามาใส่ถ้าอาจารย์จะเอากระบวนการทางกอไก่ขอไข่บวก1บวก2โอ้เล่นได้เยอะเลยเอาเนื้อหามาใส่แล้วเอากระบวนการคิดเข้าไปนะฟังเพลงแล้วก็ใช้ท่าที่ฝึกกว้างใหญ่เล็กให้ตรงตามจังหวะทั้งมือทั้งขาโอเคมันจะเป็นจังหวะเติบเติบเติบเติบเติบ

0: ป็นไงเห็นไหมแค่หนึ่งทักษะมันต่อไปได้อีกเยอะมากนะคะเยอะมากดังนั้นเวลาจะดึงเพลงมาใช้แต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องแม่นจังหวะเนาะสมองเองกับเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเพลงจะมีคลื่นของเพลงแต่ละจังหวะจะมีคลื่นที่แตกต่างกันดังนั้นคลื่นที่ไปกระทบสมองจะทำให้สมองเกิดการเรียงตัวแตกตัวแล้วก็จัดระเบียบระบบให้เป็นรูปแบบมากขึ้น
1: เหตุผลที่มาอบรมในวันนี้นะคะคืออยากได้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะคะนำไปพัฒนาเด็กที่เป็นรับผิดชอบอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะให้มีพัฒนาการทางสมองที่ดีค่ะ
0: สมองของคนเรามี2ซีกนะคะ2ซีกก็คือซีกซ้ายกับซีกขวาทีนี้ในซีกซ้ายก็จะมีบริบทในการทำงานที่แตกต่างจากซีกขวาซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นสมองส่วนในเรื่องของการจำนะคะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการรวบรวมระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพวกตรรกะนะคะพวกตรรกะหลายคนก็พูดว่าใช้สมองซีกซ้ายมากไปหรือเปล่าเป็นพวกลอจิกมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะอยู่ซีกขวาพวกซีกขวาก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงครีเอทีฟเรื่องของมายจิตใจจิตใจก็จะมาก่อนเหตุผลกลุ่มพวกซีกขวานี้จะเป็นพวกที่เป็นศิลปินที่ใช้ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องมีอารมณ์ความรู้สึกถึงจะทำงานได้หรือการแสดงการร้องจะต้องมีอารมณ์นำหน้าแต่นักวิชาการจะต้องมีหลักการและเหตุผลนำหน้าถูกไหมคะนั่นก็คือใช้สมองที่แตกต่างกันการบริหารสมองนั้นจึงมีประโยชน์ว่าทำให้คนเรานั้นมีหลักวิธีการคิดที่เป็นทาง

0: งซีกซ้ายและซีกขวามันจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรา
1: ตอนนี้เราก็ต้องการเชื่อมโยงสมองในแต่ละส่วนแล้วก็แต่ละเส้นให้เป็นเครือข่ายใหม่เห็นไหมคะให้เกิดไซแนปใหม่ไซแนปใหม่ที่เป็นตัวกลมๆกลมๆเห็นไหมตัวใหญ่ๆแล้วก็มีเส้นเล็กๆเราต้องการที่จะทำตัวนี้ให้มันแข็งแรงแล้วมาเกี่ยวกันให้เกิดตัวใหม่ตัวนี้ให้ได้นะอาจารย์ก็ต้องทำกิจกรรมตัวใหม่ๆได้ท่านี้แล้วเอาเพลงมาผสมเอาอะไรมาผสมนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาพจริงนะคะให้ดูของจริงเลยพอภาพวาดแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้โหไม่เห็นน่ากลัวมันเหมือนภาพวาดเนี่ยของจริงเห็นไหมคะเขาผ่ากะโหลกเห็นไหมคะว่าสมองของอาจารย์เนี่ยเหมือนเต้าหู้แหละมีแต่ไขมันกับเส้นเลือดดำๆเห็นไหมคะสมองจะมีสองซีกเราพยายามที่จะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาแล้วสมองอันนี้เห็นไหมคะสมองน้อยสมองน้อยนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวหมดนักกีฬาที่เก่งๆสมองน้อยไม่ว่าระดับทีมชาติระดับโลกนักฟุตบอลระดับโลกดังๆนักบาสนักกีฬาทุกประเภทสมองส่วนนี้ทำงานดีกว่าคนปกติเราทำไมไม่เก่งเท่าเขาก็เพราะว่าเราไม่ได้ถูกพัฒนาส่วนนี้แล้วเด็กเล็กๆไม่ฝึกวิ่งฝึกเดินฝึกกระโดดตรงนี้ก็ไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงดูเส้นเลือดใหญ่เห็นไหมคะตรงนี้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นสมองในการสั่งการอันนี้เขาเรียกคอร์ปัสคอลอซัมเป็นกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเราบริหารสมองทั้งสองซีกก็คือซีกซ้ายซีกขวาโดยผ่านการสั่งการเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันออกแตกมาเนี่ยแตกด้านข้างเราต้องการให้สมองกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงจึงต้องบริหารสมองทั้งสองส่วนโดยผ่านกล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงการคิดของคุณก็ไปซ้ายๆขวาๆนะคะมันไม่สมดุลกันเวลาสอนเด็กเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งสมองทั้งสองข้างออกมาให้สมดุลกันเวลาอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาจารย์คิดถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้จำและอีก3ส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำตรงอื่นคิดวิเคราะห์เด็กไทยถึงไม่เป็นไงวิเคราะห์วิจารณ์วางแผนนะคะวางแผนเด็กไม่เคยฝึกถูกวางแผนคิดเรื่องของการวางแผนการจัดการบริหารจัดการข้างหน้าหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่สมองที่ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้ง4ส่วนแล้วไม่ได้ใช้เลยอาจารย์ใช้แต่สมองด้านข้างจำต้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์นะคะมันอยู่ข้างกันมันต้องใช้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาทิศทางสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ครบถ้าต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ต้องกระตุ้นสมองส่วนไหนคะการจำนะสมองซีกซ้ายซีกขวาซ้ายนะแต่ในส่วนของการจำซึ่งมันเป็นทั้งสองข้างคืออยู่ด้านข้างขมับเราเนี่ยซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหนส่วนหน้า

นะครีเอทีฟซีขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้ง2ซีกเนี่ยไอ้ซีกซ้ายกับซีกขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยมันชอบไปครอบนำซีกขวาความคิดสร้างสรรค์มันเลยเกิดยากสังเกตดูสิคนไทยชอบก๊อปปี้เพราะขี้เกียจคิดเพราะคิดสร้างสรรค์มันเป็นคิดใหม่ออกมาเนาะคิดใหม่ออกมาแล้วต้องไม่ซ้ำใครแล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้นะมันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นซิกซ้ายจำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่ายนะงั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายเพลงมีส่วนที่กระตุ้นสมองส่วนใดบ้างนะคะมันจะกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนเลยทั้งซิกซ้ายและซิกขวานะทั้งซิกซ้ายและซิกขวาโดยผ่านการฟังอันที่หนึ่งผ่านการฟังการฟังที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นซีกขวาวิเคราะห์ก็เป็นซีกซ้ายนะคะตำแหน่งของสมองการจำเนื้อเพลงสมองคือการจำเลือกเพลงเลือกเพลงที่มีเนื้อหาให้ตรงตามวัยเด็กนะแล้วการกระตุ้นด้วยคลื่นด้วยคลื่นคลื่นที่เข้าไปในสมองของเด็กนั้นมีหลายคลื่นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบตบตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยนหินลงไปในน้ำก้อนใหญ่กระจายเยอะไหมเยอะก้อนเล็กกระจายน้อยไหมคลื่นเหมือนกันค่ะถ้าตบปุ๊บปุ๊บมากมากเนี่ยมันก็อัดคลื่นอัดเข้าไปแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่ความถี่แต่คลื่นที่ดีเราต้องการคลื่นกว้างระบบสมองที่จะรับคลื่นแต่ละคลื่นนะคะคลื่นแต่ละคลื่นมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอะมิกดาลาลาตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงอ่ะถ้าสมมุติอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวยากรณ์ไอ้เป่าสีดีดเครื่องเคาะเยอะมากดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดีในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีมากเลยอาจารย์ลองอนุบาลนะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับหนึ่งเด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็กนะจะหลับไม่ประกอบกวนเราอันที่สองเปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างไหมคะระบายสีควรจะเปิดเด็กจะสงบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูทดลองสักอาทิตย์2อาทิตย์เดือนหนึ่งแล้วจะเห็นผลเลยว่าเอ๊ะเด็กทำไมสงบเปิดเพลงนะเพลงยังไม่ต้องมีเนื้อร้องนะคะไม่ต้องมีเนื้อร้องตอนทำกิจกรรมไม่มีเนื้อร้องเพราะเด็กจะร้องตามเด็กโตก็ได้ค่ะอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์เดินห้างมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องไหมไม่มีเขาหลอกให้อาจารย์แบบซื้อของอ่ะมันเปิดเพลงแล้วอารมณ์ดีจ่ายเงินอย่างเดียวเนาะจ่ายเงินอย่างเดียวเพราะอารมณ์ดีอ่ะเด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยค่ะ